0: ดีพัฒน์มหาวชราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 น.และ 20:00 น.สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกรัว หรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
1: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าแน่นอน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ up skill re skill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
2: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา 6:00 นถึง 21:00 นทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
3: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่รอสักครู่

0: นี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: TOR ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเนี่ยเราสามารถแนบคลายได้ถ้าเจรจาแล้วก็คู่สัญญายินยอมอันนี้เลยถึงบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดชนบุรีที่หมู่2ทัณฑสถานหญิงชนบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนบ้านคำไฮวิทยาตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกระบี่ที่วัดถ้ำโกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจา

0: ของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
1: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสหรัฐด้วยรูปแบบที่ผู้นำรัสเซียยากที่จะปฏิเสธแต่หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสดังกล่าวอีกก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้จัดการพบกันกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่ 15-17 มิถุนายนนี้เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว
0: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมและบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F สวีเดนถล่มตูนีเซีย5-1กลุ่ม S ทัพกระทิงดูดสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่แคปเวิร์ด0-0และกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ส่วนวันนี้ช่วงเช้าแข่งขันกลุ่ม G อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา8:00 น.จากนั้นช่วงดึกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลเวลา2:00 น.และอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา5:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดอลแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ตัวในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวม4วันอยู่ที่7อันเดอร์พาร์จบอันดับ23ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็นของ2โปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่างจีน่าคิมและยาน่าวิลสันที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำสกอร์รวมได้ถึง17อันเดอร์พาร์ณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดหรือโมโนได้ประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22-28มิถุนายนที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงเด็กๆที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15-22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
4: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
5: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางงูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
12: ค ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอนิโยในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
13: ในส่วนเอลนิโยนะครับหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยชัดเจนนะครับในเรื่องสิ่งที่จะกระทบกับประเทศในเรื่องแรกก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฤดูฝนของปีนี้อาจจะสิ้นสุดเร็วนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนค่อนข้างที่จะไหลอาจจะเข้าน้อยลงกว่าปกติได้นะครับนี่คือในส่วนของทางการที่จะกระทบในประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำหลักๆที่มีพื้นที่ที่จะกระทบกับจากสถานการณ์เอลนิโญนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูลค่อนข้างจะมีผลกระทบมากหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำป่าสักพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับพืชต่างๆที่เราเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับพวกข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับพวกทุเรียนพวกปาล์มน้ำมันพวกยางพาราพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างใช้น้ำมากนะครับจะต้องติดตามเพราะระวังอยู่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เอลนิโญกับประเทศไทยครับ
12: กรมฝนหลวงมีมาตรการเชิงรุกที่ต่างจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาหรือปกติอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแล้วก็ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงมีพื้นที่ใดที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษไหมคะ
13: จากสถานการณ์ต่างๆนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีข้อสั่งการนะครับโดยเฉพาะให้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผลกระทบจากเอลนิโญนะครับท่านก็ได้ให้ดำเนินการตั้งวอร์รูมนะครับขึ้นมานะครับในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบเอลนิโญนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็กรมฝนหลวงได้ติดตามบอตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสภาพอากาศต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เป้าหมายที่จะให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับและก็กรมฝนหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ของกรมฝนหลวงนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการที่ฝนหลวงที่ภาคเหนือนะครับก็หน่วยหลักก็อยู่ที่จังหวัดตากนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็จะพิษณุโลกนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ระยองนะครับภาคใต้ตอนบนจะอยู่ประจวบแล้วก็ภาคใต้อีกสถานที่หนึ่งก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่คือทั้ง8ศูนย์ซึ่งเรามีความพร้อมนะครับความพร้อมทางด้านอากาศยานเช่นกันนะครับตอนนี้เรามีเครื่องบินพร้อมที่จะปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด26ลำนะครับแล้วก็ได้บริการร่วมกับทางกองทัพอากาศเช่นกันด้วยนะครับก็อีก2ลำนะครับมีทั้งคาราวานนะครับ11ลำคาซ่า12ลำนะครับและคิงแอร์อีก2ลำในส่วนของที่มีความพร้อมดังกล่าวนะครับตอนนี้ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ฟอร์แคสต์ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่ปลายฤดูฝนปีหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับก็กรมฝนหลวงก็จะได้คุยร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับก็เขื่อนพุ่ยพลนะครับซึ่งคือซ้อแล้วว่าน้ำอาจจะเข้าเขื่อนน้อยในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่เจ้าพระยาในปีต่อถัดไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะไม่ล้นเขื่อนและก็ไม่มีกระทบกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ได้เข้าเริ่มปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับในส่วนของพื้นที่ต่อไปก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับก็กำลังดูพื้นที่ที่ปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่แตกก่อและก็ตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามยโสธรศรีสะเกษนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เป็นที่เป้าหมายที่ ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตกรมธรรม์นะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับ
12: ท่านคะในสภาวะอากาศแปรปรวนจากเอนิโญค่ะกรมฝนหลวงจะมีการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ๆใดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสของฝนตกบ้างคะ
13: ตอนนี้ก็หลายๆอย่างนะครับที่เรากำลังที่จะทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากการเครื่องปฏิบัติการฝนหลวงโดยอากาศยานเครื่องบินนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างที่จะดำเนินการอยู่รวมด้วยนะครับในบางพื้นที่เราอาจจะเอาเครื่องบินไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างขอบเขตชายแดนหรือระหว่างใกล้ๆแนวชายแดนซึ่งอาจจะประสบความมั่นคงนะครับเราก็จะมีวิจัยนะครับอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้ดูและมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะนำมาเสนอข้อมูลให้ทางเกษตรกรทราบต่อไปครับ
12: กรมฝนหลวงมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใดบ้างคะเพื่อเร่งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใดเป็นเร่งด่วนไหมคะ
13: ตอนนี้นะครับการทำงานบริการร่วมกันเราก็ได้บริการร่วมความร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับสทช.นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะในภาวะที่จะเกิดเอลนีโญและช่วยกันเกิดความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะอิมแพคและก็เกิดความชัดเจนและก็ได้รับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตรงเป้าหมายและพื้นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอธิบดีต้องการเน้นย้ำหรือขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในการรับมือวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
13: ก็ในสถานการณ์เอลนีโญนะครับยังไงก็โดยสภาพธรรมชาติที่กระทบกับประเทศไทยนะครับก็เกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการทำการเกษตรนะครับนอกจากน้ำทางชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วนะครับยังไงก็ภาคการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับยังไงเสียก็ฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับจะคอยช่วยเหลือนะครับในสภาพอากาศที่มีความพร้อมจะดำเนินการขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณดังกล่าวนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องประสานหรือร้องขอมานะครับก็แจ้งทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงอยู่ประมาณ 4,000 อัตรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำงานในเชิงรุกกันนะครับตอนนี้เราศูนย์ปฏิบัติการทั้ง8ศูนย์เราก็เข้าติดตามโดยวอร์รูมเรานะครับว่าพื้นที่ใดมีพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะลงปฏิบัติการได้เลยนะครับในเชิงรับถ้าท่านเกษตรกรจำเป็นที่เดือดร้อนได้ร้องขอมาอาจจะผ่านในส่วนของทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงได้นะครับหรือไม่ก็ร้องขอไปที่ศูนย์หรือทางผู้ว่าได้ครับเรายินดีดำเนินการให้ทันท่วงทีครับ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
13: ขอบคุณครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
16: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนติดตามจากรายงานพิเศษ
17: พฤติกรรมการบริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later หรือ BNPL กลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริการดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวของ BNPL ว่าจากข้อมูลของผู้ใช้บริการ BNPL รายใหญ่จำนวน 6-8 รายพบตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าสินเชื่อในปี2567ขยายตัวสูงถึงร้อยละ38เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าฐานผู้ใช้งานจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ 600,000 บัญชีในปี2564พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ5ล้านบัญชีในปี2567อัตราการเติบโตคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 100% ต่อปีธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออายุน้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้เดิมสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL อยู่แล้ว
18: ปัญหาคือตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ไม่รู้ตัวอยู่ดีมีวงเงินเลยไม่รู้ไปกดตอนไหนหรือกด accept ไปตอนไหนหรือไม่ได้กดก็ไม่รู้ได้วงเงินประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอมีวงเงินเลยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายทำให้เกิดการบริโภคที่ไม่ควรจะมีหรือบางทีซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยนอกจากไม่รู้ตัวว่าได้วงเงินมันออฟอินเลือกจ่ายโดยใช้วงเงินนั้นทันทีถ้าไม่คลิกออกมันกลายเป็นใช้วงเชื่อไปเลยอันนี้ผมว่าไม่สบายใจต้องคอมเมนต์คนไทยเป็นหนี้เยอะนะครับ25ล้านคนเป็นหนี้เด็ก20ถึง35 52.7% เป็นหนี้ในนั้นเป็น NPL ถึง 27% ซึ่งถือว่าสูงมากการเป็นหนี้เร็วก็ไม่ใช่เรื่องดีหนี้เร็วเกินไปแล้วเป็น NPL มันก็ทำให้อนาคตก็ลำบากเราต้องเข้าไปดูครับงั้นมันจะกลายเป็นเชิงสังคม
17: เพื่อสร้างความคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในวงจรนี้โดยไม่จำเป็นแนวทางการเข้าไปควบคุมผู้ว่าการธปท.ระบุว่าจะเข้าไปควบคุมทั้งวงเงินที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการและอัตราดอกเบี้ยจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยเข้าไปกำกับดูแลและจะกำกับเฉพาะการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นไม่รวมถึงการผ่อนชำระกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงคาดว่าจะเห็นแนวทางการกำกับ BNPL ที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี
18: ้เป็นเจตนาดีที่ผมคิดว่าจะเข้าไปคุมตอนนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทสินเชื่อจะต่ำให้สินเชื่อปริมาณไหนใช้ดอกเบี้ยต่ำกว่า15หรือสูงกว่า15หรือ25หรือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อบายนาวเลเตอร์เพื่อการซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปกำกับทั้งหมดแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแต่คงไปไม่ถึงบริษัทที่เจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4เดือน6เดือนในคงไม่เกี่ยวอันนี้เราพูดถึงตัวออนไลน์แพลตฟอร์มไปแล้ววันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นทาร์เก็ตปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดู
17: การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบริการ BNPL ไม่สร้างภาระทางการเงินเกินตัวให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
19: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
20: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
19: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
16: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษ
2: ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดข้ามชาติหรือภัยคุกคามข้ามพรมแดนอื่นๆการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับภูมิภาคอาเซียนซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการเสริมสร้างประชาคมที่มั่นคงและปลอดภัยผ่านเครือข่าย FBI NAA หรือ FBI National Academy Associate ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบต่างๆพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่าย FBI NAA เล่าว่าการประชุมนี้ช่วยสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่กลุ่มอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้พบปะกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำงานของแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในการปกครอง
21: มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมประมาณ160นายที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ร่วมสัมมนาปรึกษาหารือแล้วก็เฝ้าฟังในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่ามีอาชญากรรมอะไรบ้างส่งผลกระทบให้กับประชาชนและของประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
2: นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วยังมีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่นับเป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปการรับมือจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนและการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
21: ในส่วนของสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสแกมที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพราะวันนี้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของความร่วมมือการสื่อสารเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วในเรื่องของความมั่นคงก็จะตามมาถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ก็จะมีโซลูชันที่จะไม่ได้ทำแค่ประเทศเดียวแต่ก็จะเกิดขึ้นจากการจับมือหลายๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปและจนถึงสุดขอบโลกเนี่ยก็จะรับรู้ข้อมูลทิศทางในการปราบปรามปรับปรุงระบบกฎหมายปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและตอบสนองกับความต้องการประชาชนให้มากขึ้น
2: สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศในมิติของอาเซียนเองเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
22: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียนกว่า10ล้านคนทั่วประเทศเน้นเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมรับมือโลกยุคดิจิทัลติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทำงานการดำเนินชีวิตและการศึกษาแต่ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เปิดประตูสู่โอกาสนับไม่ถ้วนโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญคือเยาวชนและครูของไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวทัน AI อย่างมีความรู้และจริยธรรมศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า AI เปรียบได้กับการปฏิวัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ได้รู้จักกับไฟฟ้าแต่เทคโนโลยีนี้มีทั้งคุณและโทษอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือส่งเสริมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กับจริยธรรมในการใช้งาน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงนำความเชี่ยวชาญจากคณะ ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ผ่านอาคารศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เป็นมากกว่าห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่ Living Lab ที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาสเต็มและร่วมผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
3: มหาลัยมหิดลเนี่ยต้องการใช้องค์ความรู้ของเราที่มีอยู่ผลักดันให้นักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนมาทางสเต็มเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วหลุดพ้นจากบ่วงประเทศรายได้ปานกลาง
24: นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า10ล้านคนทั้งครูผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินพร้อมเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีและทั้ง2หน่วยงานจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกดิจิทัลสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
4: การเรียนรู้การที่จะเท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากนะผมคิดว่าการที่เด็กของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะไปเรียนรู้อย่างศูนย์ในICTที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาสังคมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะได้มาเรียนรู้ที่นี่ด้วย
24: การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสพท.และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญว่าท่ามกลางยุค AI ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเท่าทันอย่างมีความรู้มีทักษะและมีจริยธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
6: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคาร16มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับหัวข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเช้าวันนี้ทูตานุทูตถวายอาลัยพระสักกนิกรทุกสารทิศน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้ำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีซึ่งขอนำเอาโครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพมาอ่านให้ฟังเพื่อโปรยนำรายการวันนี้ว่าพระกรณียกิจสำคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกคือการที่ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะสตรีที่ตั้งครรภ์และเด็กที่ติดผู้ต้องขังในเรือนจำพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือทั้งด้านสาธารณสุขการฝึกอาชีพและที่สำคัญที่สุดคือพระราชทานโอกาสและกำลังใจให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้พระปรีชาสามารถของพระองค์ยังยงรับยงยังยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ที่กฎหมายไทยและพระดำริของพระองค์ได้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติในการนำไปใช้กับผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกนี่คือไฮไลท์สำคัญของวันนี้ส่วนข่าวที่น่าติดตามด้วยใจจดจ่อสหรัฐอิหร่านปิดดีลยุติการยุติสงครามลงนามกันวันที่19มิถุนาเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีแล้วตามมากับข่าวนี้ก็คือราคาน้ำมันโลกลดลง ประมาณ$4ต่อบาร์เรลเช่นน้ำมันดิบเบรนท์ลดเหลือดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงต่ำสุดในรอบ3เดือนที่เกิดสงครามอ่าวบ้านเราราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับลงมาตั้งแต่5:00ที่ผ่านมาตระกูลเบนซินลดลง1.20 บาทต่อลิตรตระกูลเบนซินกับแก๊สโซฮอลนะ
6: คร
7: ับ ส่วนตระกูลดีเซลลดลง1 บาทส่วนจะทยอยลดลงมามากกว่านี้หรือไม่ยังไงค่อยติดตามข่าวไทย AI Passportนายกเดินหน้าชี้ต้องตามให้ทันโลกพอใจที่รัฐมนตรีกับปลัดชี้แจงส่วนฝ่ายค้านพรรคประชาชนพบพิรุษจ่อส่งไปถึงปปช.ข่าวไทยกัมพูชาเขมรเสริมทัพไทยไม่ยุ่งนายกลั่นไม่มีใครล้ำอธิปไตยไทยได้เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดครับ
6: เรื่องในกระทรวงมหาดไทยที่เมื่อวานนี้ประชุมกันเดือดมากว่าด้วยกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตนั่นนะครับนายกซัดเดือดปมเลื่อยขาเก้าอี้ผู้ว่าภูเก็ตลั่นรองผู้ว่าใหญ่กว่านายกเหรอแล้วสุดท้ายเหมือนจะจบด้วยดีนะครับเพราะออกมาให้สัมภาษณ์หลังประชุมเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วแต่ค่ำๆมีคำสั่งย้ายด่วน5รองผู้ว่า5จังหวัดนะครับรวมทั้ง2รองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตด้วยเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เริ่มคิกออฟกรณีฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วครับอนุทินคิกออฟฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยช่วยไทยพลัส60-40สั่งทุกจังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสกำชับเลี่ยงเรียกบัตรคนจนครับข่าวเรื่องคดียิงสอสอกมลศักดิ์นราธิวาสนี่วันนี้มีประเด็นนี้ครับปูดตัวละครใหม่แทรกแซงคดีรอบยิงสอสอกมลศักดิ์เป็นข้าราชการผู้มีอำนาจสูงในจังหวัดสั่งสกัดพยานห้ามส่งพยานหลักฐานสำคัญครับคุณจุฬา
7: ครับเดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: Gasco เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ Gasco ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: พิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
4: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
5: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: การประปานครหลวง
7: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: พอมีข่าวเรื่องว่าเขาจะยุติสงครามก็มีคำถามตามทันทีว่าราคาน้ำมันจะลดลงมามากน้อยแค่ไหนถ้าดูความคืบหน้าประเด็นนี้อีกทีหนึ่งข่าวยุติสงครามมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาข่าวมันกลับไปกลับมาหน้าเวียนหัวมากแต่คำตอบล่าสุดคือหัวข่าวที่ว่าสหรัฐกับอิหร่านยุติการสู้รบพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหารทันทีและถาวรในทุกแนวรบหัวข่าวที่สองทำเนียบขาวแถลงผ่านโซเชียลระบุว่าข้อตกลงอิหร่านเสร็จสมบูรณ์หัวข่าวที่สามบอกว่าจะลงนามข้อตกลงกันในวันที่19มิถุนาที่สวิตเซอร์แลนด์หลังลงนามข้อตกลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีคือ 1. การยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรซึ่งรวมถึงในเลบานอนด้วย 2. การยกเลิกและสิ้นสุดการปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐเคยประกาศไว้คือเปิดช่องแคบฮอร์มุซกลับมาให้เรือผ่านอีกครั้งหนึ่งการขนส่งน้ำมันจะเกิดขึ้นตามปกติอีกครั้งหนึ่งนี่คือข่าวดีของคนทั้งโลกและของคนไทยและสิ่งที่เป็นข่าวดีตามมาคือราคาน้ำมันดิบโลกลดลงทันทีเช่นราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงทันที4เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเหลือประมาณ83เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในรอบ3เดือนกว่าที่จะเกิดก่อนที่จะเกิดสงครามสู้รบกันนี่เรื่องราคาน้ำมันแล้วก็มีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะลดลงมาเรื่อยๆทีนี้ก็ราคาน้ำมันหน้าปั๊มในบ้านเราตี5ที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกราคาน้ำมันหน้าปั๊มก็ลดลงอย่างที่บอกก็คือตระกูลเบนซินและแก๊สโซฮอลลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรตระกูลดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรทีนี้ถามว่าจะลดลงมากกว่า

0: นี้ได้ไหมจะมีการลดแรงๆเหมือนตอนประกาศขึ้นราคาลิตรละ 5-6 บาทตอนนั้นได้ไหมเพราะว่าน้ำมันโลกมันลดลงขนาดนี้มันน่าจะส่งผลต่อต้นทุนน้ำมันในบ้านเราด้วยแน่นอนถึงจะยังลดให้มันกลับไปเท่ากับที่ตอนเกิดตอนก่อนที่จะเกิดสงครามไม่ได้แต่มันต้องลดราคาลงมาในระดับที่ทำให้คนไทยมีความหวังมากกว่านี้เพราะน้ำมันคือต้นทุนของชีวิตต้นทุนของธุรกิจทั้งมวลแต่ว่าเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทำใจว่าอย่าเพิ่งหวังว่าราคาน้ำมันมันจะลดลงมาในทันทีนะเพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่เรารู้มาก็คือเนื่องจากว่าแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีนี่ผู้รู้เขาว่าอย่างนี้ทีนี้กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยสถานการณ์มันจะเกิดวิกฤตซ้ำขึ้นอีกไหมเพราะว่าประเทศเรามันต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนสูงมากการเปลี่ยนผ่านให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์มาทดแทนมันจะทำได้ทันการมากน้อยแค่ไหนท่านรองเอกนิติบอกว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยมีคำถามที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากรู้ก็คือว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงมันจะกระเตื้องขึ้นตามสัญญาณบวกของการยุติสงครามหรือมันจะแย่ลงมากกว่าครึ่งปีแรกที่ว่าแย่ลงเพราะว่ามันเป็นผลพวงวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มาต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามข้อสำคัญจากนี้ไปซึ่งเราจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: นี่เรื่องข่าวต่างประเทศที่คนไทยอยากรู้วันนี
1: ้ครับทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องโครงการ THAI Passport ผมจะเรียกว่าไทย AI Passport ดีกว่าคุณสุภาพเพราะมันเรียกได้สองอย่างไทย AI
0: Passport
1: ครับเอาของนายกรัฐมนตรีก่อนครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสื่อความสำคัญความจำเป็นของโครงการเนี่ยนายกก็บอกว่าเราต้องเติบโตไปกับโลกวันนี้ถ้าใครเข้าไม่ถึง AI ก็จะไปไม่ถึงซึ่งแม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่จะเป็นคนล้าหลังไม่ทันต่อโลกทันทีนี่คือความจำเป็นทีนี้นักข่าวเขาก็ถามครับอาจจะไม่มีเสียงคัดค้านในเรื่องแนวคิดหรอกครับแต่มีท้วงติงในเรื่องของ TOR ที่อาจจะเกี่ยวพันกับคนในตระกูลชิดชอบครับนายกอนุทินตอบว่าปลัดกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการส่วนรัฐมนตรีดีอีนะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งก็ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องกังวลก็คือการดำเนินการด้วยความสุจริตตามระเบียบขั้นตอนและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าผู้ที่ได้ดำเนินการได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วครับคำถามต่อมาถามว่าท่านนายกมั่นใจใช่ไหมว่าโครงการโปร่งใสไม่มีนอกมีในนายกตอบว่ารัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนพวกผมมาทำงานไม่ทนกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกผมดีขึ้นหรือมีประโยชน์มีเงินทองเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ผมว่าผมก็พออยู่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ผมไม่ได้เข้าโครงการ60-40เท่านั้นเพราะผมไม่จำเป็นต้องไปตัดสิทธิ์คนอื่นแต่ก็ใช้ชีวิตปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีประชาชนคนธรรมดาหรือนายกรัฐมนตรีชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่น้อยเรื่องพวกนี้ผมไม่มีความจำเป็นต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครที่จะมาทำในสิ่งที่ กระทำทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่มีผมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คำถามต่อมาถามว่าทุกนโยบายพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดใช่ไหมครับนายกบอกว่าผมและครม.ทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เป็นเรื่องของการทุจริตผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแม้กระทั่งการแต่งตั้งโยกย้ายนโยบายปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบถ้ามีเรื่องการทุจริตเราดำเนินการอย่างเต็มที่ครับนั่นนายกรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีกระทรวงดีอีคุณชัยชนกชิดชอบบอกว่าวันนี้ครับ16มิถุนายนเนี่ยจะมีการประชุมกันเป็นครั้งแรกกับคู่สัญญาครับฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าผลการประชุมการเจรจานี้จะเป็นอย่างไรถามว่ายังยืนยันจะไม่ชะลอหรือว่าพักโครงการเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับคุณชัยชนกตอบว่าถ้าจะพักก็ต้องอยู่ในเกณฑ์3อย่างก็คือ1มีการทำผิดกฎหมาย2ใช้งบไม่คุ้มค่า3ไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกแน่นอนแต่ว่าฝ่ายประจำเขายืนยันว่าถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างผมก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงติดตามทุกข้ออยู่ตลอดเวลาถ้ามีอะไรที่ทำผิดขึ้นมาแน่นอนว่าต้องยกเลิกแต่ยืนยันว่า TOR นี่ปรับไม่ได้แต่ว่าในตัวสัญญาสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาและคู่สัญญายินยอมฉะนั้นให้รอฟังผลการประชุมในวันที่16มิถุนายนนี้ก่อนครับนั่นรัฐมนตรีชัยชนกทีนี้ตัดมาทางฝ่ายค้านเมื่อวานในพรรคประชาชนเขามีการประชุมครม.เงากันครับแล้วก็หยิบเอาเรื่องนี้แหละครับมาเป็นเนื้อหาสาระสำคัญในการประชุมคนที่เอาเอกสารมากางในที่ประชุมแล้วก็น่าสนใจเนี่ยก็คือคุณรักชนกศรีนอกครับเอาไฟล์เอกสารตอนเริ่มต้นโครงการ Kick Off Thailand AI Pass นี่แหละครับเอกสารฉบับนี้ครับคุณไอซ์รักชนกเนี่ยบอกว่าเป็นเอกสารสร้างไฟล์ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568แต่ว่าจากข้อมูลของกระทรวงดีอีเนี่ยได้มีการประชาพิจารณ์กันเมื่อวันที่15ธันวาคม2568แล้วก็มาประมูลกันปลายเดือนธันวาคมนั่นแปลว่ามีการทำงานมาก่อนที่จะมีการประมูลก็คิดว่าโครงการนี้มันมากกว่าคำว่าสอแต่ว่ามันเป็นการทุจริตจริงๆก็ขอให้ทบทวนทีวาด้วยฝากไปถึงกระทรวงอื่นๆโครงการอื่นๆด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำหลักฐานที่รวบรวมมาได้เนี่ยยื่นต่อปปช.ถามว่าจะยื่นปปช.เมื่อไหร่คุณรักชนกตอบว่าถามลายเดิมเนี่ยตั้งใจว่ามีการลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็จะไปยื่นแต่ตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเอกสารพร้อมเมื่อไหร่ก็จะปรึกษาทีมนโยบายและทีมสื่อสารว่าถ้าพร้อมเอกสารก็จะต้องไปยื่นซึ่งทางกระทรวงดีอีเขาตั้งเป้าว่าจะลงทะเบียนไม่เกินวันที่1กรกฎาคมนี้ก็คงอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นครับนี่คุณไอซ์ลักษณ์ชนกฝ่ายหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เรียกร้องไปยังรัฐบาล3ข้อครับ1ให้ระงับโครงการทันที2ให้ปฏิรูปเงินนอกงบประมาณแล้วก็กองทุนดีอีให้โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ข้อที่3ให้เปลี่ยนจากการซื้อมาเป็นการสร้างแทนครับนี่คือข่าวเรื่องโครงการไทย AI Passport ครับ
0: ครับก็พอได้เห็นภาพว่า1เขาเดินหน้าต่อแน่2ฝ่ายค้านเขาจะไปยื่นปปช.แน่ทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากยื่นปปช.แล้วหรือจากหลังจากเดินหน้าไปแล้วจะเจออะไรยังไงเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของรัฐบาลที่มารุมมาตุ้มกันมาในตอนนี้คุณตุลาภ
1: ครับ
0: อ่ะเราจะพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆในช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
3: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: ดูเรื่องตุลาการศาลปกครองสูงสุดชุดใหม่หน่อยคือองค์กรอิสระอื่นเนี่ยกรรมการที่เข้าไปเนี่ยบางทีก็เข้าไปไม่พร้อมกันออกไม่พร้อมกันบางคนก็ต้องพ้นอายุต้องพ้นเมื่ออายุเกิน70ก็ต้องสรรหาเข้ามาเสริมกันอยู่อย่างนี้แต่ของศาลปกครองสูงสุดเนี่ย9ตุลาการเนี่ยเขาไปเป็นแผงมาเป็นแผงเลยคุณตุลา
1: พ
0: งศ์เมื่อวานนี้ที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด9คนได้แก่1นายพานุมาตรเลี่ยมสกุลมาจากอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดคนที่2นายตระงานเกียรติศิริโรจน์มาจากอธิบดีศาลปกครองกลางคนที่3นายวุฒิชัยแสงสำราญ มาจากอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีคนที่4นายยันยงทันทภิพงศ์มาจากอธิบดีศาลปกครองขอนแก่นคนที่5นายสมสกุลณบางช้างมาจากอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดคนที่6นายตรีทศนิโครทางกูลมาจากอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่คนที่7นายประยูรปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดคนที่8นายพัฒนาคูศรีพิทักษ์มาจากอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและคนที่9นายหัสดีศรีวิเชียรมาจากอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีนี่ตั้งข้อสังเกตว่ามาจากอธิบดีศาลปกครองต่างจังหวัดเนี่ยเยอะเลยนะครับคราวนี้ทั้งนี้จากผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดครับครับ
1: ครับดูเรื่องผู้ว่ากับรองผู้ว่าภูเก็ตครับคือเมื่อวานได้มีการประชุมกระทรวงมหาดไทยบางส่วนก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปนะครับนายกอนุทินเนี่ยนั่งหัวโต๊ะรัฐมนตรีช่วยก็มาทั้งสองทีนี้พอให้นโยบายต่างๆเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทั้งไทยช่วยไทยทั้งปราบผู้มีอิทธิพลไปแล้วเนี่ยทีนี้พอมาถึงด้านความมั่นคงครับนายกก็บอกว่าท่านผู้ว่าภูเก็ตรายงานมาว่ามีรองผู้ว่าประกาศว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยรองผู้ว่าคนไหนล่ะครับที่จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าผู้ว่าหรือจะใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีอย่างนั้นเหรอไม่ได้ท่านปลัดแล้วก็ท่านผู้ว่าต้องไปเคลียร์หาคำตอบให้ผมด้วยให้ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่16เดี๋ยวก็จะไปรัสเซียแล้วนี่ท่านผู้ว่าภูเก็ตนิรัตพงสิทธิถาวรก็กล่าวขอบคุณนายกครับแล้วทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคดีชาวต่างชาติแต่ว่าดูเหมือนว่านายกอยากจะรู้เรื่องรองผู้ว่านี้ก่อนก็เลยตัดบทเลยครับถามหารองผู้ว่าไหนว่าชื่ออาหารทะเลเนี่ยรองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยเป็นใครอยู่ไหมทีนี้ก็สักพักหนึ่งครับมีรองผู้ว่าคนหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าท่านชื่อเล่นว่ากุ้งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ชื่อกุ้งเหมือนกันก็คือรองผู้ว่าอดุลชูทองแล้วคุณรองผู้ว่าคนนี้ชื่อธีรพงษ์ช่วยชูนะครับลุกขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวจะนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารก็แล้วกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนหลายคนตอนแรกบอกว่าจะนำเสนอนายกก็บอกว่าให้ส่งไปที่ปลัดก็แล้วกันมีคำพูดตอนหนึ่งที่นายกอนุทินย้ำว่ารองผู้ว่าจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้มันเหมือนกับอากาศธาตุ แล้วคนที่พูดเนี่ยก็ปัญญาอ่อนเต็มทนแล้วจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าขนาดมท.1ก็นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้นี่นี่คือช่วงที่อยู่ในบรรยากาศการประชุมนะครับคราวนี้หลังประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนายกก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามเราครับบรรยากาศในห้องประชุมแต่นายกบอกว่าไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้จริงไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามรองผู้ว่าคนไหนเที่ยวไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายได้ก็ถือเป็นการดูตลกเชิญยิ้มก็แล้วกันครับนี่ช่วงให้สัมภาษณ์ทีนี้พอตกค่ำมาครับมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่า5ตำแหน่งด้วยกันนะครับ1นางวจิราพรอมาตยกุลจากรองผู้ว่านครศรีธรรมราชไปเป็นรองผู้ว่าสมุทรสาคร2นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราช300ตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าสมุทรสาครไปเป็นรองผู้ว่าภูเก็ต4นายอดุลชูทองรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่าสงขลาแล้วก็5นายรอมดอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าสงขลาเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตมีผลตั้งแต่16มิถุนายนเป็นต้นไปครับคุณสุภาพ
0: ครับคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เป็นรอยต่อของอำนาจรอยต่อของอำนาจก็คือย้อนกลับไปเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมานานทีนี้พอช่วงที่เปลี่ยนรัฐบาลนายกมาจากพรรคเพื่อไทยเมื่อนายกมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยอำนาจของนายกก็สั่งการมาถึงรัฐมนตรีมหาดไทยให้ย้ายคนนั้นคนนี้ได้โดยรัฐมนตรีมหาดไทยปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะเป็นคำสั่งนายกเป็นคำสั่งรัฐบาลสั่งลงมาก็เลยเป็นผลทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นผู้ว่าเชียงใหม่ย้ายจากผู้ว่าเชียงใหม่มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองใหญ่มากนะอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยคุมนายอำเภอทั่วประเทศแล้วพอกลับมาเป็นนายกอำนาจรัฐบาลมาเป็นฝั่งฝ่ายคุณอนุทินผู้ว่าอธิบดีกรมการปกครองก็ย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญแต่ต้องถูกย้ายออกจากอธิบดีกรมการปกครองซึ่งภาวะไม่ปกติอย่างนี้มันก็เกิดทำให้ข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการประจำที่เป็นผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยเขาก็ยังมีเส้นสนกลในอยู่กับฝ่ายการเมืองยังมีเส้นสนกลในอยู่กับฝ่ายการเมืองแล้วคำว่าจะย้ายผู้ว่าเนี่ยรองผู้ว่าย้ายเองไม่ได้หรอกคุณธราพงษ์ใครก็รู
1: ้ครับ
0: แต่รองผู้ว่าเนี่ยสามารถวิ่งเต้นให้มีการโยกย้ายผู้ว่าเนี่ยทำกันได้ ถ้าเขามั่นใจว่าแบ็กอัพดีเพียงพอที่จะย้ายได้ก็เคยเกิดขึ้นมาบ่อยๆที่ว่าคนในพื้นที่หรือรองผู้ว่าที่ได้ผลประโยชน์อยู่กับมาเฟียในพื้นที่สามารถรวบรวมพลังทั้งพลังโน่นพลังนี่พลังมาจากหลายฝ่ายแล้วขับเคลื่อนให้ย้ายผู้ว่าได้มันก็เคยเกิดขึ้นไอ้ฉะนั้นคำขู่ว่าจะย้ายผู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: มันเคยเกิดขึ้นเยอะแล้วที่เขาขู่ว่าจะย้ายผู้ว่าแล้วก็ย้ายจริง
1: ๆถ้าย้ายแบบนั้นน่ะผู้ใหญ่บ้านกับกำนันก็ยังย้ายได้เลยถ้ามีบารมีถ้าเป็นบ้านใหญ่นะครับ
0: ก็นั่นก็ส่วนหนึ่งเอาเป็นว่าการโยกย้ายแต่งตั้งการเปลี่ยนตัวข้าราชการเนี่ย อิทธิพลทางการเมืองอิทธิพลทางผู้มากบารมีอิทธิพลของคนที่เราเรียกว่ามาเฟียมันก็มีผสมผสานกันมานะในอดีตมันไม่ใช่ไม่เคยมีแต่ว่าคราวนี้มันไปเหยียบตับก็ถือว่าคุณอนุทินเขาแข็งมันไม่มีโอกาสหรอกที่คุณจะไปย้ายจะไปวิ่งเต้นกับพรรคการเมืองโน้นพรรคการเมืองนี้แล้วมาให้ย้ายผู้ว่าภูเก็ตคนที่เขาขู่จะย้ายเนี่ยเขาอาจจะมองว่าผู้ว่าภูเก็ตโดนเด้งมาจากอธิบดีกรมการปกครองแล้วมาเป็นผู้ว่าถ้าแน่จริงเนี่ยก็ไม่ต้องโดนเด้งจากอธิบดีกรมการปกครองฉะนั้นการมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตทำไมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่จะเป็นการโชว์พาวเวอร์ให้ดูสั่งย้ายเลยคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: สั่งย้ายรองผู้ว่ากระเจิดกระเจิงกันไปหมดกระเจิดกระเจิงกันไปหมดคนที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็โดนแต่ว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็โดนมาอยู่จังหวัดดี
1: ๆครับ
0: จังหวัดที่ไม่ลำบากจังหวัดที่เดินทางง่ายๆอะไรเหล่านี้เป็นต้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่ต้นลมไม่เช่นนั้นแล้วมันยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเท่าที่ดูการสั่งให้ดำเนินการกับมาเฟียในภูเก็ตเนี่ยมันยังไม่ขยับเลยนะที่นายกไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนายกไปคราวที่แล้วเนี่ยไปแบบดุดันเลยนะมาเฟียที่ยึดหาดทำมาหากินหลังแกพ่อค้าแม่ค้าต้องไปส่งสวยแล้วก็โยงไปถึงคนนั้นคนนี้ว่าอยู่เบื้องหลังมาเฟียนายกลงไปสั่งก็ดูเหมือนว่าทำท่าจะทำท่าจะฝ่อไปแต่เช็คดูแล้วเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็เท่ากับลองดีกับนายกอ่ะ
1: ครับ
0: นายกลงไปสั่งเองมีคนมาร้องโหมร้องไห้กับนายกนายกยังบอกว่าขอโทษที่ผมมาช้าไปหมายถึงว่าถ้ามาเร็วกว่านี้ก็ไม่ถูกรังแกต้องไม่ถูกรังแกมาเป็นอย่างนี้อ้าวทีนี้ไปขอโทษว่ามาช้าไปแต่หลังจากนั้นนายกกลับมาแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมนี่ไอ้ตรงที่ทำมาหากินกับตรงยึดหาดทำมาหากินเรียกสวยเรียกค่าคุ้มครองกันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมคนภูเก็ตเขารู้ว่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนายกมาเองไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยนี่ไงก็เป็นที่มาก็คือว่าไม่พอใจผู้ว่าแล้วก็ขู่จะย้ายผู้ว่าคือบางทีผู้ว่าที่รองผู้ว่าที่อยู่นานเนี่ยนะมีอิทธิพลมากกว่าผู้ว่าอีกนะคุณธราพงศ
1: ์
0: บางทีผู้ว่าไปยังเกรงใจเลยเพราะรู้ว่าถ้าเกิดไปมีปัญหาไปขัดแย้งกับรองผู้ว่าที่อยู่มานานๆรู้จักคนมากอยู่มานานๆเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่เยอะผู้ว่าก็ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีปัญหาฉะนั้นหลายจังหวัดที่ผู้ว่าเกรงใจรองผู้ว่ารองผู้ว่าที่อยู่นานรองผู้ว่าที่รู้จักคนในพื้นที่มากเป็นคนในพื้นที่ด้วยรู้จักคนในพื้นที่มากรู้จักผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รู้จักคนมีเงินในพื้นที่ผู้ว่าไปใหม่ผู้ว่าก็จะไปกล้าทำอะไรมากแล้วคุณตระบง
1: ใช
0: ่นี่เรื่องที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ต
1: โอ้ไหนก็พูดถึงเรื่องที่ภูเก็ตแล้วนี่คุณสุภาพมีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นไวรัลในโซเชียลก็คือเพจภูเก็ตไทมส์เขาเอาคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งครับถือมีดถือท่อนเหล็กเดินหาเรื่องไล่ทำร้ายผู้คนไปกลางถนนเลยครับในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับเข้ามาหยุดความคลั่งของชาวต่างชาติคนนี้ผู้ชายคนนี้ถือดาบ ใช้วิชากระบี่กระบองเข้าต่อสู้จนกระทั่งต่างชาติคนนี้ถอยหนีไปครับปรากฏว่าเขาไปสืบสาวราวเรื่องว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นครูมวยสอนวิชามวยโบราณวิชากระบี่กระบองและมวยไทยอยู่ในค่ายมวยที่ภูเก็ตนั่นแหละครับค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยครับค่ายนี้มีทั้งนักมวยไทยและชาวต่างชาติมีการสอนการต่อสู้ MMA ศิลปะการต่อสู้แขนงอื่นด้วยครับต้องใช้วิชาของครูมวยครับมาสยบไอ้คลั่งชาวต่างชาตินี่ครับ
0: ครับเอากลับมาดูเรื่องความพยายามจะมีการปฏิรูปพลังงานที่กระทรวงพลังงานเมื่อวานพศอารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าประธานหอการค้าประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนี่คือถ้าจะเรียกให้ถูกเนี่ยนะต้องเรียกแบบนี้เพราะเป็นทั้งประธานกรรมการหอการค้าทีนี้หอการค้าเนี่ยเขามีสภาหอการค้าอยู่ด้วยซ้อนกันอยู่ก็เลยต้องเรียกว่าเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยชื่อมันยาวเรียกยากคนก็ไปก็เรียกว่าประธานหอการค้าไทยง่ายคุณพจน์ได้นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานหอการค้าไทยเสนอแนวทางสำคัญเพื่อการปฏิรูปพลังงานประเทศ6ด้าน 1. ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะเรียกว่ากรออพลังงานเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศอย่างเป็นเอกภาพพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ข้อ 2. ขยายการเข้าถึงพลังงานสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผลักดันโครงการโซล่าคนละครึ่งพลัสสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคครัวเรือนผ่านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกประชาชนพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำควบคู่กับการส่งเสริมแนวคิดโซล่า for all และโซล่าเซลล์ชุมชนเพื่อกระจายโอกาสเข้าถึงพลังงานสะอาดสู่ชุมชนพื้นที่ห่างไกลและภาคเกษตรกรรม 3. ยกระดับภาคเกษตรกรไทยด้วยพลังงานสะอาดผ่านการส่งเสริม smart solar farming เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรสีเขียวซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต 4. สนับสนุนผู้ประกอบการการลงทุนพลังงานสะอาดเสนอให้เร่งผลักดัน Net Billing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการไฟฟ้าส่วนเกินมีอีกมีการขับเคลื่อนเอโนยีทรานซิชันรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็มีเรื่องสนับสนุนพลังงานทดแทนเสนอให้ผลักดัน E20 เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลมาตรฐานของประเทศรวมถึงส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลมีหลายข้อครับคุณเอกนัทก็กล่าวว่าเห็นด้วยถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหรือกรอพลังงานและข้อเสนอของหอการค้าไทยโดยเฉพาะการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานพร้อมทั้งเสนอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการและรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเศรษฐกิจหมุนเวียนอันนี้ก็น่าติดตามดูว่าภาคเอกชนกับกระทรวงพลังงานถ้าเขาจะจัดตั้งกรรมการร่วมภาคเอกชนด้านพลังงานหรือกรอพลังงานขึ้นเนี่ยมันน่าที่จะทำให้ขับเคลื่อนได้กระชับมากขึ้นคือปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยประเด็นมันคือพูดกันอยู่แต่บนโต๊ะ แต่มันไม่ลงไปในทางปฏิบัติหลายๆนโยบายเป็นนโยบายที่ดีพูดกันในห้องประชุมพูดกันบนโต๊ะพูดกันหน้าสื่อพูดกันเวลาให้สัมภาษณ์แต่เวลาในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันขับเคลื่อนช้านี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเรานะหลายๆเรื่องที่พูดออกมาแล้วว่าคนก็เห็นว่าเออดีเออดีเออดีผ่านไปปีนึงถามว่าไปถึงไหนเพิ่งประชุมกันหนสองหนแล้วก็ยังไม่ขยับติดโน่นติดนี่นี่คือปัญหาของบ้านเมืองเราที่เราไปแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตเนี่ยยากบางทีโครงสร้างของการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีคนเกี่ยวข้องมากเถอะทะเวลาจะตั้งกรรมการเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาตั้งให้พอไม่กี่คนหรอกแล้วก็ไปทำงานกับเคลื่อนแต่ภาคราชการเนี่ยพอจะตั้งกรรมการอะไรขึ้นมาสักชุดหนึ่งก็มีคนท้วงว่าเอาแล้วไม่เอาอธิบดีนั่นเข้ามาด้วยเหรอเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะเอาหน่วยงานนั้นเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เอาเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราจะขาดความร่วมมือเอาเข้ามาก็อย่างเงี้ยสุดท้ายขึ้นมากรรมการแทนที่จะมีไม่กี่คนกลายเป็นเต็มไปหมดเถอะท่าไปหมดเอาเข้ามาเพื่อหวังพึ่งเขาเพราะงานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเขามันก็เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: แค่ประชุมแค่ออกความเห็นกันคนละประโยคสองประโยคเนี่ยหมดเวลาไปครึ่งวันค่อนวันแล้วนี่คือเรื่องหนึ่งที่มันไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องไม่เอามาก็ไม่ได้ไม่เอามาเดี๋ยวพอเรื่องไปเกี่ยวกับเขาแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาทวงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลามาเนี่ยเป็นกรรมการเนี่ยทั้งแรกอาจจะอธิบดีมาอธิบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่พอครั้งหลังอธิบดีไม่มาแล้วก็ส่งรองอธิบดีมารองอธิบดีไม่ว่างก็ส่งระดับผู้อำนวยการมาแทนอธิบดี ก็มานั่งเพื่อไม่ให้โต๊ะมันไม่ให้เก้าอี้มันว่างก็พอมาแทนกันอย่างนี้ก็ให้ความเห็นอะไรก็ไม่ได้มานั่งฟังเฉยๆเพื่อให้ครบว่ามาแล้วนะ เหล่านี้เป็นต้นก็เป็นอย่างนี้แล้วอธิบดีแต่ละคนบ้านเราตอนนี้นะเป็นกรรมการในองค์กรในชุดต่างๆเนี่ยเยอะไปหมดนะวันๆหนึ่งแทนที่จะได้นั่งอยู่กับกรมแล้วบริหารจัดการแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดการเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดนโยบายเรื่องนั้นเรื่องนี้อธิบดีไม่ค่อยได้อยู่มัวแต่วิ่งประชุมเช้าประชุมอีกที่หนึ่งบ่ายประชุมอีกที่หนึ่งงานในกระทรวงก็มอบหมายรองอธิบดีไปมันก็เป็นอย่างนี้คืองานประชุมมันเยอะไง
1: ครับ
0: งานประชุมเยอะนี่คือปัญหาโครงสร้างการแก้ปัญหาบ้านเราซึ่งเป็นมาแต่ไหนแต่ไรและเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู
1: ่ครับ
0: ดูข่าวอื่น
1: ช่วงนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าไปจัดงานรถโชว์อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเขาจัดมาตั้งแต่วันที่3มิถุนายนมาถึงวันที่16มิถุนายนวันนี้วันสุดท้ายนะครับจัดที่ห้างสรรพสินค้าเดอร์บีเยนคอฟอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัมครับห้างนี้เป็นห้างหรูในกลุ่มของเซนทันนะครับในเครือเซนทันท่านผู้ว่าถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่างานโรดโชว์ Amazing Thailand Fest 2026เนี่ยก็เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกพันธมิตรและก็กลุ่มเซนทันครับนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยครับซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศไทยหลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากการจัดที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เลยเอามาต่อยอดความสำเร็จในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นี่แหละครับ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป้าหมายก็เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้นำเสนอเสน่ห์อาหารไทยสู่สายตานานาชาติผ่าน2กิจกรรมสำคัญก็คือการแสดง Window Display ประดับตกแต่งหน้าต่างบริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้ากับอีกกิจกรรมก็คือการแสดงทางวัฒนธรรมและสาธิตอาหารไทยครับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยในอนาคตครับเอาละครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
12: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
6: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมสิ้นสมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานสำคัญ3ฉบับทั้งการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
8: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นที่ประชุมมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่องได้แก่การบูรณาการการใช้พลังงานไฮโดรเจนในฐานะนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบทบาทของระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยนอกจากนี้ยังมีวาระเสนอใหม่ได้แก่ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะวันอังคารที่16เดือนมิถุนายน2569นะคะที่ FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะก็คือ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะวันนี้เจอกันนะคะคุณผู้ฟังอากาศร้อนเหมือนกันนะร้อนอบอ้าวแต่ตอนเช้าเนี่ยนะคะใครตื่นเช้าจะรู้ได้เลยว่าฝนมันตกอ่ะตกน่าจะตกตั้งแต่ช่วง 3-4 นะคะประมาณสัก 5-6 โมงเนี่ยดิฉันออกไปทำงานตอนเช้าเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าพื้นมันแฉะแล้วก็มีโปรยๆมาอยู่เลยแต่ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าตอนบ่ายจะมีฝนตกอีกนะคะถ้าดูจากสภาพอากาศในวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยค่ะเปิดเผยนะคะในส่วนของมรสุมที่จะกระหน่ำทั้งหมดมี36จังหวัดค่ะต่อเนื่องนะคะตกหนักคือร้อยละ60ของพื้นที่นะคะว่าระวังอันตรายด้วยกทม.ปริมณฑลก็ไม่รอดค่ะหนักกับเพื่อนเหมือนกันนะคะวันนี้กรุงเทพกับปริมณฑลจะมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะไล่มานะคะภาคเหนือมีฝนตกร้อยละ60ค่ะภาคอีสานร้อยละ40ค่ะภาคกลางร้อยละ40ค่ะภาคตะวันออกร้อยละ40ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะหรือว่าอ่าวไทยร้อยละ30ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ40นะคะฉะนั้นวันนี้ฝนที่จะตกหนักโฟกัสนะคะก็คือภาคเหนือแล้วก็ในส่วนของกทม.กับปริมณฑลค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึก

2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็น
1: ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยในภาพบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยมันจะโฟกัสหลักๆเลยมันจะอยู่ที่เนี่ยค่ะผู้ฟังจะอยู่ที่สถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะอันดับหนึ่งเลยแล้วสัปดาห์นี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟด16-17ค่ะแล้วผลจะออกมาถ้าเป็นตรงเวลาท้องถิ่นบ้านเราประเทศไทยก็ประมาณตอนเช้าวันที่18นะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าศึกสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางตอนนี้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะวันนี้ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงกับอิหร่านมีการลงนามทางดิจิตอลค่ะเช้าวันนี้นะคะเป็นข่าวออกมาตอน8โมงนะล่าสุดอัปเดตให้ได้ทราบกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะหยุดยิงกันจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนไม่อยากจะเชื่อนะคะโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันค่ะบันทึกความเข้าใจกับอิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วค่ะบูฟังโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นข่าวดีสิเนาะลงนามเรียบร้อยผ่านระบบดิจิตอลนะคะเตรียมเปิดช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ค่ะโอ้โหระบุวันมาซะด้วยอันนี้ค่อยชั่วหน่อยนะคะเชื่อใจได้ไปประมาณ 80% พร้อมเดินหน้าเจรจาโครงการนิวเคลียร์และขยายข้อตกลงสันติภาพถาวรไปวันนี้นะคะที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยระหว่างหารือกับนายเอมานูเอลมาครองค่ะจากฝรั่งเศสในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ช่วงนี้เขามีการประชุมผู้นำ G7 กันอยู่นะคะบอกว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยผ่านระบบดิจิตอลและก็รายละเอียดของข้อตกลงจะถูกเปิดเผยเร็วๆนี้นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่องแคบฮอร์มุสค่ะจะกลับมาเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันศุกร์ที่20มิถุนายนหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะด้านสื่ออิหร่านรายงานว่าหลังสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำแล้วก็เรือสินค้าบรรทุกสินค้าอีก2ลำเนี่ยได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วค่ะทางด้านเจนีวานส์นะคะเป็นรองประธานที่ปรึกษาสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวซินเอ็นนะคะว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ค่ะมีความยาวเพียงประมาณ1หน้าครึ่งแล้วก็เป็นเอกสารที่กำหนดกรอบความร่วมมือในภาพรวมโดยรายละเอียดสำคัญจะถูกหารือเพิ่มเติมในขั้นตอนการเจรจาทางเทคนิคค่ะและบอกข้อสำคัญข้อกำหนดสำคัญในการตกลงระบุให้อิหร่านคำมั่นสัญญาส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพภูมิภาคเนี่ยยุติการสนับสนุนองค์กรที่สหรัฐจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายและต้องมีพันธกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าจะไม่พัฒนาอาวุธ

0: นิวเคลียร์ด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกอีกนะว่าเอกสารฉบับนี้ได้ลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ในแวนซ์แล้วก็โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเขาลงนามกันไปแล้วนะคะแล้วก็ข้อตกลงยังรวมถึงการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปเจรจารายละเอียดข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ในอนาคตค่ะข่าวเช้านี้บอกว่าสหรัฐกับอิหร่านจะเริ่มหารือเชิงเทคนิคเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ภายในสัปดาห์นี้นะคะและมาตรการผ่อนคลายการคว่ำบาตรหรือการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธกรณีกำหนดไว้ในข้อตกลงกันไปสรุปตอนนี้ก็เป็นภาพบวกนะคะบรรยากาศเป็นภาพบวกก็ดีค่ะถ้าเป็นเช่นนี้นะคะคือจากที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะผู้ฟังสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนานมากๆนะมัน4 เดือนมาแล้วนะคะ4 เดือนมาแล้วอะในการสู้รบในครั้งนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นแล้วก็มันก็รบกวนค่าครองชีพของพวกเราหลายๆคนนะคะแล้วก็ภาคการเกษตรนะคะปุ๋ยอะไรพวกนี้นะมันก็เดือดร้อนกันไปหมดนะพลาสติกเนี้ยเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าแล้วทีนี้ราคาน้ำมันจะถูกลงเหมือนเดิมไหมนั้นก็เป็นสิ่งที่พูดยากนะคะแม้แต่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองยังพูดเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าคือมันต้องใช้เวลาเพราะแหล่งพลังงานอะไรต่างๆอ่ะก๊าซธรรมชาติหรืออะไรที่ช่วงที่เกิดสงครามอะค่ะโดนถล่มไปมันจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอย่างน้อยก็1-2 ปีอะค่ะทุกอย่างอะจะกลับมาเป็นปกตินะคะแต่พอหยุดยิงปุ๊บอะทุกอย่างมันจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีหนึ่งนะคะทุกอย่างมันจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องตามก็คือวันที่20 มิถุนายนวันเสาร์เนี้ยเขาจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เราจริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่เปิดก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบึ้มบั้มอีกแน่เลยแสดงว่าตกลงกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วก็คืออยากให้เปิดนะคะอยากให้เปิดให้มันจบให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตมันพอเรื่องนั้นจบมันก็ไปเรื่องนั้นพอเรื่องนี้จบมันก็ไปเรื่องนี้มันเยอะเกินไปอ่ะมันเยอะเกินไปจนหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะคะของเราก็ถึงขั้นออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่แหละที่มาแก้วิกฤตในครั้งนี้นะคะอ่ะส่วนภาพอื่นๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังข่าวทางด้านเศรษฐกิจมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของเมื่อเช้าเนี่ยคุยไปละเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสถามคุณผู้ฟังก่อนไทยช่วยไทยพลัสหมดกันหรือยังคะไหนใครใช้ไทยช่วยไทยพลัสหมดละหมดกันหรือยังดิฉันหมดแล้วค่ะหมดอย่างรวดเร็วหมดโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคือไม่รู้อะว่าจะมองตรงไหนว่ามันหมดอะเราคิดว่าเงินเราเหลืออีก283 บาทอะเราก็คิดว่าเฮ้ยเรายังไม่หมดนี่เราก็เลยมั่นใจว่าเราไม่หมดใช่ไหมที่ไหนได้หมดค่ะหมดแล้วหมดเลยเกลี้ยงเลยต้องรอเดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาคมรอบนี้ถือว่าดิฉันใช้คลุมนะใช้คลุมอ่ะก็บางคนอาจจะยังไม่หมดก็ใช้ Delivery เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาใช้ไอ้ Food Delivery ก็46 ล้านคนน่ะใช้อ่ะถือว่าเยอะนะบางคนอาจจะยังไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็สะดวกในการสั่งแอบดูของเขาเหมือนกันค่ะตัวเองยอดหมดแล้วก็แอบดูของเขาว่าใช้ง่ายไหมง่ายเราไปทดลองดูเฉยๆเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเราจะใช้มั่งนะคะเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40ของดิฉันหมดเรียบร้อยนะคะทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery นะคะได้แก่ Grab Line Man Shopee Food และ Robinhood ค่ะระหว่าง15-30 มิถุนายน6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะข้อมูลล่าสุดค่ะ13:00 น.พบว่ายอดการใช้จ่ายร้านค้าผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery มียอดใช้จ่าย รวมสะสมนะคะ 33.02 ล้านบาทโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 19.11 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก 13.91 ล้านบาทนะคะขณะเดียวกันไปดูฝั่งยอดการใช้จ่ายร้านค้าปกตินะคะร้านค้าปกติซึ่งตอนนี้พบยอดใช้จ่ายสะสมไปแล้ว37,759ล้านบาทเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย17,807ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย12,952ล้านบาทค่ะอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะคะของเมื่อวานวันเดียวเพราะวันนี้เมื่อวานเป็นวันแรกไงที่เขาเปิดใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเขาเปิดวันที่15 มิถุนายนพอเขาไปรวมยอดใช้จ่ายในร้านค้าทุกประเภทก็พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม37,992ล้านบาทค่ะโดยเป็นวงเงินนะคะเป็นวงเงินที่ภาครัฐอะค่ะภาครัฐร่วมจ่ายอะ17,826ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่าย12,965ล้านบาทค่ะอันนี้คือยอดเมื่อวานนี้นะคะยอดเมื่อวานซึ่งก็เป็นการตอบรับที่ดีนะคะพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสนะผ่านไปจะเดือนหนึ่งแล้วแค่ครึ่งเดือนเองบางคนหมดตั้งแต่6 วันแรกแล้วสุดยอดเลยวันนี้มีการประชุมครม.ตามปกตินะคะคุณผู้ฟังเปิดแฟ้มดูครม.กันหน่อยไหมคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเป็นประธานในที่ประชุมนะคะวาระประชุมที่น่าสนใจเพื่อพิจารณาประเด็นก็ที่น่าสนใจเช่นกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียค่ะขณะที่กระทรวงต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียนะคะนี่เดี๋ยววันที่17พรุ่งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยจะเดินทางไปจะเดินทางไปมาเลเซียเอ้ยรัสเซียนะไปรัสเซียไปหาตลาดใหม่นะคะเท่าที่ทราบว่าจะเป็นภาพนั้นนะนายกก็ช่วงนี้ก็เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะคะรอบนี้ไปรัสเซียค่ะไปรัสเซียเดี๋ยวรายละเอียดนี้ก็คงจะมีการแจ้งให้เราได้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะในกำหนดการนะแล้วก็กระทรวงอุดมศึกษาเสนอยกเลิกมติครม.เดิมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทยผ่านมหาวิทยาลัยอมตะอันนี้ยกเลิกไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจวันนี้พูดถึงข่าวเศรษฐกิจเนาะมันก็วนๆเวียนๆมันไม่ค่อยจะมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่แต่มันจะมีอยู่อันหนึ่งอะที่เมื่อเช้าอะดูมาเป็นประเด็นอะนักบินตกงานกันเยอะอะปกติเนี่ยถ้าเรียนนักบินเนี่ยเรียนการบินเนี่ยพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนนักบินเนี่ยจะใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายเยอะไม่ว่านะสอบยากด้วยนะคะคุณผู้ฟังสอบยากด้วยคือประเด็นที่พูดถึงเนี่ยค่ะประเด็นที่พูดถึงเนี่ยนักบินที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยเขาหารือกับสมาคมนักบินไทยแก้วิกฤตการจ้างงานนักบินคือบางทีเนี่ยพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือเราก็ตามแต่แหละเราทราบข่าวว่าญาติหรือเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเขาเป็นนักบินเราจะรู้สึกชื่นชมมากโอ้โหเงินเดือนน่าจะสูงมันเท่มากเลยมันแบบมันต้องเรียนยากด้วยอ่ะมันต้องตั้งใจแบบตั้งใจมากนะคะคุณผู้ฟังเป็นอาชีพที่ต้องมีพรสวรรค์ดิฉันก็จะคิดแบบเนี้ยมันดูสูงมากไอ้อ่ะอาชีพอย่างเงี้ยทีนี้กลายเป็นว่าทําไมถึงตกงานเราก็ยังมันย้อนคิดอาจจะเป็นเพราะช่วงของสถานการณ์โควิด-19หรือเปล่านะคะจนกระทั่งเป็นที่มาถึงขั้นที่ว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาจะต้องมาหารือกับสมาคมนักบินไทยอ่ะมาแก้วิกฤตการจ้างงานนักบินนักบินตกงานนะคะเขาหารือประชุมกันรับฟังสถานการณ์การจ้างงานนักบินไทยและปัญหาการจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานบิน โดยมีนายธีระวัฒน์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมนักบินไทยพร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมที่สมาคมภาพรวมอุตสาหกรรมการบินปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าจากที่เจอโควิด -19 อุตสาหกรรมการบินก็ได้รับผลกระทบหนักเลยส่งผลให้มีนักบินไทยว่างงานสะสมไปตอนนี้ตกงานนะคะนักบินตกงานอยู่1,736คนและมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีเนี่ย CPL ที่รอการจ้างงานอีก1,219คนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์กว่า4,300ล้านบาทสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่ผลิตนักบินเกินความต้องการของตลาดการจ้างนักบินต่างชาติเข้ามาทำการบินในบางกรณีช่องว่างของกฎหมายเนี่ย คุ้มครองแรงงานเฉพาะทางก็เลยเกิดขึ้นของเกินเป็นการเกิดขึ้นของระบบ Pay to Fly ซึ่งเป็นรูปแบบการจ้างงานที่ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเองเพื่อแลกกับโอกาสในการที่เขาเองเนี่ยจะได้เข้าไปทำงานส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและโอกาสในการประกอบวิชาชีพของนักบินค่ะคือเข้ามาประชุมครั้งนี้สมาคมนักบินไทยก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นกับระยะยาวนะคะเช่นการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลระบบ Pay to Fly ให้ชัดเจนแล้วก็การยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและสวัสดิการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้นักบินไทยการจัดตั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็คุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลตลอดจนการพัฒนาระบบควบคุมปริมาณการผลิตนักบินให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสร้างโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยอย่างยั่งยืนค่ะกระทรวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดนะคะพร้อมรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนแล้วนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมแล้วจะไปช่วยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพนักบินลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาชีพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวกันด้วยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราดิฉันตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เคยได้อ่านว่าคือถ้าเจอสถานการณ์โควิดอ่ะก็เข้าใจอยู่แต่ตอนนี้พอมันผ่านมาตรงนี้แล้วเนี่ยอาชีพนักบินเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่เลยนะครับยังเป็นประเด็นอยู่เลยเขาก็เลยต้องมาหารือกันว่าจะทำอย่างไรนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเศรษฐกิจมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมจะมีเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของกองทุนมันเชื้อเพลิงค่ะไปอัปเดตสักหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มลงนี่ลดลงหรือยังเป็นยังไงบ้างนะครับมีรายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกนชบอกว่าได้จัดทำประมาณการฐานะกองทุนเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วก็การเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองทุนประจำทุกสัปดาห์นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาหารือกันจากสถานการณ์ตอนนี้ความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้ภายหลังตรวจสอบปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนพบว่าข้อมูลมีความคาดเคลื่อนนะคะมีข้อมูลคาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงค่ะปรับปรุงฐานะกองทุนน้ำมันฐานะกองทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นนะคะสะท้อนมากยิ่งขึ้นจากการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้ค่ะส่งผลให้สถานะกองทุนน้ำมันล่าสุดเนี่ยฐานะกองทุนเนี่ยวันที่24พฤษภาคม2569ติดลบค่ะ57,523ล้านบาทโดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการเดิมประมาณ7,200ล้านบาทค่ะ7,200ล้านบาทนะคะ7,200ล้านบาทแล้วก็แบ่งเป็นเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆลดลง6,731ล้านบาทและเจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG หรือก๊าซหุงต้มที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลงไป271ล้านบาทค่ะสำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันณวันที่14มิถุนายนอันนี้ล่าสุดนะคะติดลบค่ะ58,498ล้านบาทค่ะ ซึ่งเป็นประเภทน้ำมันติดลบ19,647ล้านบาทและประเภท LPG ติดลบ38,851ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการกบน.เนี่ยเขาก็มีมติเห็นชอบการปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนนะคะในการประชุมเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ตามข้อเสนอของสกนช.เพื่อให้ข้อมูลสะท้อนสถานะที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มอบหมายให้สกนช.เนี่ยทบทวนแล้วก็สอบทานประมาณการฐานะกองทุนเป็นประจำทุกสิ้นเดือนค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือฐานะกองทุนน้ำมันนะสรุปแล้วยังเป็นหนี้อยู่ติดลบอยู่นะคะ58,498ล้านก็ไม่ได้แปลกใจสักเท่าไหร่นักนะคะที่อัปเดตหนี้เนี่ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยติดหนี้ก็จริงฐานะติดลบก็จริงแต่ว่าหนี้คงค้างมันลดลงตั้ง7,000ล้านเราดูข้อดีตรงนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะคะส่วนสนคนะคะล่าสุดนี้คุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าออกมาพูดถึงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม2569ค่ะนี่ปรับตัวสูงขึ้น7.2%จากแรงกดดันด้านพลังงานจีนควบคุมการส่งออกสินค้าวัตถุดิบแล้วก็ส่งผลอุปทานโลกตึงตัวด้วยนะคะรายละเอียดคือพวกหมวดไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ก็สูงขึ้น1.7%พวกหมวดซีเมนต์ก็สูงขึ้น2.4%พวกปูนซีเมนต์พวกเนี้ยปูนซีเมนต์ผสมปูนซีเมนต์สำเร็จรูปเหล่านี้นะคะหมวดคอนกรีตก็สูงขึ้น9.5%หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กสูงขึ้น5.4%หมวดกระเบื้องสูงขึ้น2.7%ขึ้นหมดเลยสรุปขึ้นหมดเลยต้นทุนและวัสดุก่อสร้างหลายอย่างใครสร้างบ้านตอนนี้ก็ปาดเหงื่อสักหน่อยหนึ่งนะคะต้นทุนพลังงานมันขึ้นค่าขนส่งมันพุ่งมันก็เลยกดดันราคาวัสดุก่อสร้างก็เลยขึ้นต่อเนื่องนะคะราคามันก็เลยขึ้นเป็นภาพอย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละก็ไม่แปลกใจนะจริงๆดิฉันว่ามันขึ้นมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ช่วงที่สถานการณ์มันสู้รบกันไปได้ประมาณเดือนนึงอะเราก็จะเห็นภาพละพวกวัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยก็พาเลทพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยนะพาเลทกันขึ้นมาแล้วตอนนี้ราคามันก็ยังไม่ได้ตกลงไปเลยก็ยังใช้แพงอยู่ตะกี้คุยกับคุณผู้ฟังว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยเราจะไปรัสเซียใช่ไหมเขาไปทําไมเขาไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินค่ะประธานาธิบดีนะคะการเดินทางเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการค้าที่มูลค่าหดตัวลงเกือบ30,000ล้านบาทค่ะหลังเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนเป็นอุปสรรคที่สําคัญนะคะเป็นอุปสรรคที่สําคัญอุปสรรคที่สําคัญที่เราจะต้องขจัดไปให้ได้ทำให้การค้าลดลงก็คือเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรโดยเฉพาะการที่รัสเซียถูกตัดจากระบบชำระเงิน SWIFT ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินก็เป็นไปได้ยากนะคะทีนี้มันก็มีข้อเสนอเนาะข้อเสนอแนะที่ให้รัฐบาลไทยเนี่ยเอางี้ได้ไหมไปเจรจาค่ะไปเจรจาเลยไปเจรจาขอความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยกับรัสเซียเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ถูกลงแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการที่จะไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยตามกำหนดการก็คือพรุ่งนี้นะคะ17-18มิถุนายนค่ะที่เมืองคาซานสหพันธ์รัฐรัสเซียหนึ่งในภารกิจสำคัญคือผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะแล้วก็เปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจดูดีนะเป็นตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยเนาะทำกลางความท้าทายสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเราดูแล้วมันก็ยังไม่แน่นอนนะคะความท้าทายสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้การค้าไทยรัสเซียหดลงอย่างมีนัยยะสำคัญมันหลายปีที่ผ่านมาเป็นภาพนั้นนะคะรัสเซียเขาโดนคว่ำบาตรมาตลอดอะลองสังเกตดูแล้วก็การค้าไทยกับรัสเซียนี่ยังไม่ได้กลับสู่ยุคก่อนสงครามนะถ้าไปดูจากข้อมูลนะตอนที่เกิดสงครามเริ่มแรกก็ไปดูสงครามรัสเซียกับยูเครนก่อนใช่ไหมตอนปี64ค่ะเป็นช่วงเกิดก่อนเกิดสงครามมูลค่าการค้ารวมระหว่าง2ประเทศจะอยู่ที่87,312ล้านบาทแบ่งเป็นส่งออกของไทย32,654ล้านบาท การนำเข้า54,657ล้านบาทไทยขาดดุลการค้า22,085ล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังเกิดสงครามและมาตรการคว่ำบาตรในปี65มูลค่าการค้ารวมลดลงทันทีเลยค่ะ64,556ล้านคือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้หดตัวไปตั้ง26.06%ขณะที่การส่งออกของไทยลดลง37.87%นะคะเหลือ22,288ล้านบาทค่ะแม้ว่าในช่วงปี2566ถึง2568การค้าระหว่างสองประเทศจะเริ่มฟื้นตัวในบางส่วนโดยมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น52,631ล้านบาทในปี2566เป็น57,822ล้านบาทในปี68แต่ว่ายังต่ำกว่าระดับก่อนสงครามนะคะ29,000ล้านเนี่ยทีนี้ล่าสุดช่วง4 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่17,212ลดลงไปตั้ง24.61%นะส่งออกไทยลดลงนะคะ40%นะคะอันนี้หมายถึงเรากับรัสเซียนะคุณเกรียงไกรเทียนุกูลประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตประธานสภาธุรกิจไทยรัสเซียเนี่ยบอกว่าปัจจัยสำคัญที่สุดนี่นะที่ทำให้ไอ้มูลค่าการค้าไทยรัสเซียลดลงต่อเนื่องก็คือมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกากับยุโรปหัวใจสำคัญคือรัสเซียถูกตัดออกจากระบบ SWIFT ค่ะมันทำให้การโอนเงินชำระค่าสินค้าทำได้ยากมากแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องการเดินเรือแล้วก็การเดินทางแต่ที่กระทบหนักที่สุดก็คือเรื่องเงินเพราะว่าภาคธุรกิจจำนวนมากกังวลว่าจะถูกขึ้นบัญชีดำถ้าเข้าไปขายกับรัสเซียก่อนหน้านี้การค้าระหว่างสองประเทศใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายกันโดยตรงแต่พอเกิดข้อจำกัดทางด้านการชำระเงินเนี่ยค่ะผู้ประกอบการต้องอาศัยบริษัทเทรดเดอร์เข้ามาช่วยทำธุรกรรมอ่ะใช้ประเทศที่3เป็นตัวกลางในการขายมันเลยทำให้ต้นทุนความซับซ้อนมันเพิ่มขึ้นทีนี้เป้าหมายในครั้งนี้ไทยและรัสเซียเคยตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ไปถึง10,000 ล้านดอลลาร์ก็ไปไม่ถึงอะค่ะตั้งแต่ปี57ในช่วงรัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์อะลุงตู่แล้วอะก็หวังว่าจะบรรลุข้อตกลงให้ได้ในปี59ก็ไปไม่ถึงพยายามเคยแตะระดับกว่า4,000 ล้านดอลลาร์หมื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันไปไม่ถึงค่ะเคยแตะไปที่4,000 ล้านแต่ก็ไม่สามารถขยายตัวไปถึงเป้า10,000 ล้านดอลลาร์ได้เพราะมันเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ตลอดระหว่างการค้าระหว่างกันเนี่ยมันปรับตัวลดลงไปต่อเนื่องเลยมันไม่ขึ้นน่ะโครงสร้างการค้าไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามาตลอดเนื่องจากว่านําเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบมูลค่าสูงของรัสเซียน้ํามันปุ๋ยสารเคมีเหล็กแร่ธาตุถ่านหินสินค้าส่งออกหลักของไทยก็เป็นชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกอาหารสำเร็จรูปและเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนายกไปครั้งนี้เนี่ยนายกให้ดันพลังงานกับปุ๋ยหน่อยนะคะปูฟื้นเรื่องของการค้าน่าจะดีนะคะช่วยตรงนี้หน่อยถ้าไปหารือมีโอกาสได้เจอกับวลาดิเมียร์ปูตินแล้วเนี่ยคุยกับเขาขอความร่วมมือเกี่ยวกับด้านพลังงานเป็นลำดับแรกเลยนะคะเพราะยุโรปลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียรัสเซียก็ต้องหันไปจำหน่ายให้ประเทศอื่นในราคาต่ำกว่าประมาณ20-30%อันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสของทางเศรษฐกิจแต่ว่าภาคธุรกิจไทยก็กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอยู่ดีประเด็นการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าฝ่ายไทยจะสามารถซื้อได้1-2 ล้านตันน่าจะช่วยลดต้นทุนเกษตรกรไทยได้มากตอนถึงตอนนี้เป็นไงส่งมอบยังไม่สามารถทำได้ทันในรอบการผลิตปีนี้เลยค่ะสงสารเกษตรกรเลยนะคะหากเราสามารถเจาะตลาดรัสเซียได้นายกไปครั้งนี้นะถ้าไม่เสียของนะจะดีมากเลยก็จะเป็นประตูสำคัญในการกระจายสินค้าไทยไปยังประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเดียวกันได้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ภารกิจนายกพรุ่งนี้มะรืนนี้นะเดินทางไปรัสเซียนะคะอ่ะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันในช่วงของการลงทุนกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าจะมีแขกรับเชิญเข้ามาพูดคุยกับเราพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกากับอีก44นาทีนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงนี้นะคะในภาพใหญ่ของการลงทุนนะคะก็ตลาดหุ้นเนี่ยนะคะของดาวโจนส์นิวยอร์กค่ะเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีทั้งน้ำมันทองคำตลาดเงินต่างประเทศดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะขานรับข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนะคะที่บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามแล้วก็กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งหนึ่งซึ่งข่าวดังกล่าวได้ฉุดราคาน้ำมันร่วงลงแล้วก็ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,671.03 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 468.77 จุดค่ะหรือว่า 0.92% S&P 500ปิดที่ 7,554 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 122.83 จุดค่ะบวก 1.65% นะคะแล้วก็ดัชนี Nasdaq นะคะปิดที่ 26,683.94 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 795.10 จุดนะคะหรือว่า0บวก 3.07% นะคะหุ้นยุโรปปิดบวกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะได้แรงหนุนจากแรงซื้อกลับมาในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะคะหลังสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยุติสงครามตะวันออกกลางที่มันยืดเยื้อมานานนะคะแล้วก็ CAC40 ตลาดฝรั่งเศสค่ะปิดที่ 8,384.01 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 33.14 จุดค่ะหรือว่า 0.40% นะคะแล้วก็ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีค่ะปิดที่ 24,894.01 จุดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าดูบรรยากาศนี้ส่วนใหญ่จะบวกหมดฟูซี่ร้อนลอนดอนนี่กลับมาลบนะคะเพราะว่าข้อตกลงประเมินผลกระทบข้อตกลงกรอบสันติภาพระยะยาว60วันของสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามที่อย่างเป็นทางการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนายนก็ประเมินผลกระทบว่าจะมีนะคะอันนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศของการลงทุนที่ฟูซี่ร้อยลอนดอนเนี่ยนะคะเป็นภาพบรรยากาศลบไปตลาดเดียวนะถ้าเป็นของฝั่งยุโรปนะคะดังนั้นก็จะเป็นภาพบวก ของเอเชียเนี่ยเช้าวันนี้ก็ดูมากลับมันเป็นลบนะคะผู้ฟังเมื่อวานนี้บวกแรงมากนะนิกกี้เนี่ยก็ปิดช่วงเช้าไปแล้วนะคะปิดที่69,234.42 จุดลบไป83.08 จุดหรือว่า0.12%ค่ะส่วนบ้านเรานะคะบรรยากาศของการลงทุนจะเป็นเช่นไรนะคะเพราะเราติดตามดูฝั่งของเอเชียมีแดงมีเขียวสลับกันไปนะคะปัจจัยไหนเป็นปัจจัยเด่นบ้างนะคะผู้ฟังเรื่องนี้ค่ะเราก็จะได้ไปคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะช่วงนี้เราจะได้ไปคุยกับคุณปั่นณัชพลแพศรีเจริญนะคะนักกลยุทธ์จากบลยุนต้านะคะคุณปั่นคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะว่าดูแล้วน่าจะเป็นภาพบวกนะเพราะว่าดิวก็เหมือนจะเป็นภาพที่เป็นสัญญาณบวกนะคะที่บอกว่าจะเซ็นลงนามกันวันที่19 มิถุนายนแล้วก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นวันเสาร์ที่20 มิถุนายนเอ๊ะแต่ทำไมดูฝั่งของเอเชียกลับมาเป็นลบด้วยนะคะมันเกิดจากปัจจัยอะไร
6: ครับจริงๆแล้วตอนนี้สถานการณ์มันก็ยังถือว่าดูมีพัฒนาการเชิงบวกแหละในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนทิศทางในการที่ตลาดจะให้น้ำหนักเนี่ยเขาเหมือนยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปสุดตัวซะทีเดียวคือเมื่อวานเนี่ยในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียรวมถึงฝั่งเทคโนโลยีอเมริกาเองเนี่ยก็ตอบรับเชิงบวกไปค่อนข้างมากพอสมควรแล้วแต่ทีเนี้ยพอมาภาพในปัจจุบันนะครับเราเริ่มเห็นว่าทั้งฝั่งอิสราเอลเริ่มออกมาพูดแต่ว่าใครต่อใครเริ่มออกมาพูดเริ่มมีเงื่อนไขในการลงนามตัวของ MOU รวมถึงรายละเอียด MOU เนี่ยยังไม่ได้มีความชัดเจนมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็เลยอาจจะยังไม่ได้กล้าให้น้ำหนักกับการที่สถานการณ์จะคลี่คลายทั้งหมดเนี่ยโดยเร็วเนี่ยในได้แบบเต็มที่นะครับมันก็เลยทำให้เกิดแรงซอฟต์ลงมาบ้างบางส่วนเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าภาพรวมของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองหลังจากเนี้ยน่าจะผ่านจุดที่ย่ำแย่ที่สุดแล้วก็ให้น้ำหนักการที่ภาพของสถานการณ์น่าจะออกไปในทางผ่อนคลายมากกว่ากลับมารุนแรงขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็เหมือนว่าดีขึ้นมันก็ยังดีกว่าก่อนหน้านั้นยังต้องลุ้น
6: ใช่
0: ไหมคะยังต้องลุ้นแต่ก็ไม่ได้ให้ใจไปแบบ100%ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับก็คืออาจจะต้องมีความระมัดระวังบ้างแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองตัวของตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าสะท้อนภาพนี้ไปพอสมควรแล้วเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าเปิดไปค่อนข้างแรงแล้วก็ตอนบ่ายก็ถือว่าซอฟลงมาก็สะท้อนคล้ายภาพคล้ายๆกันกับวันนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยมองว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้นะครับมันน่าจะขึ้นไปทดสอบที่ระดับประมาณสัก1,600 จุดได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตัวของอินเด็กซ์ที่ปรับตัวลงเนี่ยมันหลักๆมันโดนกดดันจากการเปลี่ยนหน้าหุ้นเพราะว่าหุ้นเดิมที่เคยได้รับประโยชน์จากฝั่งของฮอร์มุซเนี่ยพวกหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำมันมีการปรับตัวลงมานะครับเพราะว่ามีการเกิดการซิกเกอร์โรเทชันมาแล้วกลุ่มพลังงานต้นน้ำเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ราคาน้ำมันดิบก็ไม่ได้ลงเพิ่มเติมเยอะมากแล้วนะครับก็น่าจะทำให้ภาพรวมของกลุ่มพลังงานต้นน้ำเนี่ยสามารถไซเวย์ได้เพราะฉะนั้นนะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่ตัวของคอมมูสกลับมาเปิดเนี่ยน่าจะสามารถเห็นการฟื้นตัวได้แล้วก็ช่วยหนุนเซ็ตอินเด็กซ์ได้ในวันนี้นะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยแรกและเป็นปัจจัยเด่นแหละทีนี
6: ้
0: ติดตามดูในกลางสัปดาห์นี้ณวันนี้เนี่ยก็ยังมีการประชุมของเฟดด้วยอันนี้มีผลต่อบ้านเรามากน้อยแค่ไหนสำหรับในการติดไอ้ประชุมในรอบนี้ค่ะ
6: จริงๆแล้วการประชุมเฟดรอบนี้ถือว่าไทมิ่งค่อนข้างมาแปลกเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือโดยปกติตอนแรกเนี่ยคนจะจับตาเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมครับแต่ว่าพอทางฝั่งคุณทรัมป์กับทางอิหร่านเขามีการประกาศ MOU มาก่อนเนี่ยก็เลยทำให้ความสำคัญเรื่องของเงินเฟ้อในการประชุมเฟดเนี่ยมันน่าจะดูซอฟต์ลงไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าตลาดควรจะต้องจับตาแนวทางการดำเนินนโยบายของคุณเควินวอชนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นการประชุมครั้งแรกของเขาเลยแล้วก็น่าจะต้องติดตามการให้แถลงของเขาแหละหลังจากการประชุมนะครับเพราะจริงๆแล้วในส่วนของเนื้อหาการประชุมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ตลาดเท่าไหร่คิดว่าภาพรวมน่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยไปก่อนนะครับในรอบแรกแต่ว่าหลังจากเนี้ยต้องดูที่ทางว่าคุณเคมีว่าจะพูดออกมาในแง่ไหนมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ตลาดอาจจะหยิบยกมาเล่นได้ในลำดับถัดไปแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าในตัวของเงินเฟ้อเองเนี่ยฝั่งสหรัฐก็อาจจะชะลอความร้อนแรงลงมาบ้างแหละแต่ว่าภาพรวมก็คือคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ลงมาเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยหลังจากนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีการลงไปช็อคแรงๆเหมือนตอนที่ลงมาแบบ 4-5% ในช่วงที่ผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าหลังจากนี้คือต่อให้ฮอร์มุซกลับมาเปิดก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการไซด์เวย์ดาวไปของราคาน้ำมันดิบมากกว่านะครับเพราะว่า อย่างพวกซัพพลายน้ำมันหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาในการแรมอัพขึ้นมาซึ่งก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก3-6 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของราคาน้ำมันเองก็เลยคิดว่าน่าจะลงไม่ได้แรงนะครับแล้วก็น่าจะทำให้เงินเฟ้อน่าจะยังอยู่กับเราอีกสักพักนึงแต่ถามว่ามันจะเร่งตัวขึ้นไปแบบแรงๆเลยไหมก็คิดว่าคงไม่ได้เร่งขึ้นไปแล้วแหละนะครับ
0: ค่ะนะคะฉะนั้นวันนี้กลยุทธ์การลงทุนไปทางไหนดีถ้าเราดูแล้วก็ปัจจัยในบ้านเราพอจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะ
6: เริ่มที่ปัจจัยในบ้านเราก่อนละกันครับวันนี้มีประชุมครม.นะครับก็อาจจะมีเรื่องของพรบ.งบประมาณปี70ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนเรื่องของการลงทุนในประเทศแหละการจับจ่ายใช้สอยตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็อาจจะมีประเด็นกิ่งกำไรเข้ามาในหุ้นกลุ่ม domestic play ได้รวมถึงหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากงบลงทุนของภาครัฐนะครับรวมถึงว่าวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นตัวของนโยบายตัวของรฟม.ด้วยนะครับว่าจะมีการนำเอาตัวของโครงการรถไฟฟ้าเข้าไปในที่ประชุมหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องรอติดตามดูอีกนิดนึงซึ่งในกรณีที่มันมีการนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มMass Transport นะครับอย่างเช่นพวก BMBTS แต่ว่านี้ก็อาจจะต้องรอติดตามว่าจะมีเข้าไปครม.หรือเปล่าในสัปดาห์นี้นะครับส่วนธีมภาพรวมในวันนี้เองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังเป็นธีมที่คล้ายกับเมื่อวานนะครับก็คือหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการกลับมาเปิดของฮอร์โมนเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวก็มีการขึ้นไปแล้วก็อาจจะเน้นไปที่แถว2-3มากกว่านะครับอย่างเช่นพวกหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มเองก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ดูขึ้นได้ส่วนหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่เมื่อวานขึ้นไปดีแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวรองๆอย่างเช่น PNI ก็ยังน่าจะสามารถขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับหุ้นกลุ่มสายการบินด้วยอีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูน่าสนใจ
0: ค่ะนะคะฉะนั้นเราเลือกเป็นตัวเด่นตัวไหนนะคะ
6: ตัวเด่นวันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นเซเป้นะครับของกลุ่มเครื่องดื่มแล้วก็มี PNI แล้วก็ Finance เนี่ยอาจจะเลือกเป็นซิงเกิลนะครับ
0: ค่ะในส่วนของพฤติกรรมต่างชาติเป็นไงบ้างคะคุณปั่นช่วงนี้
6: ช่วงนี้จริงๆต่างชาติก็ดูกลับมาซื้อตลาดหุ้นไทยมากขึ้นนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันก็เห็นฟันโฟที่ดูค่อนข้างโอเคแหละเพราะว่าถ้าเราดู year to date แล้วนะครับตอนนี้สถานะของต่างชาติก็ยังเป็น net buy อยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือตอนต้นปี2เดือนแรกเนี่ยซื้อไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเดือน3ก็มีการขายออกมาตามสถานการณ์ในตัวกลางใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พลิกกลับมาซื้อแล้วแล้วก็ตอนนี้ตัวของสถานะ net buy จริงๆก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามแล้วด้วยนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะท้ายนี้มีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะเชิญค่ะ
6: ครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าภาพรวมของเซ็นดิเน็ตก็น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้สักนิดน้อยแหละแต่ว่าหุ้นกลุ่มนำเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอความร้อนแรงลงมาบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กลยุทธ์หลักๆเลยก็อาจจะเน้นไปที่กลุ่มที่อาจจะยังและกัดตลาดอยู่หรือว่ายังขึ้นมาน้อยนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มเฮลท์แคร์เองรวมถึงทัวริซึมแล้วก็กลุ่มฟู้ดเนี่ยก็ยังดูน่าสนใจนะครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นคะ
6: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: คุณณัชพลแพรศรีเจริญนะคะนักกลยุทธ์จากบลอยอนต้าประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายกันไว้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังสารคดีครู่หนึ่งค่ะไทยเบฟนะคะแล้วก็หลังจากนั้นฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาคุยกันต่อแล้วก็ช่วงหน้าไปดูแนวโน้มราคาทองกับ YLG กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMNถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะ ไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
0: Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
17: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
19: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 นสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพราะความชำรุดบกพร่องของสินค้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทยผ่านมหาวิทยาลัยอมตะผลิตนาถฝันแสนสุขรายงาน
14: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปรับแผนการตลาดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
20: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนนมของไทยว่าได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารอสค.โดยเน้นย้ำไปที่การติดตามแผนการตลาดและแผนบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นระยะกลางเพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูด้านการตลาดมุ่งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรมีความรัดกุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตนมของอสค.ที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอสค.อย่างเต็มที่ซึ่งนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันคือการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งจะช่วยให้อสค.สามารถดำเนินกิจการแล้วก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
14: จังหวัดตรังเตรียมการรับมือฤดูฝนมั่นใจจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้
21: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนโดยได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาและไม้ยืนต้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการพังทลายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเพราะแม้ธรรมชาติ าติเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่การเตรียมการป้องกันจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกิดสถานการณ์ภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยด่วนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วด้วยยศศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
14: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกาอีก9นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาดูเซ็นดิเด็กเปิดตลาดกันต่อนะคะ 1,595.37 จุดค่ะค่อยๆไต่ไปนะคะบวกมาได้ 3.65 จุดวอลุ่มการซื้อขาย 1,093 ล้านบาทค่ะ 1,093 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในเวลานี้นะคะของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะมาเป็นอันดับ1นะคะอันดับ1นั่นก็คือเดลต้าค่ะตัวเดลต้านะคะคุณผู้ฟัง1,500ไม่ใช่สิ360บาทนะคะลบไป1บาทค่ะปตท35บาท25สตางค์นะคะก็บวกมาได้25สตางค์ K-Bank กสิกรไทย204บาทค่ะบวก2บาทนะคะปตทสผ135บาทลบ50สตางค์ค่ะ 0.37% BBL 175บาทนะคะบวก2บาท50หรือบวกไป 1.45% ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอบรรยากาศการลงทุนในเวลานี้นะคะ BBL 175บาทบวก2บาท50หรือว่าบวก 1.45% ส่วนตัวอื่นได้ไล่ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพบวกนะคะแต่เส้นอินเด็กซ์ของเราวันนี้ต้องดูเดลต้าด้วยเพราะว่าเดลต้าเนี่ยตอนนี้ก็คือลงไป1บาทด้วยนะคะส่วนตลาดของเอเชียเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นลบนะคะในวันนี้นะเอเชียนิกกี้ปิดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิกกี้ปิดภาคเช้าเนี่ยลบค่ะเป็นภาพลบไปเดี๋ยวก่อนนะล่าสุดเนี่ยลบไป83จุดนะคะยืนอยู่ที่ 69,234.42 จุดค่ะส่วนหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะหางเส็งฮ่องกง 24,513 จุด76จุดนะคะลบไป329จุดค่ะหางเส็งลงไปแรงอยู่นะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีตัวไหนเนี่ยตลาดหุ้นออสเตรเลียเนาะลบไป38จุดหรือว่า 0.43% นะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียแล้วก็มีตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะบวกมา2จุดค่ะ 0.05% นะคะยืนอยู่ 4,098 จุดแล้วก็มาที่คอสปิเกาหลีใต้มาเป็นบวกนะคะบวกมาได้137จุดค่ะ 1.61% ยืนอยู่ 8,678 จุดอันนี้คอสปิเกาหลีใต้นะคะ ส่วนใหญ่ก็มีบวกมีลบสลับกันไปแต่ซะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นภาพลบอะสิงคโปร์บวกมาได้13 จุดนะคะตลาดหุ้นออสเตรียลบแล้วก็ฝั่งของหางเส็งลบของนิกกีลบนะส่วนการลงทุนอื่นๆคุดออยฟิวเจอร์นะคะน้ำมันดิบล่วงหน้า

ทองคำโกลด์สปอตตอนนี้ลบไป13 ดอลลาร์ยืนอยู่ที่4,338 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ส่วนสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำสำหรับวันนี้เมื่อวานนี้คือขึ้นลงไปทั้งหมด28ครั้งสรุปแล้วคือบวกมาได้1,350 บาทอันนี้สำหรับราคาเมื่อวานนะวันที่15 มิถุนายนส่วนวันนี้วันที่16 มิถุนายนนะคะ16 มิถุนายนตอนนี้ปรับเปลี่ยนระหว่างวันตามประกาศของสมาคมค้าทองคำไปแล้ว7 ครั้งด้วยกันครั้งแรกคือลบไปก่อน300ตอนนี้ลบไปทั้งสิ้น250 บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ66,400นะคะขายออก66,600ค่ะแล้วก็อ้างอิงโกลด์สปอตที่4,315 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาทที่32.60 บาทค่ะพูดถึงเงินบาทนะคะประเมินจากธนาคารกรุงไทยนะคะโดยคุณภูนพนิชพิบูลค่ะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets นะคะมองว่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้ทรงตัวนะคะคือเปิดมา32.56 บาท32.56 บาทแล้วก็เมื่อวานปิดแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงกันเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อคืนนี้เคลื่อนไหวไม่ค่อยจะมีทิศทางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ก็แกว่งในกรอบ32.50ถึง32.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแม้จะมีจังหวะทยอยแข็งค่าขึ้นเข้าใกล้โซนแนวรับ32.50ตามการอ่อนค่าลงบ้างของเงินดิจิตอลของเงินดอลลาร์ที่ตอบรับข่าวสหรัฐกับอิหร่านว่าบรรลุข้อตกลงนะคะดีลกันไปที่เรียบร้อยบรรลุข้อตกลงก็ตามนะคะก็เลยมีการอ่อนค่าไปก็นำไปสู่ว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเมื่อไหร่อันนี้คือจะต้องไปติดตามจับตาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะรวมถึงรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐค่ะส่วนใหญ่ที่ออกมาแย่กว่าคาดการไม่ว่าจะเป็นดัชนีภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะคะของเดือนมิถุนายนก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับ5.7 จุดแย่กว่าที่คาดนะแย่กว่าที่คาดแล้วก็นอกจากนั้นค่ะในบรรยากาศของการลงทุนนะคะที่เป็นประเด็นเข้ามาเนี่ยเขาก็จับตาดูความเสี่ยงนะคะข่าวสหรัฐกับอิหร่านยังไม่มั่นคงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วคือฝั่งของยุโรปยุโรปนี้ได้อานิสงส์นะคะได้อานิสงส์จากไอ้ภาพบรรยากาศของการลงทุนที่ว่าดูจากที่ออกมาก็คือมีข่าวบรรลุข้อตกลงแล้วก็การรีบาวบรรดาหุ้นกลุ่มเทคหุ้นสไตล์โกรธอะค่ะแต่กลับกดดันบรรดาหุ้นกลุ่มธนาคารออกมานะคะกดดันไปแล้วก็มีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมทหารนะคะที่ปรับตัวลงหนักถ้าเป็นฝั่งของยุโรปนะแนวโน้มของค่าเงินบาทที่กรุงไทยเขามองเขายังคงมุมมองเดิมนะคะเงินบาทยังคงเสี่ยงเผชิญชูเวริกในระยะสั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนสูงอยู่จนกว่าว่าจะได้เห็นการลงนามนะคะมาดูว่าการลงนามในข้อตกลงวันศุกร์เขาลงนามจริงหรือเปล่าถ้าเขายังไม่ลงนามสมมุตินะยังไม่ลงนามณวันนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ถูกไหมอย่างที่ดิฉันบอกว่าวันนี้มันแค่15-16เองอะกว่าจะไปถึงวันที่19มันสามารถที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพราะเขาตกลงกันมาหลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่สำเร็จสักครั้งหนึ่งไม่สำเร็จเลยพอไม่สำเร็จปุ๊บแล้วไงล่ะมันก็เกิดกันเหมือนกับกลับมาเจรจากันใหม่กลับมาเจรจากันใหม่อ่ะเดี๋ยวบอกว่าจะเจรจาอ้าวแล้วก็ยกเลิกกันไปยอมรับเงื่อนไขกันไม่ได้ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะนำทหารไปอยู่ใกล้ๆเธอนะเนี่ยมันก็จะเป็นภาพเนี่ยฉะนั้นเขาเลยบอกว่ายังต้องเผชิญแล้วก็ต้องให้เขาจ่อลงนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะค่อยมาว่ากันอีกทีคิดเหมือนกันนั่นแหละส่วนใหญ่ก็คงจะคิดเหมือนกัน
ความผันผวนก็ยังมีสูงอยู่ผลการประชุม BOJ อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับแอคชั่นกับเอารู้ของ BOJ

0: มีการดำเนินการของนโยบายการเงินนะคะโดยหาก BOJ ขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อแนวโน้มการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจจะไปสร้างแรงกดดันด้านอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นได้บ้างแต่การอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดอยู่นะคะเนื่องจากผู้เล่นในตลาดต้องรอลุ้นผลการประชุม FOMC ของเฟดในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนแต่หาก BOJ คงดอกเบี้ยสวนทางคาดการณ์ของตลาดถึงแม้ BOJ จะมีจุดยืนพร้อมที่จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยก็ตามแต่นะคะแต่ก็มองว่ากรณีนี้เงินเยนญี่ปุ่นก็เสี่ยงเผชิญกับแรงกดดันอ่อนค่ามากที่สุดและต้องจับตาเงินเยนญี่ปุ่นจะอ่อนค่าทะลุโซน160.50เยนต่อดอลลาร์ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะว่าจะมีการเข้าไปแทรกแซงค่าเงินไหมหรือการปรับสถานะถือครองของผู้เล่นในตลาดหรือไม่อาจจะทำให้เงินเยนญี่ปุ่นเคลื่อนไหวผันผวนสูงแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดค่าเงินได้พอสมควรนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมาของตลาดในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนกรุงไทยมองที่32.40ถึง32.70ค่ะพูดถึงเรื่องราคาทองกันหน่อยนะคะราคาทองคำราคาทองคำตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะแต่ก็ไปในทิศทางที่เราได้ติดตามดูนะคะในไอ้บรรยากาศของการลงทุนซึ่งในบรรยากาศการลงทุนนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็ฝั่งของสหรัฐก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะมีความเสี่ยงอยู่แล้วก็นอกจากนั้นเองราคาทองตอนนี้สมาคมค้าทองคำบ้านเราก็ประกาศราคาทองทั้งหมดเนี่ย8ครั้งนะคะ8ครั้ง8ครั้งก็ทองลบไป200บาทต่อบาททองคำนะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้อ66,450บาทขายออก66,650บาทต่อบาททองคำแล้วก็ทองรูปพรรณรับซื้อ65,127บาทขายออก67,450ค่ะเราไปติดตามราคาทองกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YOG ค่ะพร้อมแล้วนะคะคุณวรุษคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์ครับ
0: ค่ะอ่ะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะเราจับประเด็นเรื่องของราคาทองคําให้เป็นปัจจัยไหนเป็นปัจจัยเด่นคะ
1: ยังเป็นประเด็นสงครามในตะวันออกกลางนะครับณปัจจุบันเนี่ยสงครามแนวโน้มที่จะคลี่คลายหรือผ่อนคลายนะครับก็เลยทําให้ทองคําเนี่ยรีบาวด์กลับล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการพูดที่การประชุม G7 นะครับว่าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยจะมีการเปิดโดยทันทีหลังจากมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแล้วก็ตลาดมองครับว่าถ้าภาพของสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงคลี่คลายแนวโน้มการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะทราบผลในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธก็น่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินตามไปด้วยนะครับถ้าภาพดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไปก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคําครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนบางกลุ่มก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสงครามในตะวันออกกลางจะสามารถยุติได้จริงหรือเปล่าหรือจะสงบนานมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็เปิดปิดแล้วก็การตกลงหรือการเจรจาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังคงมีความเปราะบางในระดับสูงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวก็เลยทำให้ยอดทองคำปรับตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับ
0: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาทองกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาด้วยใช่ไหมคะในช่วงนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ
1: ใช่เลยครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับตลาดมีการฟอร์แคสต์หรือคาดการณ์ว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ 3.5 ถึง 3.75 นะครับเปอร์เซ็นต์การคาดการณ์เนี่ยสูงถึง 98.6% นะครับอย่างไรก็ตามตลาดไม่ได้สนใจเพียงแค่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้แต่ตลาดจะมองครับว่าการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐต่อแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ครับจะมีการเปิดเผยตัว Economic Projection ซึ่งจะมีการระบุแนวโน้ม ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีนี้และปีหน้านะครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดมีการบ่งชี้ครับว่าอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จะลดลงมาเหลือระดับ 3.25 ถึงระดับ 3.50 นะครับก็คือเป็นการปรับดอกเบี้ยลงอีกสัก25 basis point ดังนั้นเนี่ยถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณในการตรึงอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับตลาดจะมองครับว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีภาพของการหยุดลงหรือเปล่าหรือแนวโน้มในอนาคตจะมีการขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยยังค่อนข้างกังวลนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็ตลาดเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดครับประกอบกับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธนี้นะครับเป็นการทำหน้าที่ของคุณเควินวอชประธานเฟดคนใหม่นะครับซึ่งจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเฟดต่อจากประธานเฟดคนเดิมคุณโจโรมพาวเวลครับ
0: ค่ะอันนี้จะมีผลต่อทองยังไงบ้างคะในการขึ้นมาในครั้งนี
1: ้ครับอันนี้เนี่ยตลาดกำลังจับตาดูครับว่าคุณเควินวอชเนี่ยซึ่งถูกมองนะครับว่าเป็นสายเหี่ยวหรือเป็นสายคุมเข้มนโยบายการเงินแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการเหมือนกับการที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานเฟดเนี่ยต้องแลกขึ้นมาด้วยการสนับสนุนจากทางการเมืองและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยากจะให้เขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดเลยมองครับว่าคุณเควินวอชเนี่ยซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นสายเหี่ยวหรือจะมาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะมีการบาลานซ์สมดุลระหว่างการทำงานของเฟดกับแรงกดดันจากสภาคองเกรสได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตลาดยังคงค่อนข้างกังวล นะครับว่าคุณเควินวอชเองอาจจะมีท่าทีอิงไปในทางคุมเข้มนโยบายการเงินทั้งนี้เนี่ยวานิชธนกิจขนาดใหญ่อย่างเช่น UBS นะครับมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะมีการเอ็นเอียงไปในทางการคุมเข้มนโยบายการเงินซะมากกว่าในการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเฟดอาจจะมีการส่งสัญญาณในการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือกลับไปลดดอกเบี้ยในปี2027ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงครับที่ตลาดอาจจะต้องบาลานซ์หรือรักษาสมดุล นะครับหรือดูการตอบรับของตลาดว่าสุดท้ายแล้วถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณในการคุมเข้มนโยบายการเงินก็คือไม่ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะยังมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อก็จะทำให้ตลาดมองว่าแนวโน้มดอกเบี้ยในระยะกลางระยะยาวจะยังคงเป็นขาลงดังนั้นถ้าภาพดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนักลงทุนจะมองว่าทองคำอาจจะย่อหรืออ่อนตัวลงต่อไม่เยอะเนื่องจากระยะสั้นเนี่ยเป็นการคุมเข้มนโยบายการเงินแต่ระยะกลางระยะยาวทองคำยังมีโอกาสปรับตัวหรือมีโอกาสขยับขึ้นก็มองว่าอาจจะเป็นลบกับทองคำในระยะสั้นแต่จะเป็นบวกกับทองคำในระยะกลางระยะยาวครับ
0: ค่ะนะคะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ไปยังไงดีคะ
1: ครับช่วงนี้เนี่ยทองคำค่อนข้างผันผวนนะครับแต่ภาพหรือโมเมนตัมของสงครามที่กำลังจะยุติถือว่าเป็นปัจจัยบวกแล้วก็นักลงทุนเนี่ยยังรุ้นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งภาพของตัวทองคำเนี่ยอาจจะมีการลักษณะของความพยายามขยับขึ้นต่อในช่วงสั้นก่อนที่จะทราบผลการประชุมนะครับถ้าราคาทองคำทรงตัวหรือเดินอยู่เหนือแนวรับ 4,269 4,238 นะครับแนะนำเป็นลักษณะของการเสี่ยงซื้อเล่นสั้นไปลุ้นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธนะครับถ้าคิดเป็นทองไทยจากอัตราแลกเปลี่ยนแถวๆระดับ 32.59 สตางค์นะครับก็65,300 บาทต่อบาททองคำเป็นโซนเสี่ยงซื้อเล่นสั้นนะครับแต่พอราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นให้ดูแนวต้าน 4,369 เป็นระดับสูงสุดของทองคำเมื่อวานที่ทองคำขึ้นไปชนแล้วเกิดแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับถ้าไม่ผ่านให้แบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงพอนักลงทุนมีความกังวลต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับถ้าเบรกเอาท์หรือผ่านไปได้แนวต้านถัดไปจะอยู่ในโซน 4,400 ถึง 4,404 เหรียญเป็นแนวต้านจิตวิทยานะครับถ้าคิดเป็นทองไทยก็ ต้านแรกเนี่ย67,350แล้วก็ต้านถัดไป67,850 บาทต่อบาททองครับ
0: ค่ะนะคะช่วงนี้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้ม
1: ภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับยังมี
0: ค่
1: ภ
0: ะ
1: าพของการกลับมาอยู่ในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวครับแม้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยวันนี้เองจะมีการอ่อนค่าขึ้นมาบ้างแต่ถ้าเราเทียบจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่าเงินบาทเนี่ยอยู่แถวๆระดับ32.80 บาทณปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวๆระดับ32.59 บาท32.60 บาทนะครับก็ถือว่าอาจจะมีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแต่ถ้ายังไม่ผ่านกรอบ32.70 บาทก็มองว่าอาจจะเห็นการวนกลับไปแข็งค่าของค่าเงินบาทได้ต่อครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพของค่าเงินบาทในช่วงสั้นก็ยังคงถูกชี้นำจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอยู่ครับ
0: ค่ะนะคะท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำช่วงนี้ที่กำลังผันผวนอยู่เนี่ยค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้เนี่ยนอกจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับยังมีการประชุมของธนาคารกลางขนาดใหญ่อีก2ธนาคารกลางนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ล่าสุดผลการประชุมก็มีการบ่งชี้นะครับว่า BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาจากระดับ 0.75 หรือขึ้นมาที่ระดับ 1% นะครับซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำนะครับเพราะว่าจะไปกระตุ้นบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้นครับขณะที่นักลงทุนเนี่ยยังจับตาดูในส่วนของถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ซึ่งคาดว่าจะมีการออกมาแถลงการในช่วงบ่ายวันนี้นะครับต่อแนวโน้มการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ในระยะถัดไปครับขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE นะครับแม้ว่าตลาดจะมองว่าอังกฤษอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในวันพฤหัสบดีนี้นะครับแต่ว่านักลงทุนก็ยังกังวลว่าหากอังกฤษหรือ BOE เนี่ยมีการส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือมีโอกาสขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตท่าทีดังกล่าวก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคำในช่วงสั้นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยภาพของทิศทางอัตราดอกเบี้ยก็ยังเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรรวมทั้งทิศทางราคาทองคำในช่วงสั้นครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณแชมป์วรุษรุ่งขำนะคะคุณผู้ฟังคะจากบริษัท YLG Bullion and Futures นะคะก็ดูภาพของราคาทองในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของการประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า Fed นะคะเรื่องของการปรับดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะคะอาฝากกันหน่อยนะคะจากทางด้านสถาบันอิสรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะโดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์บสก.รุ่นที่12ค่ะขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาสาธารณะหัวข้อ Reading Thailand นะคะหรือปรับขยับเศรษฐกิจหาทางรอดให้กับคนไทยในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:30 น.ถึง 12:00 น.ภายในงานพบกับเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจภาคธุรกิจและภาควิชาการโดยได้รับเกียรติจากนายแสงชัยเทียรกุลวานิชประธานกิตติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยดร.ธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยดร.นนริศพิสนลยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI และรองศาสตราจารย์ดร.วีรยุทธการชูชัดรองหัวหน้าพรรคประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่นะคะเจอกันที่ห.1-2ชั้น10 อาคารอเนกประสงค์ SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อค่ะใครสนใจสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาหัวข้อ Rethink Thailand หรือปรับขยับเศรษฐกิจหาทางรอดให้คนไทยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ form.gle/drathfytmj ค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดค่ะเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจนะคะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ค่ะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องนะคะปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569 สองโครงการค่ะมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทนะคะประกอบไปด้วย1 PTT Art Awards 2026ค่ะการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลนะคะรวมมูลค่ากว่า9แสนบาทค่ะภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม69ประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะ PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลจำนวน16รางวัลค่ะอันนี้จะรวมมูลค่ากว่า270,000บาทนะคะภายใต้หัวข้อชื่อว่าส่งพลังสร้างอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม69นะคะประเภทผลงานคือศิลปะดิจิตอลค่ะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านเลยนะคะใครสนใจก็ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง2โครงการได้เลยนะคะจะมีพิธีมอบรางวัล PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในเดือนตุลาคม2569นะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.facebook.com/pttartgallery@บ้านเจ้าพระยานะคะรีบส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะสนใจก็เข้าไปติดตามดูรายละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ค่ะคุณผู้ฟังจากเพจมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะไปดูภาพรวมเรื่องอื่นๆที่เป็นภาพรวมข่าวดีกันสักหน่อยนะคะมีอะไรเป็นข่าวดีบ้างจะได้คุยกันในช่วงหน้ากับอาจารย์นะคะแต่ช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: สิบหกนาฬิกาสิบนาฬิกากับอีก38นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะดูเส้นอินเด็กซ์หน่อยนะคะตอนนี้กลับมาเป็นลบแล้วอะค่ะเส้นอินเด็กซ์1,590.68 จุดแต่ว่าลบไปเล็กน้อยนะคะ1จุดค่ะเพราะว่าตัวเดลต้าลงไปแรงนะคะตอนนี้เดลต้านี่คือลบไป5บาทนะคะ 1.39% นะคะยืนอยู่356บาทนะคะเดลต้าลบบ้านเราก็ลบก็ไม่แปลกนะคะเส้นอินดิกเนาะส่วนในตัวอื่นๆเนี่ยที่ลบไปอีกตัวหนึ่งก็คืออย่างของปตท.สผ.นะคะสผ.นี่คือ134บาทนะคะลบไปบาท50ในเวลานี้นะคะปตท.เนี่ยบวกมาได้25สตางค์ค่ะปตท.35บาท25สตางค์นะคะส่วน KBank 205บาทนะคะบวกมา3บาท SCB วันนี้กลุ่มแบงค์บวกมาได้นะคะ SCB เนี่ยคือตอนนี้142บาทนะคะบวกมา2บาทค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของการลงทุนนะคะตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้ค่ะอาล่ะตะกี้ที่เราบอกว่ามีนัดกับมิสเตอร์แบงเกอร์อาจารย์สุรชัยกัมพรานนท์วัฒน์นะคะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับน้องเตยครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
8: ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเราต้องหามีข่าวดีใช่ไหมพยายามจะมีข่าวที่เป็นข่าวดี
9: มันก็พอมีข่าวดีนะน้องเตยนะแต่ว่าอันดับแรกเลยตอนนี้ไม่ค่อยกล้าไปกินอาหารทะเลเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย
8: ทำไมไม่ชอบซีฟู้ดหรอคะอาจารย์อร่อยนะ
9: พอดี
8: ชอบกินกุ้งหรือเปล่าอาจารย
9: ์ช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรของแสลงไปแล้วกินแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแซวเล่น
8: ประเด็นนี้เป็นประเด็นเดือดนะ
9: รับมุกซะด้วยนะ
8: ที่ภูเก็ตนะ
9: ที่ผมจะพูดเนี่ยจริงๆร้านอาหารทะเลร้านอาหารเรียกว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวตามอะไรนี่ก็มีผลตอนนี้เขาบ่นกันเยอะเหมือนกันนะ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ไซส์ไม่ใช่ไซส์เล็กอ่ะไม่ใช่ร้านเล็กๆร้านเล็กอ่ะค่อนข้างดีจากโครงการอะไรน้องเตย
8: ไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40
9: ถูกต้องดีจากโครงการนี้แหละนะครับแต่ว่าร้านใหญ่ๆที่เขาตอนนี้มีเหมือนอะไรนะสมาคมหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเขาไปเสนอทางออกทางเลือกไปเอาร้านใหญ่ๆเข้าโครงการให้ด้วยเพราะว่าทำท่าทำไปทำมาคนหายไปเยอะเหมือนกันลดลงเพราะว่ากำลังซื้อจะไปทางร้านเล็ก คนจริง
8: ขนาดสุกี้ตีน้อยเขายังบอกเขาลดสาขาเลยอาจารย์เพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสอย่าง
9: น
8: ี้นะ
9: จริงๆมันกลายเป็นเรื่องที่แบบมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะ
8: มันเหลือเชื่อใช่ไหมอาจารย์ก็เห็นในคอมเมนต์หลายคนก็คิดพิมพ์แบบอาจารย์
9: เหลือเชื่อเกินไปว่า
8: เ
9: ออมันเพิ่งเริ่มเดินเครื่องเมื่อวันที่หนึ่งนี่เอง
8: ปิดสาขา
9: ทำไมมันกระทบเร็วขนาดนั้นเลยเหรอและที่ก่อนหน้านี้ยอดขายปีเป็นพันๆล้านเนี่ยเออแล้วผลประกอบการที่ผ่านมาเอ้าพอโครงการราย
10: เล็ก
9: รายย่อยเขาไปซื้อของในตลาดบ้างในร้านเล็กบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอ้กระทบไม่ถึงเดือนก็ออกมาร้องเจียวจ้าวกันแล้วเหรออันนี
8: ้
9: ก็ว่ามันก็เร็วไปนะเร็วไปนะหรือว่าเขากลัวว่าจะร้องช้าไปกว่านี้เดี๋ยวจะหมดโครงการก็ไม่รู้ เพราะว่าโครงการนี้แค่4เดือนยังไงมันเตยใช่ไหม4เดือนอันนี้
8: แต่แต่แต่ก็น่าก็ไม่รู้อ่ะเขาเป็นคนเขาออกข่าวของเขาเองอ่ะเนาะเราก็เลยต้องแปลกใจงั้นแสดงว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60/40นี่คือแบบสุดยอดมากสามารถทำให้ร้านที่ชื่อดังชาบูชื่อดังปิดสาขาไปได้เลยอะไรเงี้ยนะอาจารย์
9: มีเรียกว่ามีเข้าชื่อกันตั้งหลายเจ้าเหมือนกันนะในห้างเนี่ยความจริงเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสดูจับดูนะน้องเตยผมไปทั้งวันธรรมดาและไปเสาร์อาทิตย์นะพวกแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ที่มีช็อปขนาดโอ้โหค่าเช่านี้น่าต้องหลายแสนเป็นล้านละมั้งนะร้านใหญ่ๆร้านดังๆอ่ะผมคิดว่าวันเสาร์ที่นี่เขาก็เต็มนะแน่นนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนกินนะครับส่วนวันธรรมดามันก็เบาซึมหรือว่าน้อยแล้วก็เป็นช่วงแค่มื้อเย็นอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแต่วันเป็นมาก่อนที่ไทยช่วยไทยพาจะออกแล้วเออแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่เราพูดกันมาตลอดนะช่วงอะไรก็ไม่ช่วงอะไรก็ไม่หนักเท่ากับช่วงเปิดเทอมกับโลซีซั่นหรอก
8: ใช่ไหม
9: เออพฤษภามิถุนาธนาขายของออนไลน์ยังบ่นจากเลยตอนนี
8: ้ค่ะ
9: มีผลกระทบหมดแล้วครับช่วงโลช่วงเทศกาลเนี่ยช่วงเข้าหลังพฤษภามาทุกคนก็โดนหมดผมเลยคิดว่าเอาล่ะถ้าเขาเดือดร้อนก็เห็นใจนะแต่ว่าผมคิดว่าก็อยู่ที่รัฐบาลก็แล้วจะไปตัดสินใจว่าจะเอาเข้าร่วมโครงการไหมแต่ผมมองว่ากำลังซื้อที่ได้โครงการนี้น้องเตยได้น้องเตยไม่รู้น้องเตยไปลงทะเบียนหรือเปล่าได้เท่าไหร่เอาไหนลองสรุปอีกทีสิว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยได้จริงๆจังๆเนี่ยกี่บาท
8: ได้จริงๆจังๆไม่รู้เท่าไหร่แต่เตยหมดไปแล้วอาจารย์หมดเร็วมากกว่าตอนที่เตยใช้ตอนนั้นอีก
9: เขาเนี่ยแคปวงเงินไม่เหมือนกับตอนคนละครึ่งสมัยก่อนนะ
8: ใช่อันนั้นมันจะคิดง่ายเน
9: า
8: ะ
9: เขาคิดเท่าที่ผมไปยืนคุยแม่ค้าแบบไปคุยแบบอินไซด์เลยนะแอบไปหลังร้านคุยกันบอกนี่ถามจริงๆมันกระตุ้นได้ไหมบอกกระตุ้นได้กระตุ้นได้แต่กระตุ้นได้ประมาณสัก7วัน10วันเพราะอะไรเพราะว่าเขากำหนดว่าเดือนหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท4เดือนอ่ะ 4,000 แต่ว่าแบ่งไปใช้4เดือนไม่ใช่แบบใช้หมดแล้วก็เลิกใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเฉลี่ยวันนึงเนี่ย300กว่าบาทมั้งเออใช่ไหม
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช้จริงๆจังๆเนี่ยประมาณ7วัน10วันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เขาบอกว่าโอ้ยมาเข้าตลาดทีนึงก็500ก็ไม่อยู่แล้วมื้อนึง2มื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนคุยกับแม่ค้าหลายเจ้าอยู่แบบถามจริงๆกับยอดขายบอกเพิ่มแต่ว่าเพิ่มช่วงแรกแหละนะตอนนี้ก็เริ่มซาลงหลังจากวันที่7วันที่10มิถุนายนมาเนี่ยยอดขายก็เหมือนเดิมนะเขาก็แบบมันก็ดูมีคนมาลูดไหมมีคนมาสแกนไหมก็ยังมีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบหวือหวาเหมือนช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสองส่วนที่ผมรู้สึกได้ว่าร้านใหญ่เขาบ่นเร็วไปหน่อยก็คือว่าเฮ้ยคนมาซื้อจริงๆอ่ะกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มระดับครอบครัวชาวบ้านแบบรายได้น้อยไม่ได้ไปกินไอ้บุฟเฟ่ต์หัวนึงตั้งหลายร้อยหรือว่ากินมื้อนึงก็เป็นพันอ่ะไปเข้าร้านพวกนั้นนะ3คนก็พันกว่าบาทเนี่ย3คนเนี่ยผมไปกินข้าวกันบ่อยไปกินส้มตำเนี่ยส้มตำในห้างร้านที่มีชื่อเสียงอะเข้าไปใน3คนพ่อแม่ลูกก็ต้องมี 1,200-1,500 ครับแหละ
8: ค่ะ
9: ก็คือบอกได้เลยว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายคนที่ไปกินในร้านเขาอะอาจจะเป็นไปได้อย่างสุกี้บุฟเฟ่ต์หัวเท่าไหร่นะ299ใช่ไหมหรือยังไงมันหรือ399อะไรไม่เคยกินเนี่ย
8: 399เราจ่ายได้เท่าไหร่133 333เอง
9: คืออาจจะมีผลนะบ้างแต่ว่า โดยคอนเซ็ปต์ของโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ให้ตลอดทั้งเดือนกินไม่อั้นนะเขาก็มีแคปวงเงินแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อพวกแหละพวกของกินของใช้ในครัวเรือนแหละเออพวก
8: ใช่ค่ะ
9: ของใช
8: ้แฟบสบู่ยาสีฟันยาสระผมไอ้ที่มันไม่บูดไม่เน่าอ่ะอาจารย
9: ์ที่ไม่บูดไม่เน่าแล้วก็ของใช้ประจำวันอุปโภคบริโภคประจำวันในครัวไม่ได้แบบเยอะหรือหลายหรือเยอะไปกินระดับมื้อนึงแบบบุฟเฟ่กันเรียกว่าบ่อยๆได้หรอกนะครับดังนั้นอันนี้ข้อหนึ่งคือกลุ่มเป้าหมายอันที่สองคืออย่างที่บอกว่าวงเงินเขามีแคปดังนั้นเนี่ยรายย่อยในตลาดสดในริมถนนเนี่ยในตลาดเล่ตอนเย็นเขาจะคึกคักในช่วงต้นของเดือนนะครับก็ควรจะปล่อยให้เขาได้มีโอกาสคึกคักบ้างเถอะนะจะไปแย่งลูกค้าแล้วแย่งกำลังซื้อเขาเลยเพราะตอนนี้ดูจริงๆตอนนั้นที่เขาออกข่าวว่าเฉลี่ยวันหนึ่งน่าจะ 8,000 ล้าน 9,000 ล้านเอาจริงๆก็ไม่ถึงนะ
8: ค่ะ
9: ยอดขายก็6วัน7วันมั้งใช่ไหม 14,000 ล้าน 16,000 ล้านก็เฉลี่ยมาก็ประมาณ 3,000 ล้านต่อวัน
8: ค่ะ
9: ไม่เยอะกระจายไปทั่วประเทศนี้ไม่เยอะดังนั้นถ้าเกิดจะขอมาตรการช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยคุณไปขอเลยร้านค้าใหญ่ๆจากสมาคมเกี่ยวกับอาหารการกินก็ไปรวมตัวกันไปขอจริงๆขอเนี่ยไม่ได้ขอให้เข้าแค่โครงการนี้เท่านั้นหรอกผมแนะนำให้ท่านไปขอหลายอย่างเลยไปขอเรื่องลดหย่อนภาษีนะครับไปขอเรื่องขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนจริงจังหน่อยนะครับไม่ต้องเอามาให้ปล่อยกู้ยาวๆหรอกเอามาให้หมุนเวียนจนถึงสิ้นปีนี้ให้รอดซะก่อนเนี่ยเอาแบบเป็นเงิน
8: เอาให้รอดซะก่อน
9: เงินทุนหมุนเวียนสักปีนึงแล้วที่เหลือก็คืนไม่ใช่กู้ตลอดชาติเงี้ยกู้5ปี7ปีไม่ต้องออกมาหรอกสินเชื่อให้กู้ระยะยาวขนาดนั้นน่ะ
8: ค่ะ
9: ผมว่ามันเป็นโอกาสนี่เสียเยอะเพราะว่าธุรกิจการค้าเขาเงินหมุนนะครับถ้าเงินหมุนแล้วคุณไม่แยกเอาเก็บไว้เป็นต้นทุนเนี่ยแสดงว่าคุณหมุนเงินไม่เป็นยังบริหารเงินไม่ได้อันนี้ก็มีความเสี่ยงทุกประเภทสินเชื่อแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ครับที่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำว่าลองเรียงข้อเสนอนะครับตอนนี้ผมดูเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับนะครับการแข่งขันราคาที่รายใหญ่นั่นแหละทำลงมาทุบราคากันเองนะครับคือใหญ่กับกลางตอนนี้ไม่ต้องมาแย่งตลาดร้านเล็กๆข้างล่างเลยผมแนะนำว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงการร้านอาหารที่มีผลกระทบจริงอยู่ข้อแรกคือเรื่องของซีซั่นเรื่องของหน้าฝนมาเรื่องการท่องเที่ยวที่มันลดลงแต่เรื่องใหญ่เลยเท่าที่ผมดูแล้วก็ติดตามเนี่ยมันมาจากสงครามราคานะน้องเตยพอสงครามราคาทุบกันตุบตับตุบตับเนี่ยเนี่ยใหญ่ต่อใหญ่สุกี้ใหญ่ต่อใหญ่ทุบกันไปทุบกันมามันไม่ได้จบกันที
8: ่ก็ช่วงหนึ่งที่เขาเป็นสงครามหม้อไฟอ่ะจันจำได้ไหม
9: ใช่สงครามหม้อไฟนั่นแหละมันไม่ได้จบแค่สงครามหม้อไฟธุรกิจหม้อไฟนะน้องเตยร้านอาหารอย่างอื่นข้างๆนี่หงอยสลบเลยเพราะคนไปอย่างงู้นหมดไปร้านหนึ่งงู้นหมดอาหารเนี่ยกินอิ่มถูกไหมไม่กินส้มตำก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินอาหารตามสั่งอาหารไทยอาหารเวียดนามเนี่ยที่มันสามารถกินแล้วเขาอิ่มแล้วก็ข้ามมื้อไปได้ผมเนี่ยประเมินว่าข้อแรกเนี่ยมาจากการที่คุณทำสงครามราคาห้ามหั่นกันจนกระทั่งตลาดร้านอาหารขนาดกลางขึ้นบนเนี่ยมันหงอยมันจบเพราะว่ากำลังซื้อของคุณเนี่ยมันถูกดึงออกไปดึงไปกันเองนะไม่ใช่เกี่ยวกับลงไปร้านเล็กตลาดสดก็ดึงนะผมว่าไม่ใช่นะครับลองประเมินกันดีๆนะครับไม่ได้ไปโจมตีเขานะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็เห็นใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำสงครามราคาตลาดสงครามราคาเนี่ยยอดขายก็ทำท่าว่าจะหนักกว่าเดิมสุดลงไปนะครับอันนี้ไอ้ตอนนี้ที่บอกว่าเมื่ออยู่ในช่วงโลซีซั่นเนี่ยผมคิดว่าเสนอมาตรการเรื่องการช่วยเหลือทางด้านนี้ปีนี้จริงๆเป็นปีที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการยื่นเสียภาษีเพราะเพิ่งจบไปนั้นน้องเตยเพิ่งจบไปวีก่อนนี่เองนะยื่นเสียภาษีของนิติบุคคล
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ร้านอาหารมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลกับกลุ่มหนึ่งที่ทำในนามส่วนตัวซึ่งร้านอาหารก็จะเป็นประเภทธุรกิจหนึ่งที่อาจจะมีสองแบบสองระบบในการขายนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อเรื่องการนำส่งภาษีนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าจะช่วยให้มีการยืดหยุ่นผ่อนปรนนะครับผมอยากให้ท่านไปเสนอรัฐบาลว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยต้องยื่นภายใน31พฤษภาแล้วก็ออนไลน์ก็เลื่อนให้เวลาอีกหน่อยมีจำนวนมากที่ไม่ได้ยื่นไม่ทันปิดงบไม่ลงติดขัด แล้วพวกนี้เสียประวัติหมดเลยนะครับเสียค่าปรับหมดเลยนะครับนะครับอย่างน้อยก็เสียค่าปรับให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2,000 3,000 4,000 แล้วแต่ระยะเวลา
8: ก็ถือว่าเยอะนะอาจารย์เนาะ
9: โอ้โหจดทะเบียนในบริษัทตอนนี้อยู่ในระบบอ่ะ 980,000 กว่ากิจการ
8: ค่ะ
9: แล้วเราก็ไม่รู้ว่ากี่แสนบริษัทที่อาจจะยื่นช้าคือคำว่ายื่นช้าไม่ได้เป็นบริษัทที่มีปัญหาการเงินนะครับหมายความว่าค่าจะปิดไม่ลงข้อมูลไม่ครบรับรองงบไม่ทันแต่ก็อาจจะดีเลย์ไปยื่น1เดือน2เดือน3เดือนถัดจากนี้แต่ในรอบปีนี้ถ้ายื่นในปีนี้ก็ยังโอเคแต่การไม่ยื่นงบตามเวลานี่มีความผิดนะครับนอกจากถูกปรับแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการขึ้นเรคคอร์ดว่ายื่นไม่ทันก็จะถูกส่งเรื่องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะมีหมายเหมยอะไรมาให้ท่านไปเสียค่าปรับก็เป็นห่วงคนที่ทำมาค้าขายในแง่ของบริษัทนิติบุคคลแล้วตั้งใจจดบริษัทหรือว่ามีบริษัทมันก็จะเข้าระบบแต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้เราหนักแล้วก็ยื่นไม่ทันอันนี้ผมคิดว่าน่าไปขอเวฟ
8: ค่ะ
9: นะครับไปขอเวฟเถอะขอเวฟค่าปรับเก็บไว้ให้หมุนเวียนเถอะได้ไหมเพราะว่าปกติถ้ายื่นตรงไม่มีค่าปรับรัฐบาลเขากระทรวงเขาไม่ได้ตังค์ไปอยู่แล้วเรื่องค่าธรรมเนีย
8: ม
9: ปรับใช่ไหมมันไม่ไปกระทบใครเลยนะ
8: ค่ะ
9: นะครับอันนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมไปถ้าเกิดคุณจะขอนะจะมาขอว่าแหมมาเข้าร่วมโครงการกระจึงหนึ่งนี้เลยนะครับก็ด้วยความเห็นใจแล้วก็ก็มีเขาเรียกอะไรมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาเสริมได้บ้างนะอย่างน้อยก็ทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นครับก็
8: เป็นชั่วคราวเนาะตอนนี้ก็รอลุ้นเรื่องของไอ้ตะวันออกกลางว่าจะจบดีลจะเซ็นลงนามกันจริงหรือเปล่ามันสุกนี
9: ้อันนี้เรื่องที่สองเลยก็คือทิ้งท้ายไว้ว่าตอนนี้แนวโน้มข่าวมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมครับเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องน้ำมันนะครับเมื่อรู้สึกประกาศเมื่อคืนใช่ไหมน้ำมันลงบาทกว่าหรือไง
8: ลงเยอะนะอาจารย์ดีเซลลงไป1บาทแล้วก็แก๊สโซฮอล์เบนซินลงไปบาท20แน่
9: เนี่ยอันนี้ต้องเตยเป็นสื่ออันนี้ต้องเตยคอนเฟิร์มใช่ไหมเพราะว่าผมกลัวเจอเฟคนิวมันเจอแล้วงงมาตลอด
8: คอนเฟิร์มตั้งแต่ตีห้าแล้วอาจารย
9: ์ถ้าอย่างนั้นเราเพิ่งเห็นต่ำกว่า40บาทก็รอบนี้แหละใช่ป่ะดังนั้นก็โอเคต้นทุนเราก็ลงไม่ส่วนหนึ่งมากน้อยก็แล้วแต่ธุรกิจของท่านว่าใช้ดีเซลยังไงนะครับแต่อย่างน้อยนี่เป็นสัญญาณดีสัญญาณบวกนะช่วงโลช่วงที่ขายของยากแต่ต้นทุนส่วนหนึ่งลดลงโดยเฉพาะน้ำมันนะครับลดลงไปบาท1บาท20นี่ถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเยอะเหมือนกัน
8: ค่ะ
9: พยายามค้นหาข่าวดีเป็นกำลังใจในการทำหาจริง
8: พยายามค้นหาข่าวดีพยายามค้นแค่น้ำมันแบบว่าประกาศลดลงอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นข่าวดีเล็กๆที่พอทำให้ชื่นใจได้บ้างใช่ไหมอาจารย์ถูกไหมล่ะ
9: ไม่ลงระดับบาท1ขึ้นเนี่ยนะมันได้ผลแน่นอนกับเรื่องต้นทุนจริงจังแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิทยาเศรษฐกิจจิตวิทยามวลชนน่ะมันได
8: ้
9: มันได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่กดดันเราไม่ใช่มีแต่ข่าวลบกันไม่เลิกข่าวลุ้นทุกวันพรุ่งนี้ขึ้นราคาน้ำมันไหมเมื่อวานเนี่ยผมขับรถกลับมาเอ๊ะเราจะแวะเติมน้ำมันดีไหมเลยอยู่เกือบค่อนถังอยู่เอ๊ะเดี๋ยวกลัวว่าพรุ่งนี้จะขึ้นแบบคราวที่แล้ว แล้วก็มานั่ง
8: เพราะว่าดูราคาน้ำมันดิบมันลงไปถึง80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะต้องลงให้เราแน่ๆ
9: ใช่แล้วเนี่ยช่วงโลด้วยนะช่วงโลเนี่ยคนถึงจะกล้าขับรถไปเที่ยวบ้างออกไปต่างจังหวัดบ้างไปไหว้พระเถาชนบุรีไปอยุธยาบ้างไปนครสวรรค์บ้างคนจะได้กล้าที่จะเดินทางเพราะน้ำมันมันลงมาอย่างน้อยเป็นจิตวิทยาว่าเอ้ยเดินทางไปพักผ่อนหน่อยเครียดแล้วฝนตกขายของไม่ค่อยดีเห็นไหมมีผลเยอะครับเนี่ยรัฐบาลเนี่ยน่าจะแหมผมอยากเชียร์รัฐบาลกระตุ้นตอนนี้เลยกระตุ้นท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมไหนๆก็หน้าโลแล้วนะมีไหมกระทรวงท่องเที่ยวออกมาหน่อยไหมกระทรวงการคลังสักนิดไหมนะใครไปเที่ยว 30,000 หักภาษีหักลดหย่อนของปีนี้ไปเลยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเที่ยวในประเทศแล้วก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายแหละหักลดหย่อนภาษีในการท่องเที่ยวได้ในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีหน้าได
8: ้
9: ของปีนี้ไปยื่นปีหน้าได้สัก 30,000 ได้ไหมเติมน้ำมันปั๊บไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายเขาต้องจ่ายอยู่แล้วแต่จ่ายแบบนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยน้ำมันลงแล้วได้กระตุ้นด้วยมีความรู้สึกอยากเฮ้ยจัดทริปไปดีว่ะไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยคนเนี่ยขับรถออกจากบ้านเมื่อไหร่เนี่ยเศรษฐกิจจะหมุนเวียนเลยน้องเตย ล้อ
8: แค่
9: หมุน
8: บาง
9: นั่น
8: ท
9: แ
8: ี
9: หละ
8: นะบางทีเวลารถติดนะก็พยายามคิดเป็นทางที่ดีเออน่ะรถติดแบบนี้แสดงว่าเศรษฐกิจบ้านเราดีเหรอวะ
9: มานั่งเผาน้ำมันมันไม่มีประโยชน์ไงมันติดอยู่บนทางด่วนเมื่อวานผมก็ติดไปติดยาวเป็นชั่วโมงนั่นทางด่วนอะไรก็ไม่รู้ไม่มีทางแยกเลยแต่รถติดเนี่ยมันก็มีความรู้สึกเอ๊ะอย่างนั้นผมไม่ไปแล้วผมไปขับรถไปชลบุรีไปยุธยาไปนครสวรรค์ดีกว่าเว้ยไปพัทยาดีกว่าเว้ยระยะเวลายาวกว่าแต่ชั่วโมงเดียวเหมือนกันชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนี่ครับผมว่าออกมากระตุ้นนะครับออกมากระแทกเพราะตอนนี้จังหวะดีจังหวะมีข่าวดีเรื่องน้ำมันลงสงครามจะเริ่มทำท่าจบนะครับก็ฝากไว้นะครับร้านค้าร้านรวงในท้องถิ่นเขาจะขายของได้ล้อหมุนเมื่อไหร่เศรษฐกิจหมุนเชื่อผมเถอะล้อรถเนี่ยล้อรถของประชาชนหมุนเมื่อไหร่นะเศรษฐกิจหมุน
8: ใช่
9: นะครับ
8: ก็ขอให้เป็นภาพนั้นเนาะเออก็อยากให้พ่อค้าแม่ขายได้ขายของดีๆอะไรเนี่ยนะคะ
9: ของฝากของอะไรนะจะได้ร้านอาหารของฝากนะครับจะได้คึกคักบ้าง
8: ได้ค่ะ
9: ครับ
8: โอเคค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
9: ยินดีครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะพูดคุยกับมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ค่ะหมดเวลาพอดีเลยนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ที่เดิม FM 97แห่งนี้แหละค่ะ9โมงนะคะถึง11โมงนะคะวันนี้ดิฉันสิรินทร์จันทมาศไปก่อนสวัสดีค่ะรายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
10: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
11: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็ว
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขออนุมัตินำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยโดยระบุว่าได้ส่งหนังสือประสานงานไปยังทางการมาเลเซียเรียบร้อยแล้วซึ่งทางมาเลเซียตอบรับว่าอยู่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งนัดหมายวันและเวลาเพื่อหารือร่วมกันทันทีสำหรับประเด็นสำคัญที่จะนำไปเจรจาจะมุ่งเน้นการขอให้มาเลเซียเปิดตลาดนำเข้ากุ้งจากไทยขณะเดียวกันฝ่ายไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียต้องการและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะหารือแนวทางลดระยะเวลาขั้นตอนทางธุรการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อลดความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนต่อไปปฏิพลสัตยพรหมมารายงาน
1: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
7: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกัน สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิรายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิรายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์ รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย800รายท่ามกลางความกังวลว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย808รายในจำนวนนี้เสียชีวิต192รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคีวูและเซาท์คีวูขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนองค์การการกุศลทางการแพทย์และมนุษยธรรมระดับโลกระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาของรัฐบาล DR คองโกอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงของการระบาดระลอกนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหลังมีข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปจำนวนมากประกอบกับการต่อต้านจากคนในชุมชนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ให้ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุ

0: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันอังคารนะครับ16มิถุนายน2569เวลาประมาณ 11:00 นจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้พี่น้องปวงประสบนิกรชาวไทยต่างร่วมกันแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของพระองค์ผ่านนะครับผมคิดว่าห่วงระยะเวลานับจากนี้ไปแผ่นดินไทยต้องหันกลับมาตระหนักที่สำคัญคือเราได้รับรู้รับทราบมาโดยตลอดนะครับว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลากหลายเรื่องราวนะครับแล้วหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่พระองค์ท่านมีโครงการในการช่วยเหลือผู้ติดขังนะเราเรียกว่าผู้ที่ถูกลงโทษอยู่ในทันทสถานพระองค์ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าจะทำอย่างไรในการฟื้นฟูเพิ่มพูนศักยภาพโดยเฉพาะสุภาพสตรีหรือผู้หญิงที่ติดขังแล้วมีเด็กติดขังด้วยผมเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้แบบใกล้ชิดช่วงหลังก็ได้ดูสารคดีหลายห่วงเวลานะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องคนไทยเราเมื่อจะถวายความจงรักภักดีถวายความอาลัยนะผมคิดว่าสิ่งที่เราพึงจะต้องทำคือต้องสานต่อนะครับผมว่าคนไทยต้องช่วยกันทำวันนี้อยากชวนท่านผู้ฟังมาดูสถานการณ์ความเป็นไปในสังคมที่มันอยู่รอบตัวเรานะแต่ว่าเราอาจจะมีเรื่องเยอะจนอาจจะลืมเลือนเรื่องราวเหล่านี้ไปอาจจะรู้สึกมันไกลไม่ได้อยู่ใกล้ชีวิตเราแต่จริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราท่านผู้ฟังผมกำลังจะชวนท่านผู้ฟังมาดูสถานการณ์ที่สังคมเรากำลังเผชิญทั้งเรื่องสังคมผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นทั้งเรื่องของคนที่มีเศรษฐฐานะตกต่ำถดถอยลงเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับเศรษฐกิจความเป็นไปของบ้านเมืองเศรษฐกิจโลกการค้าการขายอะไรมันถดถอยไปหมดท่านผู้ฟังครับยังไม่พอยังเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในสังคมแล้วก็ในโลกขนาดใหญ่มันรุนแรงกันไปหมดเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ไหวนะบางคนก็ถึงขั้นจากไปบางคนก็ถึงขั้นมีปัญหาสภาวะทางจิตบางคนก็ตกงานนะบางคนก็เรียกว่าจนซับจนซ้อนวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาดูนะครับว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครขณะนี้กำลังเผชิญปัญหาคนที่อยู่ในสภาพไร้บ้านมากขึ้นเรื่อยๆครับและปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาขนาดใหญ่ของโลกไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่กรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยของเราครับทั้งหมดนี้เกิดมาจากพละกำลังดวงดาวดวงหนึ่งซึ่งได้ส่งแรงบีบคั้นมาที่สภาพความเป็นอยู่ของประชากรหรือพลเมืองโลกตั้งแต่เมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาครับคือปรากฏการณ์ที่มฤตยูทับลัคนาของชะตาโลกใบนี้คือที่ราศีเมษตั้งแต่ปี2559จากนั้นเป็นต้นมาปี6162เราเจอแพนเดมิกนะเราเจอวิกฤตเรื่องของเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 เสร็จแล้วก็ตามมาด้วยความขัดแย้งของ geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะก่อนที่จะ ขัดแย้งหนักหน่วงก็เกิดสงครามการค้าสุดท้ายที่สุดนี่ก็ปะทะกันอย่างเต็มที่ในขณะที่ทุกอย่างมันดำเนินไปเนี่ยท่านผู้ฟังครับเรามีพี่น้องประชาชนคนในสังคมที่ยังไม่ได้แข็งแรงหรือแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยืนขึ้นมาต้านลมต้านฝนต้านพายุเหล่านี้ได้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดสภาวะคนที่ไปต่อไม่ไหวอย่างที่อเมริกาเนี่ยนะครับหลายๆเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้ปัญหาหน้าหนักอกหนักใจมากคือคนไร้บ้าน homeless people นะครับนั่งนอนอยู่ริมถนนหลายคนก็ไปอาศัยพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นลานจอดรถของสวนสาธารณะบางคนก็ไปนอนอยู่หน้าห้างสรรพสินค้านะบางคนก็ไปฟังก็ไปใช้ชีวิตคือผมดูสารคดีนะเมื่อเช้านั่งดูกับลูกชายนะผมว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งปันต้องแชร์แล้วผมก็ว่าเมืองไทยเราเนี่ยอยู่ใกล้เรื่องนี้มากแล้วครับเราจำเป็นจะต้องหันมาใส่ใจนะแบ่งเวลาแบ่งใจเรามองคนกลุ่มนี้อย่างตั้งอกตั้งใจนะครับแล้วก็คิดมากไปกว่านั้นด้วยว่ามีคนใกล้ชิดของเราญาติพี่น้องลุงป้าน้าอาใครบ้างตกอยู่ในสภาพแบบนี้ไหมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าในจังหวะที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยได้เผชิญกับตนเองคือมีญาติเล่านิดนึงก็ได้มีญาติที่ใกล้ชิดนะซึ่งเป็นน้าซึ่งเป็นญาติห่างๆนะครับเขากลับจากต่างประเทศมาเพราะว่ามีปัญหาชีวิตนะเสร็จแล้วก็พอกลับมาแล้วก็มีปัญหาสมัยก่อนตอนวัยรุ่นผมไม่เข้าใจนะคำว่าจิตเภทคืออะไรนะครับก็เธอก็ทำงานต่อไม่ได้นะแต่เป็นน้าที่ผมรักมากเป็นน้าผู้หญิงแล้วปรากฏว่าเมื่อทำงานต่อไม่ได้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ต้องออกจากงานออกจากงานมาก็อยู่ในอาการที่ต้องทุกคนต้องช่วยจังหวะนั้นพอดีผมได้งานทำมีงานนะก็ส่งให้น้านี่เดือนละ 6,000 เลยนะผมคิดว่าจำเป็นมากคือถ้าไม่ดูแลกันตอนนั้นผมว่าโหแล้วแกอยู่มาได้ต่อประมาณ 17-18 ปีท่านผู้ฟังแล้วแกก็ป่วยเสียชีวิตตายไปแต่เนี่ยคนแบบเนี้ยอยู่ใกล้ตัวเรานะแล้ววันนี้สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้หนักหน่วงมากนะมีสารคดีเกี่ยวกับโฮมเลสของอเมริกานักข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามสุภาพสตรีรายหนึ่งนะครับซึ่งเธอเนี่ยจบคอมพิวเตอร์มาทำงานมีหลักฐานบ้านช่องดีแต่ปรากฏว่าเกิดความรุนแรงกับสามีทะเลาะเบาะแว้งกันจนถึงขั้นเธอเก็บของขนกระเป๋าออกจากบ้านพร้อมรถคันเดียวแล้วก็นอนอยู่ในสวนสาธารณะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาจนถึงวันนี้ 6-7 ปีแล้วท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็มีเด็กๆที่ไม่อยู่บ้านนะเพราะว่าปัญหาหลักๆเลยของสังคมญี่ปุ่นคือความรุนแรงในครอบครัวครับการถูกละเลยการถูกบูลลี่นะทำให้เด็กรู้สึกว่าอยู่บ้านนั้นไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เลยออกมาร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะที่นู่นเขาเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าโทโคโยคิดส์หรือเด็กโทโยโกเป็นกลุ่มเยาวชนที่หนีออกจากบ้านหรือว่ามีปัญหาครอบครัวแล้วก็รวมกันมารวมตัวกันใช้ชีวิตตามท้องถนนบริเวณลานด้านหลังตึกชินจูกุโทโฮบิลดิ้งในย่านคาบุกิโจกิโจนะครับ ผมก็ไปดูสารคดีชุดนี้มาแล้วเห็นว่าข่าวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันแต่สังคมไทยเราวันนี้ไม่มีพื้นที่เหล่านี้ให้กับปัญหาที่กำลังเบ่งบานเหล่านี้เลยท่านผู้ฟังพื้นที่เรื่องนี้น้อยมากครับน้อยจริงๆนะทีนี้ผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพละกำลังของมฤตยูที่เข้าสู่กลางราศีพฤษภแล้วเนี่ยปัญหาที่มันจะหนักกว่านี้มากขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องเศรษฐฐานะคือเรื่องเศรษฐกิจนะคนไม่มีงานทำโฮมเลสเนี่ยนะครับหลายคนในกรุงเทพที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยเขานอกจากไม่มีบ้านแล้วนะครับป่วยนะบางคนก็ขัดแย้งกับครอบครัวที่บ้านบางคนก็มีอาการทางจิตประสาทน้อยอกน้อยใจแต่ก็มีบ้างมีบางคนแหละที่นิสัยเสียคือไม่รู้อะไรที่มันมีระเบียบฉันไม่อยู่ฉันไม่ทำด้วยฉันไม่เอาด้วยนะกรุงเทพมหานครนะครับปีเมื่อประมาณช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าชัดชาติก็มีมาตรการคุมเข้มจัดระเบียบคนไร้บ้าน
2: มีการทำความเข้าใจให้ประชาชนคนส่วนใหญ่เนี่ยได้เกิดความเข้าใจว่าเราควรจะเชิญชวนให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมาอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็จัดระเบียบให้นะเน้นแก้ปัญหาที่ต้นตอแล้วก็สร้างงานอันนี้ผมคิดว่าวันนี้ถ้าบริษัทองค์กรที่จะทำ CSR นะครับบริษัทขนาดใหญ่นะคนไร้บ้านทำอะไรได้ครับปัดกวาดเช็ดถูทำได้อยู่แล้วทำความสะอาดก็ได้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าต้องเปิดโอกาสนะแล้วก็ปัญหาก็มีอีกเพราะคนไร้บ้านนี่ก็อย่างว่าละครับเวลา HR หรือ Human Resource ของแต่ละองค์กรจะรับคนเข้าไปทำงานเนี่ยถ้าไม่รู้หัวนอนปลายเท้าไม่รู้เป็นมายังไงเขาก็ไม่อยากรับนะมันจะต้องมีกระบวนการการคัดกรองคนเหล่านี้การอบรมบ่มเพาะการขึ้นทะเบียนนะคือพูดง่ายให้รู้ตัวตนน่ะแล้วเวลารับเขาไปทำงานเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีหน่วยงานของบ้านเมืองเนี่ยให้ช่วยกันไม่ถึงกับขั้นค้ำประกันนะให้ช่วยกันเซอร์ติฟายว่าโอเคคนกลุ่มนี้ไปอบรมเรื่องนี้มาแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมกลับเรียนนะว่าแต่ละองค์กรแต่ละองค์คาพยพเนี่ยผมว่ายังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำนะครับนะวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมขับรถผ่านเส้นถนนราชดำเนินบ่อยท่านผู้ฟังผมรู้สึกมันเยอะขึ้นจริงๆนะเขตพระนครท่านไปดูนะครับวันนี้เย็นๆมาค่ำๆร้านบางร้านเช่นเป็นร้านแมคโดนัลด์ที่เปิดทั้งวันทั้งคืนกลางคืนคนไปหลับอยู่ในร้านร้านสตาร์บร้านกาแฟบางสาขาเปิดทั้งวันทั้งคืนกลางคืนบางทีมีเด็กวัยรุ่นไปหลับแล้วนี่กรุงเทพเรานี่คืออยู่ในอาการกำลังน่าหนักใจนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงพม.เขามีทีมงานลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบไหมหรือมีกระบวนการในการเก็บข้อมูลบุคคลเหล่านี้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีวิธีการจัดสรรจัดการอย่างไรแต่นี่กำลังจะเป็นคลื่นของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเพราะประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่สังคม Aging Society คือสังคมผู้สูงอายุครับแล้วยิ่งพละกำลังของดาวมฤตยูมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นขยายวงมากขึ้นราศีพฤษภคือราศีแห่งดาวศุกร์ครับราศีแห่งดาวศุกร์คืออะไรครับคือราศีแห่งการเงินเศรษฐฐานะนะความดาวศุกร์เนี่ยปกติโหราศาสตร์เขาบอกเป็นกิเลสนะเป็นรักโลภโกรธหลงเป็นกิเลสกำดัดเป็นความสุขใจวันนี้คนในโลกไม่ทุกเรื่องใดก็ทุกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญคือเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้ชีวิตรายวันเป็นเรื่องน่าหนักใจมากผมนะมีพี่ๆหลายคนที่รักนับถือกันสุดสัปดาห์บ้างวันเกิดบ้างวันพระบ้างชอบเอาของไปแจกบริเวณสนามหลวงขออภัยฮะถนนราชดำเนินเพราะถนนราชดำเนินไปถึงปั๊บนะพี่น้องประชาชนคนไร้บ้านจะเข้าแถวเรียงตัวเปียบเลยยาวเลยรับของเสร็จพับกันนอนเล่นกันอยู่แถวนั้นวันนี้กรุงเทพมหานครจัดการอย่างไรนะครับนะตอนนี้กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาตินะท่านอดีตนะเพราะตอนนี้กำลังเตรียมเลือกตั้งใหม่ท่านเคยพูดไว้ว่ากรุงเทพจะพยายามนำคนไร้บ้านเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่สามารถบังคับได้ผมว่ามันต้องมีกฎหมายใหม่ไหมนะบังคับไม่ได้แต่ต้องตีกรอบนะสำหรับปัญหาคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีตัวเลขคนไร้บ้านในระบบประมาณ 1,200 ถึง 1,300 คนมาตรการบ้านอิ่มใจเป็นที่พักพิงและจุดคัดกรองหลักปัจจุบันมีผู้เข้าพักประมาณ50คนเท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับจากขีดความสามารถที่รองรับได้กว่า100คนมีการฝึกอาชีพและก็ช่วยให้คนไร้บ้านบางส่วนกลับไปมีงานทำได้จริงส่วนการจัดการบริเวณพื้นที่เสาชิงช้าเสาชิงช้านี่เยอะมากสาเหตุที่มีคนมารวมตัวมากเพราะใกล้จุดแจกอาหารของผู้ใจบุญและผู้ใกล้บ้านอิ่มใจเมื่อคนไร้บ้านรับอาหารแล้วก็จะมารวมตัวกันอยู่ในบริเวณพื้นที่เสาชิงช้าโดยจะมีการจัดระเบียบให้เข้มงวดขึ้นหลังจากนั้นก็เน้นให้มีการแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าการย้ายที่เพื่อความสวยงามนั่นคือภาพลักษณ์ของเมืองตอนนี้เนี่ยนะครับบริเวณคลองเปรมประชากรนะเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพหลายท่านก็คงเห็นอย่างที่ผมเห็นแหละก่อนนี้หลายปีก่อนนะครับที่ไม่ได้มีการจัดระเบียบเรื่องความสะอาดของพระนครชั้นในนะครับ ก็มีคนไร้บ้านนี่เป็นปัญหาคู่เมืองมาตลอดนะบางทีก็ไปนั่งยองๆหย่อนตุ๊บตับตุ๊บตับกันอยู่แถวนั้นบางทีก็ใช้ป้ายรถเมย์วันนี้คนไร้บ้านบางกลุ่มก็เป็นคนที่ใช้สารเสพติดนะคือติดแล้วก็ไปบำบัดแล้วก็ติดกลับมาก็มาติดใหม่แล้วก็ไปบำบัดจนที่บ้านบอกไม่เอาละคือคิกออฟไต่ออกจากบ้านเลยพอไต่ออกจากบ้านเสร็จพวกนี้ก็ไร้บ้านแล้วก็ไปก่อปัญหาในสังคมนะผมว่าหรือว่าต้องเป็นภาระของตำรวจครับหรือว่าประชาชนหรือใครดีครับไม่รู้จะไปหาคำตอบที่ไหนนะผมว่าวันนี้ต้องมีทีมนะครับปัญหาคนไร้บ้านก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งที่แฝงตัวดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งความโดดเดี่ยว alone lonely ความเหงาของคนในสังคมเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะไม่อยากจะบอกว่าไปเอาจากข่าวที่ไหนนะครับแต่ว่าสัมผัสด้วยตัวเองถ้าผู้ฟังครับวันหนึ่งเนี่ยนะจบรายการไปแล้วนะแทบจะเกือบทุกวันแหละมันจะต้องมีสักสาย2สายที่มีแฟนรายการโทรเข้ามือถือผมใช่ชยุทธไหมครับผมชยุทธครับคือยายเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังอะไรครับคุณยายโอ้ยเรื่องมันทุกข์โอ้แกร้องไห้ใหญ่เลยคือมันมีคนที่มีความทุกข์อกทุกข์ใจมีความขมขื่นมีความบีบคั้นอยู่คนเดียวป่วยคนเดียวแล้วก็เหมือนกับหลายบ้านก็ตายคนเดียวตอนนี้เมืองไทยกรุงเทพมหานครของเรากำลังเข้าสู่สภาวะแบบนี้เช่นเดียวกันครับดาวมฤตยูที่ส่งความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวความอ้างว้างมาสู่โลกใบนี้มันกระจายพลังงานมาถึงสังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครของเราด้วยครับผมว่าเรื่องนี้นะไม่ต้องรอพึ่งรัฐบาลไม่ต้องไปถามหาว่ากทม.จะทำอะไรแต่พี่น้องคนไทยเราช่วยกันและผมยังยืนยันนะครับว่าเป็นคนสูงวัยในเมืองไทยโชคดีกว่าคนสูงวัยในต่างประเทศมหาศาลท่านผู้ฟังเพราะว่าในต่างประเทศนี่นะครับคนสูงวัยเนี่ยคือเขารู้กันเลยพอลูกอายุ18 19 20เด็กๆก็ต้องออกไปสร้างตัวอยู่ต้องออกไปเองพ่อกับแม่ต้องทำใจต้องอยู่บ้านมีบทเพลงหลายเพลงที่อธิบายถึงความรู้สึกนะว่าตนเองจะต้องอยู่โดดเดี่ยวขนาดไหนในวัยที่ลูกเติบโตไปแล้วนะครับและเขาก็จะมีเทศกาลนะเช่นช่วงอีสเตอร์ช่วงคริสต์มาสช่วง Thanksgiving คือเขาจะมาเจอกรวมตัวกันเหมือนบ้านเรานี่แหละครับแต่โลกยุคใหม่มันมีปัญหาใหญ่ที่ทับซ้อนมากกว่านั้นวันนี้นะครับผมมีเพื่อนๆที่เป็นนักกฎหมายนะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่ผมเคารพนับถือเป็นผู้พิพากษาท่านบอกว่าอาจารย์ชยุทธรู้ไหมทุกวันนี้เนี่ยในศาลเนี่ยคดีมันไม่ใช่คดีมโนสาเร่นะไอ้คดีครอบครัวทะเลาะกันนี่มันแทบจะล้นศาลครับคดีเรื่องของการฟ้องร้องแย่งทรัพย์มรดกนะพี่ฟ้องน้องน้องฟ้องพี่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาเยอะแยะไปหมดเลยนี่ยังไม่รวมไปถึงกรณีสาวไส้ให้กากินที่เราเห็นเป็นข่าวนี่เขาก็เป็นตระกูลใหญ่ถูกไหมครับแต่ไอ้บ้านเล็กบ้านน้อยมันก็เยอะทุกคนก็รักษาสิทธิตามกฎหมายไปหมดเลยก็เลยทำให้ความเป็นเครือญาติความเป็นพี่น้องนะความที่จะมีสมัครพรรคพวกมันหายไปครับทุกวันนี้คนมีอะไรครับมีเพื่อนและมีโลกเสมือนจริงอยู่ในโซเชียลแต่เพื่อนจริงญาติจริงๆคนใกล้ชิดจริงๆมันน้อยลงไปทุกทีผมอยากชวนท่านผู้ฟังนะครับใครเป็นแฟนรายการผมเนี่ยนะต้องเร่งรีบนำพาตัวเองออกจากสภาพเหล่านี้หรือถ้าใครไม่ได้อยู่ในสภาพเหล่านี้แล้วถือเป็นบุญนะวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะให้อะไรใครไม่ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่ผมเห็นรายการหนึ่งของไทย PBS เขาไปสัมภาษณ์คุณยายท่านหนึ่งอายุ80จะ90นะนักข่าวยื่นไมค์สัมภาษณ์โอ้คุณยายอยู่คนเดียวเหรอยายบอกจ้าโอ้แล้วยายทำอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกทำไมยายแล้วยายอยู่กินยังไงแกพูดยังไงแกบอกฉันมีบุญนะญาติพี่น้องเนี่ยเขาส่งเสียฉันส่งเงินมาเนี่ยฉันก็ทำข้าวต้มไว้มีหมูผัดเค็มเอาไว้ถึงเวลาฉันก็มีของรับประทานนะแต่ที่สำคัญคือคุณยายท่านนี้เป็นคนมีปิยวาจาพูดจาไพเราะให้ศีลให้พร นักข่าวไปแต่ผมว่าแกคงยิ้มแหละแต่เขาไม่ได้ถ่ายหน้านักข่าวนะครับงั้นผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอาจจะผ่านขวากหนามในชีวิตมาเยอะผ่านอุปสรรคมาเยอะผ่านความขัดแย้งมาเยอะแต่ถึงเวลาหนึ่งก็ต้องวางครับเพราะถ้าไม่วางเก็บความโกรธเกรี้ยวนะอาฆาตเคียดแค้นเก็บความพยาบาทเอาไว้นะรังสีอมหิตที่มันอยู่ติดอยู่ในสายตาติดอยู่ในอารมณ์เนี่ยมันทำให้คนไม่อยากเข้าใกล้ครับอันนี้เนี่ยมันก็จะไปโทษดวงดาวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็อยู่ที่ว่าเลือกปฏิบัติไปในทางไหนนะครับผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมเจอซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมได้ไปเยี่ยมมาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นโอกาสดีและโชคดีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมเจอนี่เป็นคนอัธยาศัยไมตรีนะมีความเป็นห่วงหลายคนที่ผมไปเยี่ยมที่บ้านไปดูแลเนี่ยหลายท่านบอกไม่ได้ห่วงตัวเองเนี่ยที่น้าที่ป้าที่ลุงเชิญอาจารย์ชยุทธมาเนี่ยมาดูซิว่าธุรกิจบ้านที่เป็นอยู่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานต้องทำยังไงเห็นไหมครับคือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้สังคมผู้สูงวัยที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะบีบคั้นเก็บกดเครียดแค้นอยู่คนเดียวเราจะต้องนำพาตัวเองออกมาจากสภาพเหล่านี้ให้ได้ครับไม่เช่นนั้นนะผมกราบเรียนด้วยความเคารพดาวมฤตยูดวงนี้มีฤทธิ์เดชมากครับทุกวันนี้เราจะสังเกตนะครับเราจะได้ยินข่าวเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากนำข่าวเหล่านี้มาพูดนะมีคนที่รู้สึกโลนลี่แล้วก็ชีวิตไม่มีใครอยู่ใกล้นะคือคำว่าไม่มีใครเลยเนี่ยหมายความว่าบางคนนี่เขาอยู่คนเดียวนะแต่เขามีสัมพันธ์เขามีจิตที่เชื่อมโยงผูกพันกับใครบางคนที่ก่อเกี่ยวความเป็นมนุษย์ของเขามีการยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยคนเหล่านี้ไม่อยากจากโลกนี้ไปหรอกครับอายุยืนนะแต่ใครก็ตามที่ stand alone ยืนอยู่คนเดียวไม่มีความเกาะเกี่ยวยึดโยงทางความรู้สึกทางใจกับใครเลยเนี่ยอันนี้นะน่าเห็นใจและคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะสมัยนี้นะครับเด็กวัยรุ่นคนทำงานรุ่นใหม่จะมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ไม่อยากจะอะไรกับใครแล้วไปทำงานก็โหโดนบีบคั้นทำงานกับเพื่อนไต่เต้ามาด้วยกันเดอะเข้ามาระดับเดียวกันแข่งขันกันทำลายกันนะหันไปดูญาติพี่น้องก็ต่างคนก็ต่างมองจนรู้สึกว่าตัวเองอโลนถ้าผู้ฟังครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นฤทธิ์เดชของโลกยุคใหม่ภายใต้กระแสพลังงานของดาวมฤตยูที่จะแรงมากขึ้นงั้นวันนี้ผมว่าเราต้องนำพาตัวเองออกมาจากสิ่งนี้ให้ได้นะครับนะโดยเฉพาะคนที่ต้องออกไปเผชิญกับโลกที่มันแข่งขันมากขึ้นบีบคั้นมากขึ้นด่าทอมากขึ้นจับผิดตำหนิติเตียนมากขึ้นนะผมไม่อยากใช้คำว่าบูลลี่นะแต่ปัจจุบันนี้ก็โลกนะโดยเฉพาะสื่อบางจำพวกก็นิยมชอบใช้วิธีการบูลลี่ก็ท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าการกำหนดจิตที่สำคัญเพื่อให้สภาพจิตหรือพลังงานในตัวเรามันเรียงตัวเพื่อที่จะสร้างกระแสแรงดึงดูดนะให้เจอแต่คนดีๆของดีๆเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการเสพสื่อการติดต่อสื่อสารเขาบอกว่าพุทธศาสนาโดยเฉพาะมงคล38ประการในประการแรกคือไม่คบคนพาลไอ้พวกที่พาทำให้เราจิตใจใฝ่ลงไปในเบื้องต่ำก็ต้องหลีกเลี่ยงถูกไหมครับวันนี้เอาเรื่องนี้มาคุยเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพส่วนในสหภาพยุโรปขณะนี้นะในประเทศยุโรปหลายประเทศกำลังอยู่ในอาการหนักหน่วงเช่นที่ประเทศไอร์แลนด์ท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่มากในไอร์แลนด์นะครับเพราะว่ามีผู้อพยพนะที่ไม่รู้ว่าคลั่งยาหรือยังไงนะครับถือมีดจะปาดคอชาวไอริชซึ่งอยู่ในเมืองหนึ่งโอ้โหคนไอร์แลนด์ไม่พอใจทำยังไงรู้ไหมครับยกขบวนกันไปเป็นร้อยเป็นพันเอาไฟไปเผาชุมชนผู้อพยพทั้งหมดเลยไฟไหม้เป็นจุนลุกโหมกระพือข้ามวันข้ามคืนแต่ว่าอันนั้นมันเป็นรัสซิสมันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์แต่คนกรุงเทพคนไทยเรามันไม่มีเรื่องนั้นนะครับนะมันมีแต่เรื่องทิฏฐิตัวตนอิจฉาริษยามันมีแต่เรื่องแข่งขันทับถมนะมันมีแต่เรื่องพวกนี้ลดได้ก็ต้องลดแล้วล่ะครับนะ วางได้ก็ต้องวางเบาได้ก็ต้องเบาไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับผมกราบเรียนด้วยความเคารพคนไทยสังคมไทยเราจะมีคนแก่ที่มีปัญหาทางจิตเยอะมากขึ้นถามว่าดูยังไงชยุทธก็ดูสังคมที่เจริญเติบโตอย่างอเมริกาเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดไปทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่อเมริกานะครับจะรู้เลยผู้ช่วยพยาบาลนี่เป็นอาชีพที่อาจจะต้องสอบมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านแล้วก็ทำงานได้สิ่งหนึ่งที่คนไทยนิยมไปทำคือไปดูแลผู้สูงอายุแล้วท่านผู้ฟังทราบไหมว่าผมนี่มีเพื่อนที่ทำอย่างนี้สามสี่คนมาพูดตรงกันบอกปุ้ยฝรั่งนี่เวลาแก่นี่มันบ้าจริงนะผมถามว่าจะเป็นยังไงบอกบางทีก็ขออภัยนะก็ไดเพอร์เนี่ย ก็มีให้ใส่แหละก็คือแพมเพิร์สผู้ใหญ่อะนะก็เฮ้ยไอ้แหม่มพวกนี้มันแก่ออกเลยแล้วมันยืนหน้าบ้านเลยปุ้ยรู้ไหมผมบอกเฮ้ยจริงเหรอบอกมันเป็นเงี้ยมันประชดมันนะคือเห็นไหมฮะเป็นพอฟังอย่างนี้เนี่ยข่าวที่มีข่าวก็ซิบว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับบางทีไปยืนแถลงข่าวอยู่แล้วก็มีเสียงครุ่ยคราดออกมานะแล้วก็ผมก็ไม่รู้จริงเปล่านะแต่ว่าก็มีคนนินทากันเยอะยังไม่รู้ท่านตั้งใจจะทำจริงๆหรือมันหลุดออกมาก็ไม่แน่ใจเห็นไหมฮะนะแต่ว่าไอ้นั้นในสังคมเขาบีบคั้นมากเมืองเขาอยู่ในอาการที่อย่างที่เราทราบจนประเทศเขาได้ผู้นำอย่างนั้นมาท่านผู้ฟังจะมีผู้นำอารมณ์ดีอย่างบ้านเราไม่มีทางบ้านเรานี่ผู้นำของเรานี่สั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานถูกไหมครับมันคนละเรื่องกันตอนนี้อเมริกากับอิหร่านก็ยังทำให้เรายังต้องลุ้นอยู่เลยคนประเภทไหนที่ทำให้โลกทั้งใบต้องลุ้นวันนี้ท่านผู้ฟังครับขอกลับมาเรื่องข่าวระหว่างประเทศสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นไปด้วยเหตุที่ดาวมฤตยูเนี่ยทับไปที่ดาวอาทิตย์ดาวราหูนะที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นดาวที่แสดงผลชัดเจนเพราะขณะนี้ผ่านวันที่14มิถุนายนมาแล้วเนี่ยตรงกับวันคล้ายวันเกิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ทรัมป์อายุ80ปีเป็นที่เรียบร้อยและดาวเสาร์ที่จรอยู่โยกหลังราศีพฤษภอยู่กลายเป็นกาลกินีเท่ากับเสาร์เป็นกาลกินีอยู่ที่ดาวอาทิตย์ของประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้ว 100% ผมถึงมีความเชื่อนะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอังคารกำลังจะยกไปร่วมกับเสาก็คืออังคารจะยก21มิถุนายนนี้มันเหลือไม่กี่วันนี่แหละครับนะผมถึงมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยว่าวันศุกร์นี่มีการลงบันทึกนะข้อตกลงสันติภาพอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นแบบสันติภาพยาวนานไม่รู้สิผมไม่เชื่อนะผมคิดว่าผมไม่เชื่อไม่รู้ว่าทำไมโลกถึงผลิตคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ต้องไม่แปลกใจถ้าเกิดสังคมอเมริกาเป็นอย่างที่เราเห็นนะทรัมป์คือคนที่สูงสุดคือเขามีทุกอย่างอยู่ในตัวของเขาเอง represent อเมริกันได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟังวันนี้ชวนคุยเรื่องนี้เพื่อให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่เป็นแฟนรายการที่รักของผมนะครับย้อนกลับไปดูคนใกล้ชิดนะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องใครที่ไม่แข็งแรงนะครับตอนนี้นะบางคนบอกโอ้จะยุดให้เงินตลอดไม่ไหวมั้งญาติพี่น้องให้เงินไม่ได้ก็ให้ความเห็นใจนะให้ความเข้าใจให้อภัยนะบางเรื่องก็บางคนก็ผิดพลาดธรรมดามนุษย์เกิดมามันต้องผิดพลาดให้ความเข้าใจให้อภัยให้โอกาสผมว่าครอบครัวไม่มีทางแล้วครับที่มันจะไม่เคยมีความผิดต่อกันเลยแต่ว่าคนที่ให้โอกาสใจจะสบายคนที่ให้ความเข้าใจใจมันก็จะสูงขึ้นจะเบาขึ้นนะยิ่งให้ความช่วยเหลืออีกใจก็จะเกิดความอิ่มปิตินะจิตมันจะพองฟูขึ้นมานะแล้วเมื่อใดก็ตามที่คนที่เราให้ในสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยเขายืนฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งที่เราได้คืนกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่เขามาให้เราแต่ว่าความแข็งแกร่งหรือความเติบโตแข็งแรงในความเป็นมนุษยภูมิคือผู้มีใจสูงเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นเมื่อสภาวะจิตมันเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นนะนั่นหมายความว่าตัวตนของเรานะก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราท่านผู้ฟังศัพท์ทางพระที่เขาบอกยิ่งให้ยิ่งได้คือแบบนี้นะน ไม่ใช่ยิ่งให้แล้วสมมติไปลองซื้อลอตเตอรี่จะถูกไหมอันนั้นก็ต่างคนต่างคิดผมว่าไม่ว่าอะไรนะครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการนะครับพี่โอกิสวัสดีครับเมื่อเช้าก็ได้เห็นบรรยากาศที่เชียงรายนะครับที่คานารีฟาร์มคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทขณะนี้ที่เชียงรายบรรยากาศที่คานารีฟาร์มก็ช่ำค่ำประมาณทุ่มเศษๆท้องฟ้ามืดสนิทนะโดยเฉพาะวันสองวันนี้ถ้าปิดไฟหมดแต่คานารีฟาร์มจะเหมือนมีดวงดาวระยิบระยับอยู่บนยอดหญ้าเพราะมีฝูงหิ่งห้อยผมว่าเป็นล้านตัวเนี่ยสวยมากจริงๆเดี๋ยวจะพาลูกไปนะครับพี่พัฒนันสวัสดีครับคุณเดชคุณฝนเดชพลสวัสดีครับคุณอิซี่บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมชอบฟังรายการย้อนหลังทาง YouTube เป็นประจำครับได้ทั้งความรู้โหราศาสตร์และสถานการณ์ประเทศไทยต่างประเทศขอบคุณครับพี่สมใจสวัสดีครับเฮียปัณพลสวัสดีครับคุณจีรโรจน์คุณพุทธชินรสคุณจีรโรจน์บอกสวัสดีครับกราบถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งพระองค์พาครับเช่นกันครับพี่น้องปวงชนชาวไทยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับคุณยลโชติสวัสดีครับคุณสุธัญญาสวัสดีครับคุณทองเนื้อทองเนื้อเอกใช่ไหมครับสวัสดีครับน้องดานยาสวัสดีครับพี่โอกิบอกกดแห่งแรงดึงดูดเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักคุณวันอัศนีสวัสดีนะครับพักแป๊บหนึ่งนะฮะเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดสายดูดวงหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33พักสักครู่ฮะอาจารย์ครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับดาวังคารจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภและดาวังคารจะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับดาวเสาร์ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่ต่างประเทศเผยแพร่นะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เราสามารถสังเกตได้บนท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางดาราศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับผมเนี่ยอยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับเวลาอังคารกับเสาร์คู่ปะทะคู่แตกหักมันส่งกระแสถึงความเป็นอยู่ชีวิตของพวกเราต้องระวังเรื่องอารมณ์ครับนะแล้วก็บางทีก็ฟิลขาดกันได้เลยครับนี่ขนาดอังคารยังไม่ทันยกนะแต่ว่าใกล้มากแล้วเพราะอังคารสถิตอยู่ที่1ราศีเนี่ยใช้เวลา45วันมันจังหวะเนี่ยคือจังหวะที่อังคารใกล้จะยกเมื่อวานนี้สังเกตไหมครับกรณีที่มีการประชุมนะของท่านนายกนะกับผู้บริหารที่จังหวัดภูเก็ตนะกรณีที่รองผู้ว่าซึ่งเป็นรองผู้ว่าซีฟู้ดโอ้ยท่านถามอยู่หลายทีนะจนสุดท้ายที่สุดก็นี่แหละครับนะทุกคนคงได้เห็นคลิปแล้วนะเนี่ยเวลาอังคารกับเสาร์มันมาร่วมราศีหรือส่งกระแสสัมพันธ์กันนะถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังให้ดีนะก็ต้องอย่างนี้แหละนั้นช่วงเวลาอังคารกำลังจะยกสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมคืออุบัติเหตุอุบัติภัยร้ายแรงนะครับบ้านไหนนะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แข็งแรงระบบท่อระบบสายนะตอนนี้ที่ต้องห่วงมากคือใครที่ตอนนี้นิยมนะครับติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ถ้าเน้นประหยัดเข้าว่าโดยไม่ได้ไปดูให้ชัดเจนว่าบริษัทที่รับทำงานให้กับเราเนี่ยมีมาตรฐานไหมนะเขาผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างท่านต้องหาให้ดีนะครับดูให้ดีเลยผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากเพราะตอนนี้นะแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาเต็มนะครับเอาตอนนี้มีสายมาสายหนึ่งแต่โทรมาเวลาอาจจะใกล้หมดเราอาจจะได้ทักทายกันให้สบายใจนะได้ดูดวงบอกไม่แน่ใจนะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อวรรณาค่ะ
1: ชื่อวรรณาที่ดูรายการอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะดูอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวสวัสดีครับ
2: เสียงสะท้อนไหมคะ
1: ไม่สะท้อนคุยได้ฮะพี่วรรณาเกิดวันที่อะไรครับ
2: 27เมษายนค่ะ
1: เท่าไหร่นะฮะ
2: 27เมษายน
1: 21เมษายน
2: ใช่ค่ะ
1: พ.ศ.ครับ
2: 27ค่ะขอโทษ2727
1: พ.ศ.ครับ
2: 2505ค่ะ
1: 2505อ๋อเกิดกี่โมงครับพี่วรรณาครับ
2: เวลาไม่แน่นอนคุณแม่บอกว่าพอกลับมาที่ห้องเขาก็เสิร์ฟอาหารเช้าพอดีเลยไม่รู้กี่โมง
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ไม่แน่ใจว่าก่อน7หรือว่าหลัง7โมงประมาณนึง
1: ได้อ่าพี่วรรณามีอะไรจะถามผมเชิญครับ
2: ก็ถามชีวิตหลังเกษียณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเลย60มา 2-3 ปีแล้ว
1: เกษียณมาพักนึงแล้วนี่พี
2: ่ใช่ค่ะ
1: มันน่าจะ4ปีแล้วนะพี
2: ่ลืมค่ะลืมเวลา
1: คือในดวงชะตามีดาวเด่นมากอาทิตย์อุดนะจันทร์เป็นจันทร์ตรีเล็งราหูนะแล้วก็ราหูกับเกตร่วมกันเล็งเสาร์ด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่ไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างอยู่แล้วนะครับเป
2: ็
1: นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆนะพี่นะ
2: อ๋อเป็นคนที่หงุดหงิดอาจารย
1: ์คืออย่าปล่อยให้ตัวเองว่างต้องเอาพลังงานไปใช้กับเรื่องอื่นๆให้เยอะพี่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวความรุ่มร้อนในใจมันเยอะไปนิดหนึ่งพี
2: ่ค่ะค่ะแล้วมีอะไรจะแนะนำคือควรทำอะไรยังไง
1: ผมคิดว่าความรู้องค์ความรู้ที่พี่มีโดยเฉพาะพระราชกับมฤตยูเล็งกันเนี่ยยังมีประโยชน์มากเกษียณแล้วยังสามารถทำงานที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีครับพี
2: ่ค่ะ
1: ผมอยากให้เอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปทำต่อครับแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในงานที่เป็นระบบแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้จะทำให้พี่ได้ปลดปล่อยพลังงานครับพี่วรรณา
2: ถ้าทำเรื่องค้าขายได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ด้วยครับค้าขายได้ครับ
2: ค่ะเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ได้ครับดาวศุกร์เด่นเป็นเกษตรเลยครับดีครับ
2: าจารย์รบกวนถามว่าสรุปราศีเป็นราศีอะไรเพราะว่า
1: ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเวลาเกิดไม่ชัดเจน
2: อันนี้เดี๋ยวก็เลยดูไม่ได้ใช่
1: ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่แอดไลน์ผมแล้วคุยกับผมได้นะยินดีนะพี่นะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบาสเกตบอลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยบริเวณทางเข้าท้องสนามหลวงจำนวนมากด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นายเดชสมพรพงศ์ชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าตั้งใจเป็นตัวแทนของครอบครัวมาลงนามแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด
6: อยากสานต่อความตั้งใจเจตนาดีๆก็เหมือนโดยมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเหมือนกันคือเราเห็นในพระกรณียกิจของท่านของทุกๆพระองค์น่ะก็คืออยากบอกว่าก็ยังทำหน้าที่เท่าที่กำลังตัวเองมีนอกจากเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วเนี่ยพระองค์พาท่านทรงสานงานต่อจากรัชกาลที่9หลายโครงการเหมือนกัน
5: ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหนึ่งในนั้นคือสมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการน้ำพระทัยพระราชทานนายอนุรุตผินสุวรรณอุปนายกครัวเชฟจิตอาสากล่าวว่าได้นำไข่เจียวทรงเครื่องพระราชทานซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรุงสุกใหม่มาแจกให้แก่ประชาชนพร้อมตั้งใจจะสืบสานพระปณิธานในการจัดทำโรงทานในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไป
7: เราน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยโดยการผลิตอาหารปรุงสุกก็คือไข่เจียวทรงเครื่องพระทานทั้งหมดนี้มาจากโครงการอันเนื่องมาจากผลิตคือต้องการให้ประสบนิกรท่านอิ่มด้วยฝีมือของเชฟจิตอาสาเราถวายงานตั้งแต่โครงการน้ำพระทัยพระทานนั้นเป็นเชฟของพระราชินีอยู่แล้วของพระพันปีอยู่แล้วนั้นตรงนี้เราก็จะผูกพันกับองค์ท่านอยู่แล้ว
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยวันสุดท้ายได้จนถึงเวลา16นาฬิกาซึ่งตลอดเส้นทางการเข้าถวายสักการะจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่จะมีรถวีลแชร์พร้อมจิตอาสารองรับการเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
4: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 นโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 31,600 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติกว่า 31,500 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีกกว่า91ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้นกว่า25ล้านรายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทในเดือนนี้จำนวนกว่า 3,600,000 รายคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
8: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ว่า แม้ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแต่ยังคงเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial GDP ในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 และเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 ตลอดทั้งปีปัจจัยบวกสำคัญส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแต่ยังก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนที่ช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
9: GDP ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 1.5 ถึง 2%นะครับซึ่งการเติบโต 1-2% นี้นะครับน่าจะมาจากการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศและที่สำคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยช่วยไทยพลัสที่มีการดำเนินการระหว่างวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่ง30กันยายนนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคในประเทศทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกนำเข้าปลากระพง
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมเดินทางพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อเจรจาอนุญาตนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าได้ทำหนังสือติดต่อไปยังทางการมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางมาเลเซียได้แจ้งตอบกลับมาว่าขณะนี้รัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งประสานงานเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกในการหารือร่วมกันทันทีสำหรับรายละเอียดสำคัญที่จะนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การขอให้ทางมาเลเซียเปิดทางและอนุญาตการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะเดียวกันไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการและมาตรฐานของปลากระพงที่ทางไทยกำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะมีการหารือแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆให้มีความรวดเร็วและเกิดความสะดวกต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น
11: ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าจะขอให้เขาให้อนุญาตให้กุ้งของเราเข้าไปในขณะเดียวเราก็จะอนุญาตปลากระพงของเขาเข้ามาเหมือนกันครับตรงหลักๆคงเป็นแบบนี้นะครับคือก็คงเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องกำหนดมาตรฐานยังไงที่ให้มาตรฐานกุ้งที่เขากำหนดมากับมาตรฐานปลากระพงที่เรากำหนดไปก็คงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ว่าจะช่วงเวลาการพิจารณาจะให้เร็วขึ้นได้อย่างไรเพื่อเกิดความสะดวกครับ
10: ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีที่อาจเกิดปัญหาซ้ำรอยจนทำให้ต้องเร่งหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกสินค้านั้นนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปในระยะเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างยั่งยืนด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เชื่อว่าจากสถานการณ์นี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการประกาศหยุดการสู้รบอยู่หลายครั้ง

0: ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
1: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า700คนร่วมกิจกรรมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมและวางตัวเป็นกลางยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการย้ายหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่จึงฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,500,000 คนให้ศึกษารายละเอียดต่างๆเช่นตำแหน่งของหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หากพบว่ามีจุดใดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครหรือสายด่วน1444
2: ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางในส่วนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
1: จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบงคอกโหวตเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันเวลาและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร
5: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมโดยระบุว่าจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ตรวจการแผ่นดินได้แบ่งกลุ่มที่ดินที่มีปัญหาจำนวน 260,000 ไร่ออกเป็น5กลุ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องคืนให้ตามกฎหมายและปฏิคณะรัฐมนตรีรวมถึงพื้นที่นอกเขตสปกที่มีคดีความโดยกลุ่มนี้ยังไม่มีการสัญญายกที่ดินให้แต่จะให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงภายใน6เดือนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าและกลุ่มที่เป็นพื้นที่เขตทหารสำหรับการฝึกซ้อมรบซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนและต้องส่งมอบคืนพร้อมย้ำว่าการตัดลดพื้นที่อุทยานจำนวนกว่า 155,000 ไร่นั้นกระทรวงได้ทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่คาบเกี่ยวกลับมาเติมเต็มเป็นเขตอุทยานอีกเกือบ 90,000 ไร่และการโอนที่ดินดังกล่าวเป็นการโอนระหว่างหน่วยงานรัฐคือจากอุทยานไปสปก.เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 20,000 ถึง 30,000 ครัวเรือนได้ทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดแต่หากพบกลุ่มทุนบุกรุกทำรีสอร์ทหรือโรงแรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6: หลังจากที่เราลื้อครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามายึดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
5: นายสุชาติยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตโมเดลว่า จากการรายงานเบื้องต้นพบยังมีกลุ่มอิทธิพลเข้ามาครอบครองและมีการออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องในเขตอุทยาน

0: การแห่งชาติสิริราชซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อทำการเพิกถอนสิทธิ์และเตรียมส่งชุดเฉพาะกิจร่วม3กรมลงพื้นที่ตึงกำลังเป็นการถาวรเพื่อทวงคืนชายหาดให้เป็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงสัปดาห์นี้จากอิทธิพลร่องมรสุม
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง19มิถุนายนประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด5แห่งคือเขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำพุงเขื่อนลำปาวสำหรับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสายสำคัญหลายพื้นที่เช่นคลองเปรมประชากรและคลองระพีพัฒน์จังหวัดปทุมธานีทำให้สามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวช่วยตัดวงจรการแพร่ขยายของผักตบชวาป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำเช่นข้าวนาปีข้าวนาปรังทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการจำนวน26ลำและได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
3: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและข้อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
4: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮ ในอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศ์สาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
1: ทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเตรียมเปิดแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเตรียมจัดประชุมแถลงแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งรับทราบคำสั่งทางยุทธการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเดินหน้าผลิตครูหลักสูตรอินเตอร์ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรครูไทยสู่มาตรฐานสากล
6: นายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติคุณรุ่งเรืองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและคณะเพื่อหารือแนวทางการผลิตบุคลากรครูหลักสูตรนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาไทยให้มีความเป็นสากลณกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการหารือครั้งนี้มุ่งผลิตครูที่มีพื้นฐานการสอนด้วยภาษาอังกฤษเนื่องจากปัจจุบันทักษะด้านภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดกรองผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรที่พัฒนาตามยุคสมัยโดยได้มอบหมายให้ครุสภาออกแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตครูคุณภาพและให้มสวรับช่วงต่อในการดำเนินงานร่วมกันซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่มีศักยภาพเลือกเส้นทางวิชาชีพครูในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังย้ำว่าการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรครูไทยหากการดำเนินงานในระยะนำร่องประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะพิจารณาขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงบุคลากรครูในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่นวัตกรเพื่อสังคม
7: นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนาวาเอกสูงศักดิ์อัครปรีดีรองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะในประเด็นความร่วมมือโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยว่าโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่18เปรียบเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการประกวดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ส่งเสริมความร่วมมือว่าร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยนอกจากนี้ยังช่วยดึงศักยภาพของเยาวชนออกมาใช้อย่างเต็มที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เพราะมองว่ากิจกรรมของนักศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันการบริหารจัดการโครงการการแก้ปัญหาการนำความรู้เฉพาะทางเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชน และก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
8: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
9: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
8: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่บรรดาสื่อหลายสำนักรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจะตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน $300,000,000,000ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นข้อมูลเท็จที่เผยแพร่โดยนักการเมืองพรรคเดโมแครตความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านสามารถอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า $300,000,000,000หากปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับสหรัฐซึ่งกองทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TFเอิงของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก่อนเริ่มการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยระบุว่ามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใครเลยโดยเฉพาะการตั้งมาตรการภาษีระหว่างประเทศสมาชิก G7 ด้วยกันเองพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากภัยคุกคามด้านภาษีจากสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าวายและแชมเปญจากฝรั่งเศสทั้งหมดในอัตรา100%หากฝรั่งเศสไม่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลอัตรา3%จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งของสหรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษจะดำเนินการจัดหายูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจะช่วยให้ยูเครนผ่านพ้นวิกฤตในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังประณามปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ยิงขีปนาวุธในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายนอกจากนี้อังกฤษยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมโดยตัดเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงสงครามของรัสเซียที่มุ่งเป้าไปยังกองเรือเงาและเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งจะช่วยบั่นทอนความพยายามที่จะทำสงครามในหลายแนวรบของรัสเซียสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกหลังบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ด ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักบินและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด8รายอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินลำดังกล่าวได้ในตอนนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนหลายขั้นตอนซึ่งอาจใช้เวลานานถึง30วันด้านนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนักบินและลูกเรือที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดน้องใหม่ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยในเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าแต่เจาะเกมรับของเคปเวิร์ดไม่เข้าโดยเฉพาะโวซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของเคปเวิร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งจบเกมเสมอกันไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม H อุรุกวัยพบซาอุดิอาระเบียเกมนี้ทัพสิงห์ทะเลทรายขึ้นนำไปก่อนจากอับดุลเลลาอัลอัมรีในนาทีที่41จากนั้นอุรุกวัยมาตามตีเสมอจากมาร์คซิมิเลียนอาราโคจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับเกมนัดต่อไปซาอุดิอาระเบียพบสเปนวันที่21มิถุนายนเวลา 23:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดวันที่22มิถุนายนเวลา 5:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม G นัดแรกทีมชาติเบลเยียมพบอียิปต์เกมนี้ทีมมัมมี่ขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของเอมัมอาชูในนาทีที่19จากนั้นทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่66จากจังหวะที่โรเมลูลูกากูกองหน้าตัวสำรองของเบลเยียมยิงใบฉลับโมฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์เข้าประตูไปจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่อิหร่านเสมอนิวซีแลนด์2ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเบลเยียมพบอิหร่านในวันที่22มิถุนายนเวลา 2:00 นตามเวลาประเทศไทยและอียิปต์พบนิวซีแลนด์เวลา 8:00 นในวันเดียวกันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มนักเตะจะมาจากหลากหลายเนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มาแสดงฝีเท้าให้มากที่สุดโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่4พังงาครับระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนวันแรกในรอบไวการ์ดมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยดีกรีแชมป์โลกหญิงเมื่อปี2565เอาชนะพีพีสารคามเพียรพัฒน์ขาขันมาลีนักสอยคิวดาวรุ่ง4ต่อ2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับท็อปจันยุทธภพภาคพจน์อันดับ10ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนประเทศจีนระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมล่าสุดได้ทำการประกบคู่รอบ32คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าหมูปากน้ำนพพลแสงคำมือ46ของโลกต้องเจองานยากไปพบกับเพชรฆาตปืนกลจัดทรัมป์มือ1ของโลกชาวอังกฤษนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วย ผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนายโสรัตน์กล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งการมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทในครั้งนี้เนื่องจากได้พูดคุยกับสมาคมแล้วต้องการจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา
13: เป็นความภูมิใจที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยได้สร้างกีฬาวอลเลย์บอลของเราให้มีชื่อเสียงในเวทีระดับโลกวันนี้ก็จริงๆมามอบเงินสนับสนุนนะครับสำหรับการแข่งขันเฟสนี้สนามนี้ที่ประเทศไทย 200,000 บาทนะครับเพราะว่าคุยกับทางสมาคมแล้วอยากให้สนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูร่างกายเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับ
12: นอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท Jasmine International จำกัดหรือแจ๊สและบริษัท Monomax จำกัดได้ประกาศเงินอัดฉีด1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่จัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าคอลิไฟเออร์กระบี่2026ระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนในรอบชิงชนะเลิศยัดห่วงหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ฟิลิปปินส์70-85จบรองแชมป์พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียในฐานะทีมตัวแทนจากอาเซียนได้สำเร็จในรอบ8ปีทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Gameชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุขใจภูผาแซ่ซิมและผู้ฝึกสอนวีรพลสรัสสมิทธ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามส่งไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต ่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท้
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
11: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมลria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคนรักรถยนต์ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนรักรถแล้วการดูแลรักษารถยนต์ของท่านไม่ได้แค่เป็นการดูแลทรัพย์สินแต่อาจนับได้ว่าเป็นความชื่นชอบความหลงใหลความผูกพันและการแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองซึ่งหลายๆท่านอาจมองว่าการใส่ใจรถยนต์เป็นเรื่องไร้สาระเกินไปหรืออาจสงสัยว่าเพราะอะไรคนรักรถถึงใส่ใจเรื่องรถมากกว่าเรื่องอื่นๆท่านผู้ฟังครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนสมาชิกของท่านในครอบครัวเพราะไม่ว่าเราจะไปไหนรถยนต์ของเราก็จะไปกับเราด้วยทุกที่ซึ่งก็แน่นอนว่า ถ้าท่านอยากให้รถยนต์อยู่กับท่านไปนานๆก็ควรต้องมีวิธีดูแลรถยนต์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้สมาชิกที่เรารักไม่ด่วนจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรการดูแลรักษารถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราทุกคนใช้รถยนต์โดยไม่ใส่ใจและดูแลแล้วแน่นอนว่ารถยนต์ของเราก็จะต้องมีอันชำรุดทรุดโทรมแทนที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานกลับต้องเอาเข้าไปซ่อมในศูนย์เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานรถยนต์คันโปรดของเราได้เริ่มจากไม่ควรอุ่นเครื่องรถด้วยการสตาร์ททิ้งไว้นานๆซึ่งความเข้าใจผิดของผู้ใช้รถทั้งในอดีตและปัจจุบันนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าก่อนจะใช้งานรถควรสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 5-10 นาทีเพื่อให้เครื่องพร้อมที่จะทำงานซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเครื่องยนต์การดูแลรักษาดูแลเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็คือควรสตาร์ทก่อนเริ่มใช้งานไม่กี่นาทีก็เพียงพอการสตาร์ทรถเอาไว้นานๆก่อนใช้งานอาจจะทำให้เครื่องยนต์รวนและสตาร์ทรถครั้งต่อไปยากมากขึ้นด้วยแถมยังเปลืองน้ำมันอีกด้วยจากนั้นสังเกตความผิดปกติของรถยนต์แต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้รถทั้งหลายรู้ว่ารถยนต์ของเราควรปรับปรุงและแก้ไขส่วนใดบ้างด้วยการสังเกตความผิดปกติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำแบตเตอรี่ระบบไฟระบบเบรกถังน้ำมันหรืออื่นๆที่เป็นส่วนสำคัญต่างๆของรถยนต์ซึ่งถ้าท่านหมั่นสังเกตท่านอาจจะเห็นความผิดปกติและสามารถส่งรถเข้าศูนย์ซ่อมเพื่อบำรุงรักษาได้ทันท่วงทีเพราะถ้าหากท่านละเลยความผิดปกติต่างๆของรถยนต์นานๆเข้าก็อาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนนั้นๆชำรุดและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างยากต่อการซ่อมแซมได้ครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วการหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลมยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านไม่หมั่นเช็คลมยางและพบว่าลมยางไม่เพียงพอก็อาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพก่อนกำหนดแถมยังเปลืองน้ำมันและส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆในการขับรถอีกด้วยเช่นอาจจะสูญเสียการทรงตัวเมื่อใช้รถจากความผิดปกติของลมยางดีไม่ดีอาจจะทำให้ยางเส้นนั้นระเบิดระหว่างที่ใช้งานก็เป็นไปได้ซึ่งถือว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นควรหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยไม่ควรขับรถเร็วเกินไปการขับรถเร็วเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อรถยนต์ของท่านผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการทำให้เบรกและยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยทางที่ดีควรขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อรักษาสมรรถนะของรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นท่านผู้ฟังครับเรื่องสุดท้ายถือว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการดูแลความสะอาดของรถยนต์อยู่เสมอซึ่งท่านผู้ฟังควรทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำเนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านผู้ฟังปล่อยให้ฝุ่นจับตะไคร่เกาะหรือคราบสกปรกอันไม่พึงประสงค์ที่ฝังตัวแน่นอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายที่ท่านไม่สามารถจะคาดคิดก็เป็นไปได้ทางที่ดีควรเช็คความสะอาดของทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกของรถยนต์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือข้อปฏิบัติพื้นฐานง่ายๆสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั้งหลายที่ต้องการใช้รถยนต์ของท่านอยู่กับเราไปนานๆเมื่อเราได้ลองปฏิบัติตามข้อสำคัญดังกล่าวนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับการบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ของท่านผู้ฟังบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นวิธีที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังเหมือนรถยนต์ที่เพิ่งถอยออกมาใหม่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคนรักรถยนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Worldมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
20: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข
11: หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันคุณสิริปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะอยู่ด้วยกันที่นี่ทาง FM 97.0 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ชวนแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคะในช่วงนี้เราร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ดังนั้นนะคะคุณฟังในการที่พวกเราทุกคนนั้นมีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจก็ต้องปาดน้ำตากันและก็ทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านด้วยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้17มิถุนายนนะคะจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะคะทัพผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะปวงชนชาวไทยนั้นต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเมื่อวานนี้ดิจิฟาเองก็ได้ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่แต่ละคนนั้นที่ได้เคยนะคะได้อยู่สัมผัสหรือได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์พาทรงน่ารักทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ให้ความเป็นกันเองแก่พระสงฆ์นิกร นะคะก็ได้อ่านข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆรุ่นพี่นะคะของโรงเรียนราชินีหรือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พระองค์เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพุทธศักราช2540ดิจฟ้าเองเนี่ยก็กลับไปเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2539ด้วยเช่นกันนะแต่ว่าดิจฟ้านั้นก็จะไปเรียนช่วงเย็นค่ะนะต้องทำงานก่อนแล้วก็ไปเรียนช่วงเย็นก็จะนั่งที่โต๊ะหน้าคณะวารสารศาสตร์เวลาที่พระองค์เสด็จพระดำเนินไปเพื่อที่จะได้ไปเสวยพระกายหารร่วมกับพระสหายที่ท่าพระจันทร์เนี่ยก็จะมีราชองครักษ์นะคะแล้วก็มีคุณข้าหลวงเนี่ยก็เดินและพระองค์ก็เดินไปพร้อมกับพระสหายนะไม่ได้มีการให้พวกเรานั้นต้องลุกแต่อย่างใดนะก็นั่งกันได้ตามปกติเลยนะเพียงแต่ว่าก็ทุกคนก็จะเกรงๆหน่อยเวลาที่พระองค์เสด็จพระดำเนินผ่านนั่นเองค่ะบทกลอนต่างๆเนี่ยที่ได้ฟังนะคะแล้วก็ได้สัมผัสกันที่ล้วนแต่กลั่นกรองออกมาจากความรักและก็เทิดทูนพระองค์พาค่ะล่าสุดเนี่ยดิฉันฝากไปเห็นของกวีซีไรนะคะคุณจิรนันท์พิชปีชาก็เป็นอีกบทกลอนที่ซาบซึ้งมากๆกล่อมนิทราเมฆสวรรค์บรรจทรเทพไร้พรเชิญประทับกลับแดนสวงแผ่นดินมนกล่นวิโยกโศกล้นสวงอาไหลร่วงหลังฝนชนละทรพิมานรัตยาองค์พาสถิตร้อยลิขิตความรักเป็นอักษรสักการะพระมิ่งขวัญ นิรันดรส่งเสด็จสู่อ้อมพระกรพระอัยกานะผู้ประพันธ์ก็คือคุณจิรนันท์พิชปรีชานั่นเองค่ะ คุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคนไทยมีความเศร้าเสียใจกันทั้งแผ่นดินเลยนะคะต่อการสิ้นพระชนของพระองค์พาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณฟังก็จะเป็นวันที่ทางด้านสำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนถวายสักการะแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยพระองค์พาณศาลาสถัยสมาคมในพระบรมราชวังค่ะนะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะแล้วก็มีข้อเขียนบทความอะไรต่างๆออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะที่มีถึงพระองค์พาหลายท่านเองก็ได้มีการถ่ายทอดความเทิดทูนพระองค์พาไว้นะคะเราได้เห็นได้สัมผัสนะคะและในขณะเดียวกันค่ะที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะทางด้านของคณะบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็ได้พาสื่อนะคะได้ไปเยี่ยมชมที่คณะนิติศาสตร์แล้วก็ได้เปิดห้องเรียนห้องทรงงานของพระองค์พาด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุปรียาแก้วละเอียดคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้เล่าย้อนถึงความทรงจำถึงปีการศึกษา2540ว่าในช่วงแรกนักศึกษาในรุ่นนั้นก็ต่างรู้สึกเกรงเนื่องจากมีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าเสด็จมาศึกษาร่วมด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานบรรยากาศก็กลับเต็มไปด้วยความเป็นกันเองเพราะพระองค์ทรงมีพระอัธยาศัยดีทรงปฏิบัติต่อทุกคนเช่นเดียวกับเพื่อนนักศึกษาทั่วไปทรงเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ร้องเพลงเต้นแล้วก็ร่วมกิจกรรมฐานต่างๆโดยไม่ได้ทรงต้องการการดูแลเป็นพิเศษแต่อย่างใดนอกจากนี้ในการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนจะขอพระราชทานใช้คำทั่วไปแทนคำราชาศัพท์เพื่อให้การเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปอย่างปกติเสมือนนักศึกษาทั่วไปพระองค์จึงเป็นทั้งความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจของเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนเป็นภาพความทรงจำที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ทรงดำรงพระอิสยยศสูงแต่ทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายและไม่ถือพระองค์ค่ะเมื่อวานนี้ดิฟาก็นั่งอ่านข้อมูลต่างๆนะคุณฟังปรากฏว่าเข้านอนไปค่ะน้ำตาไหลเลยนะคะคิดถึงพระองค์ท่านมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะได้สัมผัสถึงบรรยากาศต่างๆที่บรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้มาเล่าถึงพระองค์ท่านนะคะว่าพระองค์ทรงน่ารักแล้วก็ไม่ถือพระองค์เลยบางคนเนี่ยได้เรียนในชั่วโมงกับท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอถ่ายภาพท่านก็ได้โปรดให้ถ่ายภาพด้วยนี่ก็เป็นความทรงจำที่มีต่อพระองค์พาแล้วก็ต่างรู้สึกว่าพระองค์ท่านนะคะจากพวกเราเร็วแล้วก็บางคนก็บังทำใจไม่ทันเลยทีเดียวนะคะคุณฟังในส่วนของวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะคุณฟังจะเป็นวันที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะเป็นวันที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายุคนั้นทรงเจริญพระชันษา99ชันษาแล้วนะคะแต่ในครั้งนี้ทรงให้ปรับการบำเพ็ญกุศลนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะคะก็จะมีพิธีการต่างๆที่จัดขึ้นนะเพื่อเป็นการทำกุศลแต่ว่าพระองค์ท่านนะคะสมเด็จพระสังฆราชนั้นให้ปรับรูปแบบเป็นการถวายพระกุศลแด่พระองค์พานั่นเองค่ะมีข้อมูลนี้นะคะคุณฟังคะทางด้านของท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ได้มีการจัดงานพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยค่ะวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางนี้ตามที่ จ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพระหัสบดีที่11มิถุนายน2569ทรงกอบด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนากล่าวจำเพาะต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเวลา9นาฬิกานางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสักการะพระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก่อนประกอบพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีณโต๊ะพิธีบวงสรวงเทวดามีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ประกอบพิธีอ่านบงการบวงสรวงก่อนที่ประสำนักนายกรัฐมนตรีจะวางพวงมาลัยและโปรยดอกไม้ที่เครื่องสังเวยจากนั้นผู้บริหารสำนักงานประสำนักนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันโปรยดอกไม้และปักธูปหางที่เครื่องสังเวยและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเสร็จสิ้นพิธีพิธีบวงสรวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะคุณฟังคะในเดือนนี้นะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็อย่าลืมนะคะวางสำรวจตู้ไปรษณีย์ที่บ้านหน่อยว่ามีเอกสารจากทางสำนักงานเขตนะคะมาถึงเจ้าบ้านแล้วหรือยังนะคะดิจิฟาเพิ่งได้รับวันนี้นะคะบ้านดิจิฟานี่อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญนะคะคุณฟังการเลือกตั้งสก.แล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะคุณฟังไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะถ้าเกิดว่าท่านไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะกรณีท่านไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยท่านต้องแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะก็คือก่อน7หลัง7นั่นเองนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่ไปใช้สิทธิ์นั้นจะถูกจำกัดสิทธิ์6ประการนะอย่างเช่นท่านก็จะไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสว.ได้นะคะหรือจะสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ได้นะคะหรือจะเข้าชื่อร้องขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นนะแล้วก็ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจะไปเป็นเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้นะคะคุณฟังก็จะถูกจำกัดสิทธิ์6ประการเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดว่าติดภาระจริงๆนะก็ต้องไปแจ้งสิทธิ์ก่อนนะไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

อำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็คือไปที่สำนักงานเขตนั่นเองนะคะคุณฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งหลายคนเนี่ยทำแต่งานหาแต่เงินเอ๊ะเลือกตั้งผู้ว่าวันไหนค่ะ28 มิถุนายน 2569นะคะส่วนวันนี้16 มิถุนายนนะคุณฟังวันคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะหลายคนก็มีความหวังมากๆเลยทีเดียวค่ะนะก็ซื้อเลขเด็ดเลขดังนะคะโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวเนื่องกับการสิ้นพระชนของพระองค์พาเนี่ยหลายคนเนี่ยเก่งกันเหลือเกินนะคะก็มีหลากหลายเลขจริงๆคุณฟังขอให้เลขที่เราซื้อนะเป็นเลขที่สำนักงานสลากเขาออกแล้วกันนะคะโอกาสที่เราจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันแสนยากยากเย็นแสนเข็นจริงๆนะคะแต่ดิฉันฝากก็ซื้อนะคุณฟังซื้อในแอปเป๋าตังค์นี่แหละค่ะได้ไปอ่าน Facebook นะคะของนายแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยาถิตถาพันธ์นะศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะอาจารย์นายแพทย์วิทยานี่ท่านเป็นกรรมการแพทยสภาด้วยและท่านก็เป็นประธานราชวิทยาลัยสุตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี2565ถึง2567ท่านเขียนข้อเขียนไว้ใน Facebook อาจารย์วิทยาถิตถาพันธ์เนี่ยเขียนดีเลยนะคุณฟังนะคะอย่างเช่นมีเรื่องของความสุขนะคะคุณฟังความสุขเนี่ยที่ว่ามีเด็กผู้ชายใช้รองเท้ามาทำเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองกับเพื่อนอีก4 คนเนี่ยทุกคนก็มีรอยยิ้มเลยนะคะเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนนะคุณฟังไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้บอกว่าโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายเนี่ยเป็นของปลอมนะคะแต่ความสุขที่ได้เนี่ยเป็นของจริงค่ะอันนี้ก็เห็นเป็นภาพที่น่ารักมากนะที่เอารองเท้ามาเซลฟี่กับเพื่อนๆนะคะนะเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเราก็ใช้รองเท้าจินตนาการเอาเป็นความสุขจากจินตนาการและมิตรภาพของทุกคนส่วนอันนึงในข้อเขียนของท่านอาจารย์ในแพทย์วิทยานะคะดิฉันฝากขออนุญาตนะอ่านแล้วประทับใจมากเลยเพราะตัวเองก็เป็นคนที่เปิดโชคเปิดดวงตัวเองเหมือนกันนะก็ซื้อลอตเตอรี่ในแอปเป๋าตังบ้างหรือเดินเจอคนขายก็จะซื้อเข้าบ้างนะบางทีไปทำบุญที่วัดเนี่ยค่ะลองเปิดโชคตัวเองดูหน่อยนะคะพอไม่ถูกก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนกันนะคะอาจารย์วิทยาบอกว่าสมัยที่ผมทำงานประจำอยู่ที่สิริราชผมมีผู้ร่วมงานเป็นบุคลากรผู้หญิงหลายคนจากการพูดคุยกันแทบทุกคนซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำด้วยปริมาณเงินที่มากมากบ้างน้อยบ้างตามแต่กำลังทรัพย์ที่มีส่วนมากอีกเช่นกันที่บอกว่าแทบจะไม่เคยถูกรางวัลเลยถ้าจะถูกบ้างก็มักเป็นรางวัลเล็กที่ไม่ได้เงินมากมายอะไรเมื่อผมถามว่าทำไมไม่เลิกซื้อแล้วเก็บเงินที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แทนสิ้นปีก็เหมือนถูกรางวัลแล้วจะไม่ดีกว่าหรือมีบางคนก็บอกว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เพื่อหวังรางวัลแต่เขาซื้อความฝันที่ยั่งยืนเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายไปเมื่อมีประกาศว่าลอตเตอรี่ที่ซื้อไม่ถูกรางวัลหลังจากนั้นก็จะซื้อลอตเตอรี่งวดใหม่เพื่อจะสร้างความฝันครั้งใหม่ที่รอวันสลายเหมือนเดิมแม้จะไม่ถูกรางวัลเลยแต่ช่วงเวลาที่ถือครองลอตเตอรี่ก็ทำให้มีความหวังอยู่ตลอดเวลาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคุณฟังเป็นความสุขจากความหวังเป็นเอาหวังกันนะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณผู้ฟังเลขที่ซื้อเนี่ยขอให้เป็นเลขที่ออกสักทีนึงเลยนะคะคุณผู้ฟังนะดิฉันฝากก็เลยบอกว่าโอ๊ยคุณหมอขาดิฉันฝากก็คิดแบบนี้เหมือนกันแหละมันเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังนะหวังว่าบางทีเราอาจจะมีโชคมีลาภกับเขาบ้างเขาบอกว่าให้อธิษฐานจิตนะคนที่อยากถูกลอตเตอรี่เนี่ยบอกขอให้มีโชคมีลาภได้จะได้มีเงินไปต่อบุญต่อบารมีสร้างคุณงามความดีกันต่อไปก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการเปิดประตูดวงให้แก่ตัวเองแต่ก็การลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีความเสี่ยงนะคุณฟังถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องซื้อโดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อนถ้าคุณฟังชอบเล่นลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้จริงๆนะดิฉันฝากแนะนำซื้อสลากออมทรัพย์นะอย่างดิฉันฝากก็ซื้อสลากออมทรัพย์ของธกส.ก็จะถูกเลขท้ายทุกงวดเลยนะก็จะมีเงินเข้าบัญชีเนี่ย400บางงวดโชคดีถูกเลขท้าย3 ตัวด้วยก็จะได้700เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นความหวังความฝันกันนะคุณฟังเราซื้อความหวังความฝันแห่งความสุขกันเดี๋ยวช่วงบ่ายจบรายการแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่าความหวังเป็นจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงนะช่วงนี้ก็จะเลือกบทเพลงที่ทำให้คุณฟังเองนะคะเราก็ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์พากันนะหลายท่านเองฟังบทเพลงแล้วน้ำตาไหลดิฉันบอกว่าการที่เราน้ำตาไหลนี่มันเป็นการทำให้ความรู้สึกของเรานั้นดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราอะไรรักพระองค์ท่านเหลือเกินนะคะไปฟัง2 บทเพลงด้วยกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้ฟังด้วยที่มาทักทายผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM เดี๋ยวช่วงหน้าเราทักทายพูดคุยกันไปฟัง2 บทเพลงด้วยกันแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรากันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วนะคะและวันนี้เราออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage เช่นเคยค่ะแฟนรายการสามารถเข้ามากดติดตามได้กับมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะบทเพลงที่เปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะกับบทเพลงแก้วตาดวงใจร้องโดยคุณเสือธนพลนะคะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของความรักนะคุณฟังก็จากดวงดาวแห่งความศรัทธากำเนิดเจ้ามาด้วยความรักยิ่งใหญ่เจ้าคือแก้วตาดวงใจสายใหญ่ลูกโซ่แห่งชีวิตนะเป็นอีกบทเพลงหนึ่งซึ่งฟังแล้วไพเราะเหลือเกินนะคะส่วนบทเพลงรักเธอทั้งหมดของหัวใจคุณโจ้วงพอสนะคะร้องเพลงนี้ไว้ก็ท่านใดที่ฟังเพลงนี้แล้วนะแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เรารักเรายังไม่ได้บอกรักหรือว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่ยังไม่เข้าใจกันนะแต่ว่าเรายังรักเขาอยู่ยังตัดใจไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมาปรับความเข้าใจเข้าหากันนะแต่ว่าถ้าเป็นหนุ่มสาวเนี่ยก็ต้องดูว่าเราสามารถจะกลับมาอยู่คู่กันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นะไม่สามารถจะอยู่คู่กันได้แล้วเนี่ยก็อย่าได้ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเลยหรือว่าอย่าได้ไปข่มขู่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่สิ้นหวังหมดหวังนะคะเหมือนที่ว่ามีเด็กผู้หญิงเนี่ยต้องไปกระโดดน้ำตายเพราะว่าถูกผู้ชายเนี่ยข่มขู่นะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสะเทือนใจที่เกิดขึ้นนะคุณฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วนะการออกจากพื้นที่นะของความขัดแย้งนะมนุษย์ท็อกซิกต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจำออกมาอย่างเงียบๆนะคุณฟังก็ถือว่าเป็นอีกบทเพลงที่เราฟังแล้วเราได้ข้อคิดด้วยแต่ถ้ายังรักยังแคร์กันอยู่ก็ต้องปรับจูนทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายดีเจฟ้าผ่านทาง Facebook Live จัดอาจจะรู้ว่าแฟนๆรายการฟังอยู่แถวๆไหนนะคะแถวบ้านฝนตกหรือเปล่าหรือว่าแดดจ้าก็บอกทักทายกันได้เหมือนเคยเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทีมข่าวของเรานะคะกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะฟังผ่านทางวิทยุหรือฟังผ่านทางเว็บไซต์ถ้าแวะเข้ามาทักทายกันที่ Facebook ได้ก็กดเข้ามาได้เลยนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะสวัสดีทักทายด้วยนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้สวัสดีค่ะคุณแจ็ควิไลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทยากรด้วยสวัสดีคุณอังคณาค่ะสวัสดีคุณปูบุญวรางนะคะแล้วก็มีแฟนๆหลายท่านที่เดี๋ยวก็จะทยอยทักทายกันมาคุณสกาวรัตน์นะคุณแจ็คณัฐพัฒน์ด้วยค่ะ และก่อนจะไปข่าวสารอื่นๆนะคะช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะดิจฟ่าก็จะขออนุญาตคุณฟังประชาสัมพันธ์ให้กับน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะแฟนรายการที่ฟังเป็นประจำสามารถที่จะติดตามได้เลยใน Facebook Fanpage ออโรไรส์ O R A L R I C E นะคะผลิตภัณฑ์ออโรไรส์เนี่ยผ่านการวิจัยและพัฒนาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมากว่า10ปีเลยนะคะคุณฟังกว่าจะได้น้ำยาบ้วนปากและก็ตัวเมาส์สเปรย์ออกมาได้รับตรามหิดลคอลเลกชันและได้รับตราจากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยเป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะเพื่อสกัดเอาแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดอาการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากนะคะเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากอื่นๆนะออโรไรส์นั้นช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงค่ะคุณฟังคุณสมบัติของออโรไรส์เนี่ยคุณฟังต้องเปิดใจและลองสัมผัสดูดิจิฟ่าเนี่ยใช้เป็นประจำเลยนะคะก็แปรงฟันเช้านะคะตื่นนอนมาเนี่ยเรารู้เลยว่าตื่นนอนมาเนี่ยลมหายใจเราเนี่ยมันไม่มีกลิ่นบูดหรือกลิ่นเหม็นนะคุณฟังดีขึ้นเมื่อใช้ต่อเนื่องนะคะและก็รวมทั้งตอนก่อนนอนด้วยเช่นกันรวมทั้งระหว่างกลางวันเนี่ยคุณฟังเราก็พกเมาส์สเปรย์ไปถ้าเกิดว่าบางทีต้องไปประชุมงานต่อหรือไปพูดคุยเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะก็ใช้เมาส์สเปรย์ด้วยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นั้นยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ 98% ลดการอักเสบของเหงือกนะคะและก็ไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์ค่ะปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวันส่วนตัวเมาส์สเปรย์เนี่ยคุณฟังเป็นราคาแค่หลักร้อยต้นๆเองนะคะถ้าแฟนๆรายการเปิดใจซื้อเนี่ยคุณผู้ชมจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหช่วยสร้างความมั่นใจได้นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยรักษาสมดุลภายในช่องปากนะคะจากสารสกัดข้าวสีดำออร์แกนิกมีโพโพริสนะคะที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียดูแลเหงือกและก็เนื้อเยื่อในช่องปากมินนี่จะได้ความสึกเย็นสดชื่นลดกลิ่นปากเพิ่มความมั่นใจคาโมไมล์ลดความระคายเคืองแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายในช่องปากด้วยทั้งน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์แล้วก็ตัวของเมาส์สเปรย์นะคะก็สามารถซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคุณฟังในบ้านสีส้มบ้านทีทีก็ได้นะคะหรือจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ได้ที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมนะร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลรามาค่ะถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาเช่นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณค่ะหรือคุณฟังจะโทรศัพท์ก็ได้นะคุณฟังนะคะโทรถามเลยนะคะอยากจะถามอะไรสักถามได้0814914291ขอบคุณแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแล้วก็ท่านฟังอาจจะได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยใน Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเราก็ได้ลงข้อมูลไว้แล้วก็ช่องทางการกดสั่งซื้อออนไลน์ด้วยถ้าเกิดว่าคุณฟังกดเนี่ยก็จะเข้าไปในช่องทางบ้านสีส้มได้เลยในทันทีนะคะก็ทักทายกันค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยคุณบ้านหอมดอกไม้เป็นอย่างไรบ้างเทคโปรฟิตอะไรกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เจอแรงขายค่ะคุณฟังนะเพราะว่าบางท่านนี่ก็คือช่วงที่เราอัดอั้นกันมานะพอหุ้นขึ้นก็ต้องขายคุณฟังเมื่อวานนักลงทุนรายย่อยในประเทศเนี่ยขายไปตั้ง 9,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะคะนักลงทุนสถาบันเนี่ยซื้อสุดที่ 8,070 ล้านนะคะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ 1,348 ล้านฟันโฟต่างชาตินะคะ335ล้านนะคะขายไปส่วนนักลงทุนในประเทศเนี่ยฉันต้องขายแล้วหุ้นมันขึ้นอดใจไม่ไหวนะคะ 9,083 ล้านเลยทีเดียวมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานหนาแน่นมาก 91,848 ล้านตลาดหุ้นวันนี้ลงต่อนะคะวันนี้ตลาดหุ้นอยู่ที่ 1589.03 ลดลงไป 2.69 จุดขึ้นไปไฮได้ที่ 1596.23 โลที่ 1586.14 มูลค่าการซื้อขาย 4,028 ล้านบาทนะคะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นตัวเดลต้าค่ะเดลต้าเป็น most active value นะคะแล้วก็ราคาปรับลงมาปิดตลาดภาคเที่ยงวันนี้นะคะการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ปิดที่354บาทลงไป7บาท SCB 142บาทเพิ่มขึ้น2บาท KTB 35.50 ลดลง25สตางค์ PTTEP 135บาทลงไป50สตางค์ KBank ค่ะกสิกรไทย205บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทPTT 35บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์ BBL 175บาทเพิ่มขึ้น2บาท50กราฟ64บาท75ลงไป25สตางค์ หุ้นทรูนะคะ 13.90 ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ SCC 244บาทเพิ่มขึ้น3บาทมิ้น24บาท10สตางค์ลดลง10สตางค์ค่ะ CPO นี่มีแรงซื้อหนาแน่นนะคะ FC DJ ฟาเราซื้อกันไปแล้วใช่ไหมคะซื้อกันไปแล้วเนาะแถวๆ43 44บาทนะคะวันนี้ CPO 46บาท25ค่ะนะขึ้นไปหายได้ที่46บาท50แล้วก็วันนี้ปิดตลาดภาคเช้านะคะการซื้อขายภาคเช้าที่46บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์ TTB ค่ะฐานไทยธนชาติ2บาท40เพิ่มขึ้น4สตางค์ Advance 358บาทลดลง2บาท Qualcomm 9บาท55ลงไป30สตางค์ WHA 5บาท15สตางค์เพิ่มขึ้น17สตางค์ศรีสวัสดิ์22บาทเพิ่มขึ้น30สตางค์AOT 59บาทนะคะราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BH ค่ะบำรุงราษฎร์184บาทลงไป1บาท MTC เมืองไทยแคปิตอล29บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์นะคะบางคนก็ลุ้นหุ้นขึ้นกันบางคนก็บอกลงมาจะขอช้อนหน่อยขายหมดพอร์ตแล้ว มันก็เป็นเสี้ยอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรคุณผู้ฟังนะคะชีวิตยังต้องสู้กันต่อไปค่ะมาดูมุมมองการลงทุนกันต่อนะคะตลาดหุ้นไทยบ้านเราช่วงนี้บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถเล่นยาวได้นะก็แบบว่าจะเทคโปรฟิตกันเป็นระยะกันเป็นต้นไปนะคะยกเว้นแต่ทุนต่ำจริงๆนะก็อาจจะต้องคือบางทีมันขายเป็นไม้ไปแล้วอะอย่างตัวดีเจฟ้าเองก็เหมือนกันนะคะคุณฟังถามว่าบางตัวมันก็ต้องขายแหละมันไม่ไหวมันแบบอยากจะได้โปรฟิตแล้วนะแต่ว่าถ้าทุนต่ำนี่ก็อาจจะเหลือไว้สักไม้สองไม้ได้นะคะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเป็นช่วงแห่งการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ได้ประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย60 40นี้ด้วยนะคะหลายตัวนี้ยังคงเก็บได้นะอย่างตอนนี้เนี่ยวันนี้มีหนาแน่นเลยในตัวหุ้นกลุ่ม CPO นะคะซึ่งราคาเขาก็จะย่ำๆหน่อยใครที่เล่น CPO แถว43 44เนี่ยก็ถือว่าคุณได้ทุนต่ำแล้วล่ะแต่คุณต้องอดทนหน่อยนะเราก็ไม่เล่นหุ้นหวือหวากันนะถ้าเป็น FC ดิจิฟาเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะรู้เลยว่าดิฟาก็เล่นหุ้นตัวใหญ่แล้วเจ็บมาเยอะแล้วหุ้นตัวเล็ก หุ้นตัวเล็กนี่ค้างอยู่ในพอร์ตเยอะเลยนะตอนนี้ก็คือยอมเอาคอมมิชชั่นพวกค่ากับข้าวกลับไปดีกว่านะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็ค้าปลีกนะคะแล้วก็แน่นอนเดลต้าเนี่ยโอ้โหโดนแรงขายเป็นแบบเยอะเลยทีเดียวนะคะกดดันดัชนีได้เราติดลบไป 6.9 จุดเพราะเดลต้าเลยนะคะปิดตลาดภาคเที่ยง 1589.03 ลดลงไป 2.69 จุดมูลค่าการซื้อขาย 39,902 ล้านบาทนะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะบอกว่าสัญญาณของดัชนียังอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะเพิ่งตัวของสัญญาณกราฟเนี่ยเพิ่งพลิกตัวส่งสัญญาณซื้อแต่ว่าแรงเนี่ยจะอยู่ในหุ้นกลุ่มธนาคารนะกลุ่มพาณิชย์แล้วก็กลุ่มสื่อสารนะคะคาดบัญชีในภาคบ่ายเนี่ยน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1585แล้วก็1006ได้นะคะก็หวังว่าจะไป1006กันสักทีนึงนะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายค้างฟางให้ไว้2ตัวกับโกเบกนะคะก็คือตัวของคอมเซเว่นกับตัว CRC นะคะบอกคอมเซเว่นเนี่ยวันนี้ปิดมาที่27บาท50แล้วให้แนวรับที่26บาทค่ะมองแนวต้าน29ถึง30บาท stop loss 25บาทนะคะ Acom 7นะคะ CRC นะ CRC นี่โอ้โหคุณฟังสัญญาณบูลลิชออกมาแล้วนะคะดีตัวทำแท่งเขียวยาวเลยทีเดียวนะคะก็ CRC ปิด21บาท90ค่ะให้แนวรับ21บาท70แนวต้าน22บาท50ถึง23บาทตัวนี้โน้ตไว้หน่อยนะคะนะคุณฟังราคามีอัพไซด์ดีนะ22บาท50ถึง23บาทคัดลอสหักหลุด21บาท50นะคุณฟัง2ตัวเด่นจากโกเบกให้เป็นคอมเซเว่นกับตัว CRC ค่ะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะวันนี้ก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับลงตามภูมิภาคเดลต้าเป็นแรงกดดันจัดสนีนะคะแต่ว่าตัวที่เข้ามาพยุงตลาดก็คือตัวแบงค์นะคะคุณฟังดูตัวแบงค์ SCB ก็ดีดมา2บาทเลยนะคะแล้วก็ตัวของ K-Bank บวกมา3บาทด้วยนะคะก็เป็นตัวช่วยประคองตลาดด้วยนะคะ K-Bank SCB แล้วก็ตัว BBL ค่ะส่วนวันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะทิสโก้ให้ไว้นะคะเป็นหุ้นเล็กนะคุณฟังก็จะเป็นตัวสีสวัสดิ์แคปิตอล1969ชื่อย่อ SCAP ค่ะบวกมา5สตางค์แล้วนะคะแนววันนี้ปิดบาท70แนวรับเนี่ยบาท67แล้วก็บาท61 stop loss หลุดบาท61ถ้าไปต่อได้ไปที่8บาท82แล้วก็บาท91นะคะส่วน SVOA ค่ะ SVOA นะคะวันนี้บวกมา5สตางค์เป็นหุ้นเด่นของทิสโก้ปิดมาที่1บาท80ค่ะแนวรับอยู่แถวนี้เลยนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยบาท7บาท86บาท95แล้วก็2บาท4สตางค์ stop loss หักหลุดบาท76นะคะตัว SVOA ค่ะหุ้นเด่นหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ ส่วนทางด้านของหยวนต้านะคะคุณฟังหยวนต้าวันนี้มองตัว CPR นะคะคุณฟังตัว CPR เนี่ยดิจิฟาก็ลุ้นอยู่เช่นกันนะคะ CPO ค่ะยวนต้าให้แนวรับอยู่แถวๆ45.75 บาทค่ะแนวต้านนะคะนะโอ้ถ้าไปแถวไฮเดิมได้นะคะ48.50 บาทถึง 47 บาท stop loss 44.50 บาทค่ะ KTC ด้วยนะคะบัตรกรุงไทยแนวรับ30 บาทค่ะแนวต้าน33.00 บาทถึง 31.50 บาทstop loss 29 บาทอันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าอีกตัวหนึ่ง BCPG นะคะคุณฟังแนวรับ6.80 บาทแนวต้าน7.50 บาทถึง 7.20 บาท stop loss 6.50 บาทนะเป็นหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายของเป็นหุ้นกรอบบ่ายเทคนิคนะคะของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าท่านใดถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีเวลาดูหุ้นเท่าไหร่นักนะคะก็อาจจะต้องเลือกตัวหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ยังได้ valuation จากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณฟังคุณฟังอยู่ใน3,600,000 คนหรือยังนะคะเดือนแรกผ่านไปนะคะที่รัฐบาลให้เรา 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยไม่มีการเก็บสะสมดีจะฝาใช้แล้วเหลืออีกแค่2บาทเท่านั้นเองก็เลยถือว่าตัวเองก็อยู่ใน3,600,000 คนเหมือนกันแล้วก็เมื่อวานแพลตฟอร์ม delivery ก็เริ่มต้นวันแรกนะคะลูกชายดีจะฝ่านี่เขาหันมาขายทุเรียนอบกรอบนะคุณฟังขายในกลุ่มไลน์คอนโดที่เขาอยู่แล้วก็ที่ทำงานเนี่ยมีไทยช่วยไทยพลัสด้วยโอ้โหขายดิบขายดีเลยทีเดียวนะก็เป็นการส่งเสริมการเป็นพ่อค้ารายย่อยนะดิฉันก็ดีใจที่ลูกรู้จักการค้าขายค่ะ 13:44 นค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้รอเก็บอะไรเอ่ยดิฉันฝากเชียร์ CPO ไว้เมื่อวานนี้เก็บกันหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าคุยข่าวกันต่อนะคะเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
1: 13:47 นค่ะมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังทักทายกันได้เลยผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM และรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์นะคะท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากจะคุยถามเพิ่มเติมบอกฟังดีเจฝ่าเขาพูดโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วอยากจะถามรายละเอียดก็โทรได้เลยนะคะ0814914291 0814914291หรือว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ก็ช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับรายการของเรานะคะขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยสำหรับการให้การสนับสนุนน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ค่ะคุณฟังคะเรื่องของเหตุการณ์นะที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการย้าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะก่อนหน้านี้บอกเป็นรองผู้ว่าซีฟู้ดน่ะที่ว่ามีเรื่องความขัดแย้งหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนายนะคุณผู้ชมปรากฏว่าไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์เลยนะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยวันอังคารนะคะก็ปรากฏว่าที่ประชุมครม.วันนี้นะคะคือเมื่อวานนี้มีการย้ายผู้ว่าภูเก็ตใช่ไหมคะแต่วันนี้ในที่ประชุมครม.เนี่ยนะครม.ย้ายผู้ว่าภูเก็ตด้วยค่ะคุณฟังนายนิรัตน์พงศ์สิทธิผาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็ให้นายชนรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองท่านก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดภูเก็ตนะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่มีควันก็ไม่มีไฟนะคะแล้วก็มีการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายเนี่ยไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นนะเมื่อในช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนเมื่อวานนี้นะคะเป็นคำสั่งย้ายฟ้าผ่าเลยนะคุณฟังเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่15มิถุนายนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายนะคะนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยย้ายไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์รองผู้ว่าสมุทรสาครเนี่ยก็มาเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตแทนนายอดุลชูทองรองผู้ว่าภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าสงขลานายลอมดอนให้ยีอเวรองผู้ว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยย้ายไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะตั้งแต่วันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะถ้าให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่16มิถุนายนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ครม.เองนะคุณฟังก็มีการย้ายสลับตำแหน่งเลยผู้ว่าภูเก็ตนะคะก็คือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิสถาวรนะหรือว่าที่ชื่อเล่นว่าผู้ว่าที่ชื่อแซมเบ้เนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคุณฟังท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยนะคะวันนี้เนี่ยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีคำสั่งย้ายนายนิรัตน์พงศ์สิทธิสถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะบอกว่าได้ย้ายแล้วซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมารายละเอียดก็ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นผู้ชี้แจงคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องประสิทธิภาพของการทำงานและมองว่าย้ายมาดีขึ้นที่มาเป็นรองปลัดเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้มีความอาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ของท่านนักข่าวก็ถามว่าคำสั่งย้ายในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่รวมถึงเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้หรือไม่นายกก็บอกว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีหลายเรื่องทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าตนได้ลงไปดำเนินการแต่ยังไม่ดีขึ้นมีคลิปและก็มีการแชร์กันแบบนี้มันก็ทำงานกันไม่ได้เราต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็เอาคนที่ทำงานร่วมกันได้เนี่ยลงไปทำงานเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลขณะเดียวกันต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่สาธารณะและการข่มขู่จากมาเฟียถามว่าแบบนี้ยังจะให้ตนรอรับฟังรายงานอีก9เดือนหรือรอสืบสวนสอบสวนตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนตนก็เลยได้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าช่วงนี้ปัญหามากมายขอให้เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดและนักข่าวก็ถามว่าเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยจะยังดำเนินการต่อไปหรือไม่นายกก็บอกว่าต้องดูประเด็นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังบอกว่าทุกอย่างดีหมดเรียบร้อยไม่มีอะไรท่านปลัดก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงตนสอบทุกวันเพราะปลัดนั้นอยู่กับตนทุกวันส่วนข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ใช่หรือไม่นายกก็บอกว่ารายละเอียดให้ไปถามทางปลัดมหาดไทยเพราะเป็นคนที่นำเสนอขึ้นมาและโน้มน้าวให้เห็นชอบตามในส่วนที่ตนก็เห็นชอบนะคะทางนี้ก็ถามนักข่าวถามว่าต้องกำชับไม่ให้เกิดปัญหานี้ในจังหวัดอื่นหรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าก็ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เป็นตัวอย่างนะคุณฟังนะคะก็เรื่องนี้นะคุณมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยจะมีการผลักดันให้ย้ายผู้ว่าภูเก็ตได้นะพอครม.ออกมาเนี่ยคนก็ร้องอ้าวเหมือนกันว่าอ้าวผู้ว่าภูเก็ตก็โดนย้ายจริงๆนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวกับทางท่านอรลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็บอกเป็นไปตามความเหมาะสมนะคะก็ ผู้ว่าภูเก็ตก็ไปเป็นรองปลัดแทนนะคะแล้วก็ให้นายโชตินรินทร์เกิดสมพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงก็มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกันต่อไปนะคะอันนี้ข่าวอย่างนี้เนี่ยนะผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ต้องไปทำงานให้กับลูกน้องให้ดีไม่ให้มีการเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะไปเถิดทั้งคู่กันอย่างนี้แหละค่ะที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าบางทีเนี่ยการทำงานของข้าราชการประจำก็จะมีพวกบรรดาผู้มีอิทธิพลต่างๆเนี่ยถือว่าหนุนหลังด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างกรณีของที่จังหวัดภูเก็ตดังกล่าวนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันค่ะคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเนี่ยถือว่าเป็นนักลงทุนคุณภาพนะคะเราก็กระจายความเสี่ยงในการลงทุนกันไปอย่าไปลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะคุณฟังต้องเก็บเงินสดกันเอาไว้บ้างแล้วก็ลงในบรรดาเงินฝากต่างๆที่เราลงฝากแล้วเนี่ยนะคะเงินต้นไม่ศูนย์ค่ะคุณฟังมีอีกหนึ่งโครงการค่ะเปิดตัวแล้วนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเปิดตัวนะคะชอบชื่อเงินฝากเขามากเลยเขาต้องคิดเงินฝากมาอย่างดีนะคะเงินฝากหาบทองค่ะเงินฝากหาบทองอันนี้คือถ้าท่านฝากเงินที่ธกส.เนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะคือพอหมดอายุเนี่ยเขาจะต่อให้จะมีโครงการนั้นโครงการนี้ให้ท่านได้ฝากเงินไว้กับธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะนะคะเปิดตัวเงินฝากหาบทองสำหรับลูกค้าเงินฝากล้อมเพชรที่กำลังจะครบกำหนดให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.031 ต่อปีนะคะแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย2ช่วงค่ะประกอบด้วยช่วงที่1ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ถึง15มีนาคม2570อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.95 ต่อปีระยะเวลา9เดือนและก็ช่วงที่2ตั้งแต่วันที่16มีนาคม2570ถึง15เมษายน2570อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปีระยะเวลา2เดือนคิดดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการก็ร้อยละ 1.031 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกวันที่15ของทุกเดือนนะคะจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกเนี่ยวันที่15กรกฎาคม2569สำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากค่ะย้ำนะคะไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนะคะคุณฟังลูกค้าเงินฝากล้อมเพชรที่ครบกำหนดเนี่ยและประสงค์จะฝากเงินต่อเนื่องในเงินฝากหาบทองจะเป็นการฝากเงินทั้งจำนวนต่อแบบอัตโนมัติเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการที่สาขานะคะคือต่อให้ออโต้เลยนะคะแต่ว่าหากลูกค้าประสงค์ฝากเงินบางส่วนหรือไม่ประสงค์ฝากเงินต่อในโครงการเงินฝากหาบทองก็ไปติดต่อที่ธกส.ได้นะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลย 15-30 มิถุนายน2569ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมในการถอนเงินด้วยนะคะร้อยละ1ของต้นเงินที่ถอนขั้นต่ำ500บาทดำเนินการได้เพียงครั้งเท่านั้นคือถ้าคุณไม่ฝากต่อเนี่ยคุณถอนได้นะคะเขาไม่คิดค่าธรรมเนียม 15-30 มิถุนายน2569แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของธกส.นี่ก็จะฝากต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเงินฝากหาบทองนะคะสำหรับลูกค้าเงินฝากล้อมเพชรรับดอกเบี้ยรายเดือนแบบขั้นบันไดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ 1.031% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำเนี่ย 1.21% ต่อปีค่ะคุณฟังนะคะบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากใครที่มีเงินฝากล้อมเพชรอยู่แล้วก็ตัดสินใจนะคะว่าเอ๊ะถ้าจะเอาเงินออกก็ต้องไปติดต่อธกส.แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านบอกฝากต่อเลยก็ออโต้ไปได้เลยนะคะลูกค้าธกส.ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่เกษตรกรนะคุณฟังเป็นคนมีสตางค์นี่แหละที่ฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะมีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับทางกรมการแพทย์ค่ะคุณฟังแฟนรายการดีเจฝ่าเนี่ยดีฝ่าจะย้ำเสมอนะคะว่าเราต้องไปตรวจสุขภาพกันนะคุณฟังอย่าคิดว่าไม่เป็นไรขี้เกียจหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไปตรวจแล้วเจอโรคค่ะจริงๆไปตรวจก่อนรู้ก่อนรักษาก่อนโอกาสหายขาดจากโรคร้ายนั้นมีเยอะนะคะช่วงนี้คุณฟังบอกเลยว่าหลายคนพูดกันนะว่าคนรอบตัวเนี่ยเป็นมะเร็งกันเยอะเลยมะเร็งซึนามิเลยนะเขาบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรู้ก่อนเร็วเราสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นอย่าเพิกเฉยต่อการตรวจสุขภาพประจำปีกันนะคะมีกิจกรรมดีๆค่ะมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์นะคะเขาจะจัดงานที่ เดอะมอลล์ไรฟ์สโตร์งามวงวานค่ะนะเข้างานฟรีด้วยก็จะจัดวันที่20ถึง21นะคะก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ DMS Health Tech for All 9ล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยนะคะคุณผู้เข้าไปติดตามได้ใน Facebook กรมการแพทย์ค่ะมีบริการต่างๆเนี่ยในการตรวจสุขภาพแต่ว่าต้องลงทะเบียนเข้ารับบริการนะคะ9ล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพเพื่อคนไทยที่เดอะมอลล์งามวงวานค่ะชั้น4นะคะเวลา 10:00 นถึง 20:00 นนะคะเขาก็มีให้สแกนต่างๆเพื่อจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยนะคะใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะก็ลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็ walk in ได้ด้วยนะคุณฟังเขาจะมีการ walk in จุดที่ลงทะเบียนภายในงานด้วยอย่างโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะเขาจะมีศูนย์ชะลอเสื่อมสำหรับวัยทำงานนะตรวจวัดแรงบีบมือสะท้อนอายุชีวภาพอ่ะคุณฟังโอ้โหแรงบีบมือเรานี่สำคัญนะคะแล้วจริงๆในการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมันจะสะท้อนหมดเลยนะคะและอีกอันนึงเขาบอกว่าตรวจเรื่องของหลอดเลือดได้ด้วยนะสถาบันโรคทรวงอกสถาบันศิริพรเพื่อการฟื้นฟูนี่เขาตรวจคลินิกสุขภาพเท้าค่ะน่าสนใจมากนะคะงานนี้ดิฉันนำมาฝากแฟนรายการนะคะจากกรมการแพทย์นะคะมากรรมสุขภาพ84ปีของกรมการแพทย์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยนะคะฟรีเลยเข้าชมงานนะคะก็หวังว่าแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวไปใช้บริการตรวจสุขภาพหรือหาความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพของตัวท่านเองนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการนำแผนหารือกับรัสเซียเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากและต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสดีและในวันที่18มิถุนายนนี้ช่วงเย็นตนเองจะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่งสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าแห่งรัสเซียได้เดินทางเข้าพบและมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนร่วมกันแล้วพดิชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเสนอแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชูวาระแห่งชาติสร้างสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจ
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครของคณะกรรมการการแรงงานซึ่งศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จโดยระบุว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยขณะที่ภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนของคนไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสังคมสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนแรงงานต่างด้าวแต่เป็นการปล่อยให้แรงงานจำนวนมากอยู่นอกระบบซึ่งก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงชายแดนการแย่งอาชีพคนไทยภาระงบประมาณท้องถิ่นปัญหาสาธารณสุขและการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำระบบข้อมูลแรงงานแบบ One ID กำหนดโควต้าความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานไทยและปราบปรามขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยแยกผู้กระทำผิดออกจากเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานวาสนาตระเกตรายงาน
1: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 11:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเมืองปาลูซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิและยังไม่พบรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้เมืองปาลูของอินโดนีเซียเคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงในปี2561โดยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 4,000 รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้มีความอ่อนไหวและตื่นตัวเป็นพิเศษต่อเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศปี2551ได้ส่งเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อมาได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoners. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: ทั้งนี้หลักการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็น

2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปส่งร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่มไอวีลีกโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสช.น้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าและบ้านผู้จืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือน อีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไลโวตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
2: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสลวัดไลโวนะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
1: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้ง2ชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
3: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
4: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฝังในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
5: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
6: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้แต่ฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเฉลี่ย20บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
6: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับการทำความสะอาดการทำความรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้ง2ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความ รู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
7: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจต้องพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านฉะนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
8: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้หูพันฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
9: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
10: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไรโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
11: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ย ชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
1: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564
12: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
13: เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วัวสลวงครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

0: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งไปอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วน ตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

ฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีคำสั่งย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานและมองว่าการย้ายมาดีขึ้นขณะเดียวกันในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดการกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงไม่อาจรอรับฟังการรายงานหรือรอการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาโดยเร็วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติน
6: างสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวประกอบด้วยร่างปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม และร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐเอเชียคศ2026ถึง2030ซึ่งร่างเอกสารทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีเน้นสิทธิ์หักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีโดยให้สิทธิ์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทช่วงตลอดระยะเวลา3ปีแบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีซึ่งจะส่งผลดีในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
2: Focus Thailand ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
3: ต้อนรับเข้าสู่ Focus Thailand นะคะในช่วง Healthy Aging ค่ะเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์นะคะเราอยู่ในช่วงบ่ายๆนะคะของวันอังคารนี้16มิถุนายน2569นะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะแล้วก็โชคดีกับการลงทุนทุกรูปแบบเลยนะคะแหมทุกวันที่1กับ16นะคะเราก็ต้องเป็นวันแห่งความสุขนะคะมีกำลังจิตกำลังใจถ้าสมมุติวันนี้เราพลาดไปนะคะเราก็จะมีช่วงเวลาของการตั้งความหวังอีก15วันข้างหน้านะคะจนกว่าจะไปเจอกันในงวดต่อไปนะคะก็ยังไงพอประมาณนะคะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้ด้วยในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงนะคะช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดกันดีๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่เราสามารถใช้โครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะสำหรับเฟสนี้ในการสั่งอาหาร Delivery ได้แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ใครที่ใช้สวัสดิการอันนี้อยู่นะคะก็วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พวกร้านค้าร้านย่อยต่างๆนะคะในฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถจะให้บริการได้ด้วยนะคะก็วันละ200บาทนะคะที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะคะในชีวิตประจำวันให้กับคนที่ได้สวัสดิการนะคะแล้วก็รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะรายเล็กรายน้อยก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะเรื่องของการซื้อสินค้านะคะในช่วงที่เราสามารถใช้สวัสดิการรัฐอันนี้ได้นะคะ60 40นะคะก็ใครเหลืออีกกี่บาทคะสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะดิฉันก็ยังพอเหลืออยู่นะคะหลายคนนี่บอกว่าพอได้โครงการไทยช่วยไทยมานี่ก็ 2,000 ใช่ไหมแต่ละเดือนเนี่ยนะคะหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะคะที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะก็อันนี้แล้วแต่เลยนะคะแต่ละคนก็คงจะใช้สตุ้งสตางค์มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนึงที่เรามีเหมือนกันแน่ๆค่ะคุณผู้ฟังก็คือเวลาอายุมากขึ้นนะคะร่างกายมันก็จะเสื่อมถอยใช่ไหมคะอะไรที่เคยทำได้ดีมันก็จะทำได้น้อยลงเรื่อยๆรวมถึงความจำของเราด้วยนะคะความทรงจำของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปทำได้น้อยลงนะคะเมื่อก่อนอาจจะจำชื่อคนข้อมูลสำคัญใช่ไหมคะถนนหนทางเดี๋ยวนี้พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยอะไรที่เราเคยจำได้ดีมันก็จะน้อยลงไปแต่มันจะมีตัวชี้วัดบางอย่างนะคุณผู้ฟังว่าความจำที่มันถดถอยเนี่ยมันถดถอยถึงแค่ไหนที่มันจะเริ่มเข้าสู่ระยะไม่ปกติแล้วนะคะมันจะไม่ใช่แค่หลงลืมตามวัยตามอายุแหละแต่มันจะมีอาการของโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นนะแล้วก็ทำให้ความจำของเราเนี่ยถดถอยน้อยลงจนผิดปกตินะคะวันนี้ดิฉันก็เลยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันนะคะก็เป็นเสียงที่ได้พูดคุยกับอาจารย์หมอเอาไว้ในพอดแคสต์ที่ชื่อสัพเพสาระนะคะอยู่ในช่อง YouTube สบายดี45 plus นะคะดิฉันคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยค่ะจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุนะคะและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมจากศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะชวนคุณหมอมาอธิบายว่าหลงลืมแบบไหนไม่ปกติและมีอาการของโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นได้นะคะเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
4: เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของอาการหลงลืมภาวะความจำและที่สำคัญนะคะเรื่องวิธีการสังเกตค่ะว่าเราเข้าสู่เขตของการมีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วหรือยังนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยจิตแพทย์ด้านผู้สูงอายุและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมจากศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับคุณวัน
4: ตอนนี้นะคะเรื่องของภาวะสมองอาการหลงลืมอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นที่สนใจมากนะคะในสังคมของประเทศไทยอาจารย์ลองรีวิวสั้นๆดีไหมคะว่าทำไมทุกวันนี้เนี่ยผู้คนถึงได้มาสนใจเรื่องของสมองเสื่อมกันมากขึ้น
5: ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกเพราะว่าสังคมไทยรวมถึงสังคมโลกอ่ะมันมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
4: ค่ะ
5: คำตอบมันน่าจะเป็นที่ว่ามันเป็นเพราะว่าสังคมผู้สูงวัยนี่แหละ
4: ค่ะ
5: การที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเนี่ยเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นสำคัญเพราะมันเป็นประเด็นปัญหาต้นๆเลยในปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุแล้วส่วนใหญ่ของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นภาวะที่รักษาเยียวยาให้หายไม่ได
4: ้ค่ะ
5: แล้วผมคิดว่าความที่สมองมันเป็นอวัยวะที่ล้ำค่ามากมันเป็นสิ่งที่กำหนดให้คนเราเนี่ยสามารถจะคิดพูดทำสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยได้แค่มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสมรรถภาพสมอง
4: ค่ะ
5: ดังนั้นถ้ามันมีความเสื่อมถอยของสมองเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ
4: ่
5: คนก็เลยสนใจเรื่องนี
4: ้คนก็เลยสนใจเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็จะพบว่าทุกวันนี้เนี่ยไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนคุยเรื่องของสมองเรื่องของความจำใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นสมองเสื่อมหรือยังฉันเป็นอัลไซเมอร์แล้วหรือยังนะคะต้องให้อาจารย์ปูพื้นเลยค่ะถ้าพูดถึงความจำของคนเราอะค่ะความจำของคนเราเนี่ยมีกี่รูปแบบด้วยกันคะ
5: เอาเป็นคร่าวๆผมขอจำแนกเป็นสัก4เรื่องนะครับความจำ

0: แต่ละนาทีแล้วถึงเวลาผ่านไปเราจะย้อนดูได้หมายถึงเราจะย้อนกลับไปรำลึกได้ว่าเมื่อเวลานั้นตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะจดจำรายละเอียดได
1: ้
0: ว่ารายละเอียดของเรื่องราวเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างว่าเมื่อวานตอนเย็น
1: ค
0: ุณวันไปไหน คุณวันทำอะไรที่ไหนตอน 18:00 นหรือเมื่อวานตอนเย็นกินข้าวกับอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นความจำอันนี้จะเป็นความจำที่เวลาเสื่อมถอยมันเห็นชัดเจนมากเพราะว่าถ้าเราจำเรื่องที่ผ่านไปไม่ได้แล้วเปรียบเสมือนหนึ่งว่ามันไม่ถูกจดจำเลยเนี่ยมันเป็นประเด็นเนาะ
1: ค่ะ
0: และมักจะเกี่ยวโยงกับโรคสมองเสื่อมที่คนกลัว
1: ค่ะ
0: ก็คือโรคอัลไซเมอร
1: ์
0: มักจะมีปัญหาความจำเรื่องเนี้ยเสื่อมถอยเป็นตัวแรกๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับความจำแบบที่สองก็คือความจำเรียกว่าความจำปฏิบัติการความจำปฏิบัติการคือความจำที่มันเป็นความจำในการประมวลข้อมูลในขณะนั้นๆหมายความว่าเช่นเรากำลังเดินจะไปหยิบของชิ้นหนึ่งที่ชั้นสองขณะที่เราเดินไปเราจะนึกออกใช่ไหมครับว่าเราจะไปทำอะไรแล้วเราก็จะมีวางแผนได้ว่ามันต้องอย่างงู้นอย่างนี้งั้นต่อไปถูกไหมครับแต่คุณมันเคยไหมครับว่าเดินไปกลางทางแล้วเราจะไปเอาอะไรนะ
1: นึกถึงเพลงนี้ค่ะกุญแจบ้านอยู่ในรถกุญแจรถอยู่ในบ้าน
0: เ
1: ข้าขายไหมคะ
0: ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วมันยังมีลักษณะอื่นที่เห็นได้อีกเช่นการพูดหรือการสื่อสารนั่งคุยกันแล้วเราคุยไปได้ครึ่งทางแล้วเมื่อกี้มันจะพูดอะไรนะนึกไม่ออกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความจำแบบนี้เนี่ยเรียกว่าความจำปฏิบัติการมันมักจะเป็นการหลงลืมในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนั้นหรือเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี
1: ้เหมือนช็อตไปดื้อเลยแบบนั้นไหมคะกำลังจะทำอะไรแล้วลืม
0: ความจำแบบนี้เนี่ยเป็นความจำที่มักจะเสื่อมถอยได้ตามวัยมันทำให้คนสูงอายุอาจจะมีประเด็นเรื่องนี้ได้บ่อยขึ้น
1: คิดช้าทำช้า
0: และก็หลุดในขณะที่จะทำสิ่งนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือบางคนมองว่าความจำตัวนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการมีสมาธิการมีจดใจจดจ่อดีหรือไม่เพราะมันชวนให้มันใช้สมาธิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วความบกพร่องตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวมันเกิดในปัญหาหลายอย่าง
1: ค่ะ
0: ปัญหาเช่นการมีโรคประจำตัวการอดนอนยาบางชนิดนะครับหรือเช่นเป็นโรคของฮอร์โมนต่อมไร้ท่อนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาหลอดเลือดในสมองเพราะทำให้ความจำชนิดนี้เนี่ยพังได
1: ้
0: ถ้ามันพังมากๆเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่ามันเจอได้ในคนสูงวัยปกติแต่สิ่งที่เจอในคนสูงวัยปกติเนี่ยมันต้องไม่รุนแรงและไม่ถี่มากจนกระทั่งมีผลกระทบกับความสามารถในการใช้ชีวิตของเขาไม่ได้ทำให้คนรอบข้างรู้ว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะนี่เป็นต้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะเสื่อมได้แล้วความเสื่อมของคนสูงอายุในความจำแบบนี้เนี่ยมันค่อยถดถอยนะครับความจำชนิดที่3เป็นความจำที่เกี่ยวข้องกับภาพเกี่ยวข้องกับทิศทางซึ่งความจำเกี่ยวกับทิศทางเกี่ยวกับภาพต่างๆในสมองของคนเราเนี่ยมันก็ถอยได้ตามวัยเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนสูงอายุที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะมีความสามารถในการจดจำเช่นสิ่งของตำแหน่งตรงนี้ได้ลดถอยลงได้ยกตัวอย่างว่าขับรถไปพารากอน
1: ค่ะ
0: มันที่จอดรถมันกว้างมันใหญ่มากเลยเนาะแล้วเผอิญเรารีบ
1: ค่ะ
0: หรือว่าเราคุยโทรศัพท์อยู่แล้วได้ที่จอดรถแล้วเราก็ลงก็โทรศัพท์คุยไปเสร็จแล้วไปจัดการธุระเสร็จจะกลับบ้านจอดรถตรงไหนอะ
1: อาจารย์นี่เป็นปัญหาสากลเลยนะคะว่าเราจำที่จอดรถไม่ได
0: ้ไอ้ความจำแบบนี้มันเป็นความจำที่เสื่อมถอยตามวัยส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ว่ายังก็ตามความจำแบบนี้เนี่ยมันถ้าเราตั้งใจเราใส่ใจมัน
1: ค่ะ
0: เราลงจากรถเราไม่ได้โทรศัพท์เราพยายามมองบริบทที่เราจอดรถอ๋อนี่มันมีป้ายสัญลักษณ์บอกว่าชั้น B2 เลขที่ L11 ยกตัวอย่างเราจะจำได้ว่าจอดรถไปตรงไหนถึงเวลาเราจะไม่ลืมแต่ถ้าเมื่อเราไม่ใส่ใจ
1: เราจะหรือเรารีบ
0: เราจะลืมเราจะลืมทันทีเพราะนั้นเนี่ย พวกนี้ก็คือ

0: หมายถ้าคนอายุน้อยๆวัยหนุ่มสาวเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความพยายามนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันถูกบันทึกอัตโนมัติเลย
1: ค่ะ
0: รวมถึงทิศทางต่างๆเราไปในสถานที่ใหม่แปลกใหม่แล้วเราไปแล้วเราเริ่มเห็นมาร้านอยู่ตรงนี้มีสัญลักษณ์ตรงนี้คนวัยหนุ่มสาวแป๊บเดียวเขาจะจำได้แล้วเขาจะประมวลภาพแล้วสร้างแผนที่ในสมองได้โดยที่ไม่ต้องพยายามไปดึงข้อมูลออกมาแต่คนสูงอายุเนี่ยจะทำตรงนี้ได้น้อยลงอันนี้ก็เป็นความจำแบบที่3ที
1: ่
0: เสื่อมถอยได้ตามวัยแต่ว่าก็จะมีสมองเสื่อมบางชนิดเหมือนกันที่จะมีผลทำให้ความเสื่อมถอยตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วเกิดขึ้นได้มาก
1: คุณผู้ฟังถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะเพราะว่ามันเหมือนเช็คลิสต์เลยค่ะแล้วดิฉันเชื่อว่าหลายคนจะเริ่มเอามือทาบอกเลยนะคะว่าที่อาจารย์พูดมาทั้ง3เรื่องเนี่ยคือฉันนั่นเองยังไม่จบยังมีอย่างที่4อยู
0: ่อย่างที่4ครับ
1: อย่างที่4คืออะไรคะ
0: คือเรื่องภาษาเรื่ององค์ความรู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในสมองเราเนี่ยมันจะมีศูนย์ที่เขาจะเก็บรวบรวมคำศัพท์ทั้งหลายเก็บองค์ความรู้ทั้งหลายอยู่ในหัวของเรานะครับมันก็แปลว่ายังไงครับแปลว่าถึงเวลาเนี่ยสมมติว่าเราจะใช้ภาษาเราจะคิดถึงของสิ่งหนึ่งเราจะนึกออกว่าของสิ่งนั้น
1: คืออะไร
0: มันคืออะไรมันเรียกว่าอะไร
1: มันมีภาพในหัวขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: แล้วแต่คนเลยครับวิธีการจำอันนี้แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยถ้ามีความทรงจำแบบเป็นภาพได้ดีเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงของภาพกับชื่อนั้น
1: กับชื่อนั้น
0: ได้ค่อนข้างจะดีความจริงเรื่องภาพเนี่ยมันจะเสียไปช้านะครับมันมีวิธีการในการที่เราจะเหมือนฝึกจำเนี่ยด้วยการเอาเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องอะไรไปโยงกับสิ่งใหม่ที่เราก็ต้องการจะเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหน่วยความจำในสมองที่เขาจะบันทึกเรื่องบันทึกเกี่ยวกับศัพท์คำศัพท์ความหมายของศัพท์ต่างๆองค์ความรู้ต่าง
1: ๆในสมองคำในสมองเราอย่าง
0: นี้
1: ล่ะ
0: มันเป็นห้องสมุดถึงเวลาก็ไปดึงกับความองค์ความรู้พวกนี้ว่าชื่อพวกนี้ออกมาแล้วอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเสื่อมตามวัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเจอคนสูงอายุว่าบางทีเนี่ยเอ๊ะมันนึกชื่อคนไม่ออกโดยเฉพาะคนใหม่ๆเนี่ยแล้วคนใหม่ๆนี่ก็ชื่อก็ซับซ้อนแล้วทำเมื่อไหร่นะชื่อนั้นสิ่งนั้นเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานเลยยกตัวอย่างเช่นคนสมัยใหม่ชื่อมันแปลกๆบางทีไม่มีสระเลยไม่มีตัวสะกดเลยอย่าง
1: ชื่อที่เราไม่คุ้นเคย
0: เราอย่างเงี้ยเราจะจำได้ยากมากเราถึงเวลาเนี่ยแน่นอนเราจำไม่ได้หรอก
1: เราก็จำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความจำสี่รูปแบบซึ่งคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจถ้าเกิดว่ามีภาวะหลงลืมความจำใดๆไปเพราะจริงๆแล้วมันมีตัวชี้วัดอยู่ว่ามันเป็นการหลงลืมตามวัยหรือสถานการณ์หรือเป็นความจำที่หายไปเพราะภาวะสมองเสื่อมใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายไปนะคะในพอดแคสต์ของเราตอนนี้อยากรู้ก่อนค่ะอาจารย์ความจำทั้ง4รูปแบบนี้เนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าเขาเสื่อมถอยเขาจะเรียงลำดับไหมคะหรือว่าไม่มีลำดับเลยแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะอะไรหายไปก่อน
0: ไม่มีลำดับครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าความจำเรื่องบันทึกเหตุการณ์เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นอันที่ไม่ควรจะเสื่อมมากถ้าเป็นการเสื่อมตามวัยแต่อีก3อย่างเนี่ยมันอาจจะเสื่อมเพิ่มขึ้นตามวัยได้นะครับและมันไม่มีลักษณะพิเศษว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าสมองเสื่อมมันเกิดจากหลายสาเหตุแล้วแต่ละสาเหตุเนี่ยจะมีลักษณะการนำของความเสื่อมที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเสื่อมถอยที่เกิดจากโรคอัลไซเมอร์มันมักจะเป็นเรื่องบันทึกเรื่องราวก่อนมาก่อนเรื่องอื่นถ้าเป็นจากหลอดเลือดสมองมันจะเป็นความจำปฏิบัติการแต่ถ้าหลอดเลือดมีปัญหากับศูนย์ภาษาก็จะกลายเป็นเรื่องของภาษาก่อน
1: มันขึ้นอยู่กับว่าจุดบาดเจ็บจุดเสียหาย
0: มันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วสาเหตุของโรคนั้นเกิดจากอะไร
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้อาจารย์ลองแนะนำคุณผู้ฟังหน่อยค่ะว่าอาการหลงลืมที่มันส่อให้เห็นแล้วว่าเนี่ยเรากำลังมีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นมีจุดสังเกตตรงไหนยังไงคะ
0: อันที่หนึ่งเนี่ยความเสื่อมถอยของเรื่องความจำ ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบด้วยความรุนแรงเพิ่มขึ้นชัดเจนชัดเจนมากขนาดที่เราก็รู้สึกคนรอบข้างก็รู้สึกแล้วความหลงลืมที่ว่านั้นเนี่ยมีผลกระทบทำให้เราไม่สามารถจะใช้ชีวิตทำกิจวัตรทำสิ่งต่างๆที่ครั้งหนึ่งเราเคยทำได้ดีแล้วอยู่ๆมันทำไม่ได้เพราะอุปสรรคคือความจำความหลงลืมพวกนี้เนี่ยมีผลต่อการทำกิจวัตรนั้นๆฟังดูจะเข้าใจยากจะบอกตัวอย่างก็ได้ว่าอย่างเช่นคนที่จำบันทึกเหตุการณ์ไม่ได
1: ้
0: ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงที่แล้ววัน1วันที่แล้วเนี่ยคือไม่ควรลืมเลยถ้าสมมติว่าเรานึกไม่ออกแล้วก็มีคนมาบอกหรือแม้กระทั่งมีอาจจะมีคลิปมาเปิดให้ดูด้วยซ้ำไป
1: ว่าเราทำสิ่งนี้นะ
0: ใช่
1: แ
0: ล้วเรารู้สึกว่า
1: ไม่คุ้นเลยมันเคยเกิดขึ้นด้วยหรอ
0: ใช่อันนี้ผิดปกติแน่นอน
1: อันนี้ชัดเจนแน่ๆ
0: อันนี้ชัดเจนแน
1: ่ๆ
0: หรือความจำที่หายไปเนี่ยเอ้ย5นาทีก็หายไปแล้วอ่ะไอ้ที่เกิดขึ้น10นาทีแล้วเนี่ยเสมือนหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเลยอ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นความผิดปกติแน่นอนแล้วก็คือความถี่ความรุนแรง
1: ความถี่ความรุนแรง
0: และมันชัดเจนชัดเจนจนกระทั่งคนอื่นก็เริ่มสังเกตแล้วว่าอันนี้มันไม่ปกตินะทีนี้อันที่ชัดเจนเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู
1: ้ค่ะ
0: มักจะไม่ค่อยรู้ว่าอันที่มันเป็น
1: ต้องให้คนอื่นเนี่ย
0: มันผิดปกติ
1: ใช่ไหมคะต้องให้คนอื่นเนี่ยบอกว่าตอนนี้เธอเริ่มไม่ค่อยโอเค
0: แล้วบางทีคนอื่นที่บอกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวก็รู้สึกว่าไม่จริง
1: มันมี
0: คำพูดอยู่คำหนึ่งที่ในกลุ่มพวกหมอพวกเราจะบอกบอกคนไข้บอกญาติบอกคนไข้เสมอว่าคนที่ลืมเยอะๆแล้วรู้ว่าตัวเองลืมมักจะไม่ผิดปกติเท่าไหร
1: ่
0: แต่คนที่ลืมเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไร
1: อัน
0: นั้นชัดเจนครับอันนั้นชัดเจนการอย่างรู้ไม่ค่อยดีตัวนี้ก็เป็นปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆระดับความหลงลืมเนี่ยมันมีระดับของมันอยู
1: ่
0: ระดับปกติทั่วไปอันนี้เป็นไปตามวัยมันจะมีอยู่บ้างครับ
1: มันต้องมีอยู่แล้ว
0: มีอยู่บ้างแล้วมันเสื่อมอยู่แล้วครับแต่ว่าความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นตามวัยเนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปมันทำให้เขาเนี่ยสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตต่างๆได้เพราะนั้นเนี่ยคนสูงอายุปกติเนี่ยก็คือเสื่อมได้นะครับแต่ถ้าเสื่อมชัดเจนมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนตัวเองก็รู้สึกคนอื่นก็รู้สึกแต่ยังไม่มีผลกระทบกับความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาอันนี้เราอาจจะเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะความเสื่อมถอยก่อนเกิดภาวะสมองเสื่อม
1: ค่ะ
0: แล้วที่เราเรียกกันว่าภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยภาษาอังกฤษคือคำว่าmild cognitive impairment ถ้าย่อคือย่อคำว่า MCI ในภาษาอังกฤษดังนั้นจุดตัดการข้ามเส้นระหว่าง MCI ไปสมองเสื่อมคืออะไรครับเมื่อไหร่ชัดเจนแล้วมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันปุ๊บนั่นคือสมองเสื่อมแล้ว
1: ให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราสรุปว่าอาการหลงลืมก็คืออาการอย่างหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมแต่มันมีระดับของการหลงลืมอยู่ใช่ไหมคะว่าหลงลืมแค่ไหนเป็นการหลงลืมที่เกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือหลงลืมแบบไหนที่อยู่ในระดับของการมีภาวะสมองเสื่อมซึ่งระดับของภาวะสมองเสื่อมก็ยังแบ่งออกเป็น2ระดับอีกก็คือในระยะเริ่มต้นใช่ไหมคะก่อนที่จะมีภาวะสมองเสื่อมกับเข้าเขตภาวะสมองเสื่อมเต็มรูปแบบแล้วใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่สมองเราเสื่อมถอยเนี่ยค่ะอาจารย์นอกจากปัญหาเรื่องความจำการหลงลืมมันมีปัญหาอย่างอื่นที่จะตามมาอีกไหมคะ
0: มีครับ
1: ค่ะ
0: คือสมองเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการรับประสาทสัมผัสถูกไหมครับนี่คือเรื่องหนึ่งอันที่2ก็คือเรื่องของกรรมการกำหนดอารมณ์พฤติกรรมของคนเราใช่ไหมครับอันที่3เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความสามารถขั้นสูงของสมองที่เราเรียกว่าการรู้คิดการรู้คิดเนี่ยมันประกอบไปด้วยความสามารถทั้งหมดประมาณ6ด้านด้านที่1ก็เรื่องของความจำและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคือการเรียนรู้เนี่ยมันใช้ความจำเป็นพื้นฐานคนที่จำไม่ได้ก็ ็จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไม่ได
1: ้
0: นะครับเรื่องที่สองคือเรื่องการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆ follow เรื่องนั้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการที่เราว่าเรานั่งดูหนังเรื่องหนึ่งเรานั่งฟังข่าวเรานั่งฟังบรรยายแล้วเราตามเรื่องได้ตลอดไหมถ้าเราตามเรื่องตลอดก็แปลว่าสมาธิเราต้องดีเพราะฉะนั้นให้สมองเสื่อมบางคนเนี่ยสมาธิไม่ดีนั่งฟังนั่งดูอะไรไปหน่อยหนึ่งสัก5นาทีหลุดแหละเริ่มไม่รู้เรื่องละ เพราะมันใจมันไม่สามารถจดจ่อได้อันที่3เนี่ยมันคือเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการอันนี้เหมือน CEO ของสมองเลยครับ
1: CEO
0: สมองทำอะไรครับ CEO สมองจะมีการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกรับรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวใช้เหตุผลตัดสินใจใช้ความสามารถเชิงนามธรรมใช้ตรรกะมันรวมไปถึงเรื่องของความสามารถในการมี creativity ในการมีความคิดสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหนและไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถในการที่เราจะคิดวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจัดการเนี่ยในคนสูงอายุทั่วๆไปเนี่ยมันก็เสื่อมนะครับมันเสื่อมลงระดับหนึ่งด้วยความเสื่อมของสมองเองทำให้คนสูงอายุหลายๆคนเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นคนไม่ยืดหยุ่นกลายเป็นคนดื
1: ้อ
0: กลายเป็นคนใช้เหตุผลเดิม
1: ๆ
0: ไม่สามารถจะใช้เหตุผลใหม่ๆได้แล้วก็ทำให้การตัดสินใจได้ไม่ดีไม่แม่นยำและเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงเพราะว่า CEO สมองทำงานไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเรื่องที่3เรื่องที่4คือเรื่องของการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังการพูดการอ่านการเขียนอันนี้ก็ซับซ้อนนะครับมีหลายเรื่องในนั้นเลยนะครับอันที่5เนี่ย คือความสามารถในเรื่องของเกี่ยวกับการกะระยะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งมิติต่างๆเรื่องของการทำกิจกรรมกิจวัตรที่มีลำดับขั้นตอนในภาษาทางการแพทย์เรียกว่า praxis นะครับดังนั้นเรื่องนี้มันคือเรื่องว่าเรากะระยะได้ไหมเราสามารถจะวาดภาพ3มิติในหัวเราได้ไห
1: ม
0: เราบอกทิศทางได้ไหมเราเห็นของชิ้นหนึ่งวิ่งมาเรากะความเร็วมันได้ไห
1: ม
0: เราบอกความตื้นลึกหนาบางของสิ่งนั้นที่เราเห็นได้ไหมคนสูงอายุบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอาจจะขับรถแล้วคือเฉียวชนเยอะแล้วเกิดอุบัติเหตุง่ายเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยมันกะไม่ได้ว่า
1: อ
0: ันนั้นห่างแค่ไหน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วตรงนั้นมาถึงเราใช้เวลานานแค่ไหนเร็วแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: มีอีกไหมคะห้าด้าน
0: แล้วก็ด้านที่หกด้านที่หกคือการรู้คิดด้านสังคม
1: อ
0: ันนี้ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย
1: ์
0: ทำให้มนุษย์มีเรียกว่าอะไรมีสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามีเอมพัตตี้คนอื่นได้เพราะว่าความการรู้คิดด้านสังคมเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วทำให้เรามีความยับยั้งชั่งใจเราจะไม่พูดสิ่งที่หัวเราคิดทุกเรื่
1: อง
0: เราจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเรารู้ว่าในที่สาธารณะเราจะทำอะไรได้อะไรที่ไม่ควรในคนสูงอายุหลายๆคนที่เกิดภาวะสมองเสื่อมบางคนเนี่ยมันเสียเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกก็
1: ม
0: ีมันทำให้คนสูงอายุคนนั้นเนี่ยดูบุคลิกภาพเปลี่ยน
1: ซึ่งลูกหลานอาจจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เป็นคำพูดที่ติดปากลูกหลานมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เราไม่เป็นแบบนี้
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็มีประมาณ6เรื่องเนี่ยครับ
1: ค่ะอาจารย์ลองทบทวนหน่อยได้ไหมคะว่า6ด้านของการรู้คิดมีอะไร
0: ความจำสมาธิเชิงซ้อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่อง CEO คือการบริหารจัดการ
1: ภาษา
0: การกะระยะและการทำกิจวัตรกิจกรรมที่มันมีลำดับขั้นตอนแล้วก็การเข้าสังคม
1: 6ด้านนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับตัวเช็คลิสต์ได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได
1: ้ว่าเนี่ยผู้สูงอายุที่บ้านเราเนี่ยเข้าเขต
0: ได้เวลาไปหาคุณหมอเขาว่าที่เขาดูเรื่องนี้เขาก็จะถามประมาณเนี่ยครับประมาณ 5-6 เรื่องเนี่ยว่าเป็นยังไง
1: ค่ะแล้วเวลาเราเข้าสู่ระยะของสมองเสื่อมแล้วอะค่ะอาจารย์มีระดับไหมคะ
0: มีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราจะแบ่งระดับความเสื่อมได้ประมาณทั้ง3ระยะนะครับ3ระยะง่ายๆครับ คือเป็นมากเป็นปานกลางเป็นน้อยเป็นน้อยก็คือหลังจากที่คนคนหนึ่งเนี่ยก้าวข้ามผ่านภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย MCI ไปสู่ภาวะสมองเสื่อ
1: ม
0: ตรงที่บอกว่าเขาจะเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้กิจวัตรประจำวันเนี่ยที่เสียเนี่ยกิจวัตรประจำวันเนี่ยมีกี่ระดับ
1: ม
0: ีสองระดับระดับที่หนึ่งคือกิจวัตรประจำวันที่ซับซ้อนความสามารถของคนเราในการที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเช่นการเดินทางออกนอกบ้านใช้จ่ายเงินไปช้อปปิ้งแล้วมันทำให้เราออกไปทำงานไปชีวิตนอกบ้านได้นะครับอันนี้จะเสียก่
1: อ
0: นเสียก่อนเสมอเลยครับในทุกสมองเสื่อมทุกชนิดเลยและถ้าความเสื่อมถอยเป็นมากขึ้นจะเสียส่วนที่สองคือความสามารถในการทำกิจวัตรที่เป็นกิจวัตรพื้นฐาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่า basic ADL นะครับอันนี้คือความสามารถที่ทำให้คนเราเนี่ยทำอะไรให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวถ้าคนไข้สมองเสื่อมระดับที่มีผลกระทบกับเรื่องนี้แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าไงครับแสดงว่าสมองเสื่อมนั้นเนี่ยรุนแรงละเขาจะต้องพึ่งผู้ดูแลเกือบ 100% เลย
1: ค่ะ
0: เขาอยู่คนเดียวไม่ได
1: ้อันนี้จะถือว่าเป็นระดับไหนคะถ้าเกิดว่าต้องมีคนอยู่ด้วยก็คือระดับรุนแรงแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตลำพังได
0: ้แล้วระยะสุดท้ายของไข้สมองเสื่อมที่รุนแรงเนี่ยมักจะติดเตียงเคลื่อนไหวเองไม่ได
1: ้ค่ะอาจารย์คะฟังดูแล้วก็น่าเศร้าและส่วนตัวรู้สึกว่าหดหู่เหมือนกันนะคะถ้าคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะเคยเป็นใครมาก็ตามแต่ไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เขามีภาวะสมองเสื่อมแล้วเขาสูญเสียความเป็นตัวตนสูญเสียคุณภาพชีวิตสูญเสียแม้กระทั่งความสามารถในการใช้ชีวิตด้วยตัวเองถ้าสมมติว่าในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะมีคนเป็นสมองเสื่
0: อม
1: สิ่งที่คนในครอบครัวต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนคืออะไรคะ
0: การเข้าใจตัวโรคก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปจะต้องวางแผนยังไงต่อไปเพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วมีวิธีเยียวยาไห
1: ม
0: วิธีเยียวยานั้นน่ะจะช่วยล้างน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาในเช่นโรคอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยรักษาก็ไม่หายครับเพียงแต่มันอาจจะชะลอทำให้เกิดช้าลงแล้วทำให้คนไข้คุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการที่ญาติจะต้องดูแลคนไข้เนี่ยมันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปตามความเป็นจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจนั่นแปลว่าอาจจะคาดหวังว่ารักษาเพื่อให้หายไม่ได้แต่รักษาเพื่อให้คนไข้และทำให้ญาติที่ดูแลเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ทุกข์ใจมาก
1: ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผู้ป่วยไม่ได้แกล้งนะนี่ไม่ใช่เรื่องนิสัยแต่มันเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่อาจจะทำให้เขาเปลี่ยน
0: และสมองเสื่อมก็ไม่ได้มีแค่เรื่องการรู้คิดเสื่อมด้วยเพราะมันจะมีปัญหาพฤติกรรมมีอาการทางจิตเวชซึ่งปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นปัญหาที่รุกเร้
1: า
0: แล้วทำให้ผู้ดูแลเนี่ยเดือดร้อนมาก
1: เดือดร้อนตัดภาพมาในชีวิตจริงค่ะอาจารย์คะปัญหาที่อาจารย์มักเจอในห้องตรวจมีอะไรบ้างคะวันว่าน่าจะเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะดูเหมือนแบบผู้ดูแลก็ต้องรับบทหนักในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยค่ะ
0: คือจริงๆแล้วการดูแลคนไข้สมองเสื่อมมันไม่ใช่แค่วินิจฉัยบอกคำวินิจฉัยจ่ายยาแต่มันต้องช่วยให้คนไข้กับญาติเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นความสำเร็จในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งคนเนี่ยครึ่งหนึ่งของความสำเร็จนั้นเนี่ยมันคือการเยียวยาการรักษาโดยไม่ใช้ยาโดยการปรับพฤติกรรมปรับการใช้ชีวิตปรับสภาพแวดล้อม
1: ปรับ
0: วิธีคิด
1: ปรับใจด้วย
0: ปรับใจ
1: วันวันน่าจะหนักมากเลยเรื่องของการปรับจิตปรับใจ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วปัญหาที่เป็นปัญหามากเลยคือปัญหาพฤติกรรมในคนไข้สมองเสื่อมเพราะคนไข้สมองเสื่อมมันบางคนมองว่าสมองเสื่อมมันก็คือสมองมันเสื่อมถอยมันก็คือสมองเหมือน
1: กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึง
0: เออไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่ใช่อย่างนั้นแค่ทีเดียว
1: มันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้น
0: มันเทียบอย่างกันได้แต่อย่าลืมว่าสมองเนี่ยเสื่อมเหมือนเป็นเด็กแต่ตัวตนคนไข้เนี่ยยังมีตลอดเวลา
1: และเป็นผู้สูงอายุด้วย
0: และเป็นคนที่เคยเป็นใครบางคนมาก่อน
1: เคยเป็นคนที่สำคัญในครอบครัวด้วย
0: เขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณแต่วันนึงคุณจะบอกเขาว่าอันนี้ทำไม่ได
1: ้
0: อันนี้ทำได้
1: จะไปดูแลเขาแบบเด็ก 100% ก็ไม่ได้
0: ทำไมคุณทำแบบนี
1: ้
0: ไอ้ทำอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อกี้จำผิดนะเรื่องจริงคืออย่างนี
1: ้
0: แล้วเราไปบอกเขาอ่ะเขาจะยอมได้ไงอ่ะ
1: เขาก็ยังมีศักดิ์ศรีความเป็นพ่อแม่เราอยู
0: ่ถูกแต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดในเด็กเด็กก็สอนเขาไปว่าอันนี้ไม่ถูกนะลูก
1: อ
0: ันนี้ต้องแบบนี้นะเด็กฟังเพราะเด็กพร้อมจะรับเรื่องราวแล้วเขาก็โตได้แต่ในขณะที่คนให้สมองเสื่อมเนี่ยมันโตไม่ได้แล้วอ่ะเรื่องราวซับซ้อนเราถึงต้องมานั่งทำพอดแคสต์กันเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วการทำพอดแคสต์เนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองไม่ให้เป็นสมองเสื่
1: อ
0: มหรือถ้าเป็นก็เป็นให้ช้าเพราะเป็นแล้วเนี่ยมันลำบากมาก
1: มันลำบากมันยากและไม่ได้ยากแค่คนป่วยแต่ยากรวมถึงทุกคนที่อยู่แวดล้อม
0: แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่อยากให้คนที่มีญาติหรือตัวเองมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยทุกข์ใจมากนะครับเพราะว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอนะครับ
1: แต่พอพูดว่าสมองเสื่อมเนี่ยคนสนใจเยอะขึ้นในสังคมผู้สูงอายุก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่เยอะมากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ถาโถมมากอะไรที่เป็นความเข้าใจถูกเข้าใจผิดที่ญาติหรือคนไข้มาบอกอาจารย์ว่าได้ยินมาจากทางนั้นได้ยินเขาว่าอย่างนี้แล้วอาจารย์รู้สึกว่าเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับสมองเสื่อมมีไหมคะ
0: โอ้เยอะแยะเลยครับ
1: เช่น
0: ผมเข้าใจว่าโดยเฉพาะมีแนวคิดเรื่องของวิธีการสารเคมีย า
1: อ
0: าหารบางอย่างตัวช่วยบางอย่างหรือวิธีการบางอย่างเช่นท่าออกกำลังกายบางท่า
1: หรือเทคนิคอะไรก็ตาม
0: อะไรก็ช่างมันอาจจะไม่มีสิ่งนั้น
1: มันอาจจะไม่มีสิ่งน
0: ั้
1: น
0: สิ่งสำคัญของผู้สูงวัยยุคใหม่เนี่ยคือการสามารถที่จะรับข้อมูลและบอกได้ว่าข้อมูลนี้ฉันจะเชื่อดีไหมแล้วฉันจะเชื่อมันเพราะอะไรแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยสำคัญมาก
1: ค่ะ
0: คนที่พูดนี่คือใคร
1: เพราะฉะนั้นคำถามต่อไปเนี่ยวันอยากจะให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเรากำลังจะฟังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆคำถามก็คือเมื่อไหร่คะอาจารย์ที่เราควรจะพาผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเราที่เราคาดว่ากำลังจะมีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นมาพบแพทย์
0: เมื่อเราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนใกล้ตัวของเราชัดเจน คือมีความเปลี่ยนแปลงชัดเจน ชัดเจนในเรื่องของการรู้คิดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างที่ผมว่าไปหกด้านนั่นแหละ โดยเฉพาะถ้าถามว่าสาเหตุของโรคสมองเสื่อมเพราะสมองเสื่อมที่เจอบ่อยสุดคือเรื่องอะไรคือเรื่องอัลไซเมอร
1: ์
0: ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบันทึกเหตุการณ
1: ์
0: ถ้าเราเห็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรู้คิดชัดเจนเราเห็นคนคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เราเห็นคนคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกนิสัยใจคอ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนไปจากเดิมชัดเจนแล้วเราเห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความถดถอยในความสามารถในการทำกิจวัตรที่ครั้งหนึ่งเคยทำได้ดีแล้วมันถอยลงเยอะ
1: เขาเริ่มแปลกๆแล้ว
0: อันเนี้ยควรพาไปหาหมอ
1: ควรพาไปหาหมออาจารย์อยากฝากอะไรทิ้งท้ายใน EP นี้ไหมคะสั้นๆค่ะ
0: ครับก็จริงๆวันนี้เราคุยกันเรื่องหลงลืมแล้วก็เรื่องสมองเสื่อมนะครับแล้วผมเข้าใจว่าทุกท่านก็คงจะที่นั่งฟังเนี่ยสนใจฟังอยู่เนี่ยก็คงจะสนใจเรื่องสมองเสื่อมเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดขึ้นกับเรากับคนรอบตัวเราหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นโรคที่มาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้นแล้วส่วนใหญ่แล้วภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่รักษาให้หายไม่ได้แล้วมันก็จะเสื่อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามวัยดังนั้นดีที่สุดแล้วคือทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นทำยังไงจะป้องกันตัวเองได้หรือเป็นให้มันช้าที่สุดแล้วมีการเตรียมตัวที่ดีซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆโอกาสเราจะลดลงเยอะที่จะเป็นเกิดภาวะสมองเสื่อม
1: ค่ะก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังของเราด้วยนะคะที่อยู่กับพอดแคสต์ของเรามาวันนี้เราคุยกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รายละเอียดที่ครบถ้วนแล้วก็รอบด้านนะคะรวมถึงไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่าโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่ไกลตัวเนาะเพราะจริงๆวันนึงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันใดวันนึงเราอาจจะเข้าเขตของการเป็นภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เท่าทันโรคนี้ด้วยนะคะขอบ คุณอย่างยิ่งเลยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยนะคะจิตแพทย์ด้านผู้สูงอายุและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมจากศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะขอบคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะนี่คือช่วงแรกนะคะที่ชวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาการหลงลืมนะคะที่เป็นภาวะซึ่งเกิดขึ้นนะคะตามสังคมของผู้สูงอายุของประเทศไทยเนาะเราก็จะมีคนสูงอายุมากขึ้นแล้วก็เราก็จะเจอคนที่มีอาการหลงลืมนะคะมากขึ้นเรื่อยๆความจำถดถอยนะคะดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าเขตของการจะแตะการเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะก็สังเกตนะคะตัวเองเนี่ยเวลาขึ้นอายุเลข5เนาะเราก็เห็นความทรงจำที่มันถดถอยแบบชัดเจนมากเลยนะคะพอฟังคุณหมออธิบายแล้วก็รู้สึกว่าต้องเป็นข้อมูลในการสังเกตตัวเราเองมากขึ้นนะคะว่าเมื่อไหร่ที่อาการหลงลืมของเราเนี่ยมันเริ่มไม่ปกติแล้วนะคะมันมีอาการของโรคอะไรแฝงอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่เอาจริงนะคะคนที่มีคนอยู่ด้วยเนี่ยดิฉันว่าโชคดีกว่านะคะเพราะว่าก็จะมีคนคอยบอกเราใช่ไหมว่าเฮ้ยช่วงนี้เธอหลงลืมเยอะขึ้นไหมช่วงนี้เธอดูจําอะไรไม่ค่อยได้แต่ดิฉันว่าคนอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยรู้ตัวนะคะคุณฟังว่าเราหลงลืมมากขึ้นหรือเปล่าเราจําอะไรได้น้อยลงไหมซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีคนที่อยู่คนเดียวเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้เป็นข้อมูลให้กับคุณฟังนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์ด้วยนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
1: ช่วงที่แล้วก็ให้คุณผู้ฟังฟังกันยาวไปเลยนะคะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับภาวะหลงลืมแล้วก็เรื่องของโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะวิธีการสังเกตนะคะว่าอะไรที่มันไม่ปกติแล้วมีอาการทางสมองพูดติดๆขัดๆนะคะอะไรที่มันเป็นอาการไม่ปกตินะคะแล้วเราจะได้สังเกตตัวเองได้ทันท่วงทีนะคะเวลาที่เหลืออยู่ดิฉันว่าเรามาคุยกับสิ่งที่มันกำลังจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตกันดีกว่านะคือเราพูดถึงการใช้ชีวิตระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดถึงในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะมันเป็นยุคของ AI เนาะคือถ้าภาษาไทยมันใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะแต่ว่าคือดิฉันรู้สึกว่ามัน AI นี่มันน่าจะเป็นอะไรที่เยอะกว่าเนาะมันมีทั้งเรื่องของนวัตกรรมหุ่นยนต์ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เข้าไปทดแทนสิ่งเก่าเนาะมันเป็นการเรียกว่าก้าวข้ามโลกของยุคที่เมื่อก่อนมันเป็นเทคโนโลยีก็จริงนะมันเป็นดิจิตอลนะแต่ตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่ยุคของ AI แล้วนะคะก็เรียกว่ามันมีสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องทำด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาทำแทนให้และแน่นอนว่าพูดถึงอาชีพที่มันจะต้องหายไปนะคะเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์นะคะหรือว่า AI นะคะมันก็เกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะ ไปเจอข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะซึ่งเขาประเมินว่าสำหรับในประเทศไทยจะมีแรงงานประมาณ 3-4% นะคะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะถูกแทนที่ด้วย generative AI นะคะแล้วก็งานบางประเภทเนี่ยที่จะหายไปนะคะแล้วก็ถูกแทนที่ด้วย AI แบบ 100% เลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะแม้กระทั่งกนกวรรณเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุนะเสียงของเราเนี่ยเคยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยโอ้โห AI นี่เขาสามารถที่จะทำเสียงตัวเราเองเนี่ยได้เหมือนบางทีจะเหมือนตัวเรามากกว่าตัวเองซะอีกนะคะเพราะว่าเขาสามารถจะทดแทนตัวตนของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพนะคะก็เลยไปเจอข้อมูลมาว่ามีงานอยู่5ชนิดนะคะที่ AI เนี่ยเข้าไปแทนที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันนี้นะคะตำแหน่งงานที่1ก็คือพนักงานรับโทรศัพท์นะคะซึ่งเมื่อก่อนเราโทรไปแต่ละที่ก็จะต้องมีโอเปอเรเตอร์เป็นตัวกลางในการพูดคุยรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้หลายองค์กรไม่มีแล้วมนุษย์นะคะใช้เป็นแชทบอทบ้างใช้เป็นเสียงตอบรับอัตโนมัตินะคะแล้วก็หลายที่ก็ใช้ AI เนี่ยเข้ามารับสายลูกค้าแทนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเสียงที่เป็นเสียงเหมือนหุ่นยนต์อะคุยกับเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งแรกนะคะที่จะหายไปเพราะว่ามี AI เข้ามาแทนที่นะคะพนักงานรับโทรศัพท์นะคะตำแหน่งที่2ก็คือพนักงานบัญชีค่ะนะคะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีแล้วพนักงานบัญชีนะคะเพราะว่าแค่โยนข้อมูลตัวเลขเนี่ยไปให้ AI จัดการนะคะ AI ก็จะจัดการเรียบเรียงลงรายรับรายจ่ายสามารถทำโปรแกรมสำเร็จรูปออกมาเป็นบัญชีนะคะให้เจ้าของกิจการเนี่ยได้ดูตัวเลขกันบางทีใช้เวลาน้อยกว่าคนอีกนะคะเพราะว่าเขาไม่มีความสับสนมึนงงไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะเขามีแค่การทำหน้าที่เอาตัวเลขไปใส่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ประมวลผลออกมาให้กับคนที่เป็นเจ้าของกิจการได้ดูภายในเวลาอันสั้นมากเลยตำแหน่งที่3ก็คือพนักงานส่งของคนขับรถนะคะก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังจะถูกแทนนะคะก็คือรถยนต์ไร้คนขับนะคะหรือโดรนหรือหุ่นยนต์ที่จะทำหน้าที่ในการส่งของนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วพนักงานส่งของซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเข้าใจว่าบางที่เขาก็จะมีแล้วนะคะรถยนต์ไร้คนขับใช่ไหมคะแท็กซี่ที่ไม่ต้องมีแล้วคนขับรถแท็กซี่นะคะเป็นโรโบแท็กซี่ใช่ไหมคะก็จะถูก AI เข้ามาแทนที่นะคะตำแหน่งที่4ก็คือพนักงานขายปลีกนะคะจะเป็นในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆนะคะทุกวันนี้เนี่ยก็มี AI นะคะเข้ามาเป็นตัวประมวลผลช่วยขายของแทนเก็บเงินทำบัญชีให้เจ้าของร้านเรียบร้อยนะคะก็ลูกค้าแทบจะไม่ต้องเดินไปร้านเลยนะ AI นี่คือรับคำสั่งรับออเดอร์นะคะออนไลน์ได้ทันทีพนักงานหน้าร้านก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปตำแหน่งที่5นะคะซึ่งโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากดิฉันว่าทุกวันนี้ก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะตำแหน่งพนักงานพิสูจน์อักษรค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ย AI ก็เข้าไปตรวจพิสูจน์อักษรให้เรียบร้อยนะคะตามโปรแกรมที่มีการเขียนเอาไว้สำเร็จรูปเนาะ AI ก็ทำหน้าที่ตรวจพรูฟนะคะจัดแต่งหน้าตาให้สวยงามนะคะพนักงานพิสูจน์อักษรนี่ก็เป็นอาชีพที่หายไปนะคะแต่เขาบอกว่ายังมีอีก5อาชีพนะคะคุณผู้ฟังที่ AI เนี่ยยังทำแทนไม่ได้นะคะไม่ใช่แฟนก็ทำแทนไม่ได้นะคะ AI ก็เช่นกันแทน5ตำแหน่งนี้ไม่ได้นะคะอย่างแรกคืองานด้านฝ่ายบุคคลนะคะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีทักษะเรื่อง soft skill การสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในองค์กรนะคะแล้วก็การรับมือกับความต้องการของพนักงานนะคะแล้วก็ต้องมีความเป็นผู้นำนะคะขององค์กรอยู่ด้วยซึ่งอันนี้ AI ทำไม่ได้นะคะเพราะว่า AI เนี่ยเขาเป็น เขาเป็นฟังก์ชันที่เขาต้องรับคำสั่งเท่านั้นนะคะเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรได้ในปัจจุบันแต่อนาคตไม่แน่ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย AI ก็เลยยังไปแทนที่ตำแหน่งงานฝ่ายบุคคลไม่ได้นะคะตำแหน่งที่สองก็คือพนักงานด้านการตลาดและฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตำแหน่งฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องมีทักษะในการสื่อสารแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์นะคะที่ AI เนี่ยเขาไม่มีเรื่องความรู้สึกนะคะในการที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนให้คนประทับใจนะคะแต่ว่าใครใช้ AI จะรู้ว่ามันมีฟังก์ชันประจบประแจงใช่ไหมคะคุณฟังโอ้ยเวลาคุยกับเขาเนี่ยโอ้โหเราจะรู้สึกแบบโอ้ยทำไม AI มันไม่เคยต่อว่าเราเลยนะคะก็จะมีแต่ชื่นชมยกยอปอปั้นนะคะทำให้เราหลงเลิงแต่นี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของมนุษย์นะคะตำแหน่งที่3ก็คือฝ่ายจัดอีเวนต์นะคะการจัดพวกงานกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะการออกแบบทีมงานนะคะแล้วก็เรียกว่าดีลกับความรู้สึกของคนที่เข้ามาร่วมงานแล้วรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะซึ่งอันนี้ AI ยังทำไม่ได้นะคะตำแหน่งที่4ก็คือการเขียนเชิงวรรณกรรมนะคะพวกงานนิยายนิทานอะไรต่างๆนะคะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการแล้วก็รวมถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์นะคะในเชิงศิลปะภาษานะคะแล้วมันต้องมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการเปรียบเปรยเปรียบเทียบต่างๆนะคะซึ่ง AI เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะมันไม่ซับซ้อนพอมนุษย์เนี่ยซับซ้อนที่สุดแล้วนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาและอารมณ์นะคะสุดท้ายก็คืองานกราฟิกดีไซน์ที่ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงไอเดียแปลกใหม่คือทุกวันนี้เนี่ย AI ก็มีความสามารถในการทำกราฟิกดีไซน์นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นกราฟิกที่ถูกคำสั่งไปเขาถึงจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้คือคนจะใช้ก็จะต้องแบบเจเนเรตคำสั่งให้ถูกต้องนะคะเขาก็ถึงจะสามารถทำกราฟิกออกมาได้ตรงกับความต้องการของมนุษย์นะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะคิดได้เองว่าเขาจะออกแบบอะไรจะจินตนาการงานให้มันถูกใจเราได้ยังไงนะคะนี่ก็คือ5ตำแหน่งงานนะคะที่AI ยังแทนไม่ได้นั่นเองนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในวันนี้นะคะที่เรายังคงต้องใช้ชีวิตกันอีกยาวนานนะคุณผู้ฟังเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความแข็งแรงด้วยนะคะเดี๋ยววันศุกร์เจอกันกับ Book Time นะคะวันนี้ดิฉันกนกวรรณร่ำลาไปก่อนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันสวัสดีค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง Healthy Agingเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณกนกวนาวงศ์
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบัน
6: นางสาวนลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่ออุดรอยรั่วของกฎหมายเดิมและยกระดับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายทั่วไประหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและระหว่างธุรกิจด้วยกันรวมถึงสัญญาเช่าซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับสินค้ามือสองและสัตว์มีชีวิตสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายมีการกำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อหากพบปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นพังมาตั้งแต่ต้นโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์กำหนดภายใน6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้ภายใน1ปีซึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิตามประเภทสินค้าได้ดังนี้สินค้าทั่วไปหากเสียหายในสาระสำคัญสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีสิทธิ์เลิกสัญญาส่วนกรณีเสียหายเล็กน้อยสามารถขอซ่อมลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและซ่อมแซมไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยระหว่างการซ่อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนให้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากพบปัญหาภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับมอบมีสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชน นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก287184รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก007และ721รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก758และ434น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 โดยประมาณนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz ครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลไผ่มันนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเราก็เรียนเชิญนะครับคู่ซีนะครับ LGBTQ+ นะครับซึ่งแน่ท่านแรกเนี่ยเคยออกรายการของเราไปแล้วนะครับก็คือพี่จิมมี่นะครับกฤษสวนวิไลกุลเนสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับ
1: และอีกท่านหนึ่งนะครับถือเป็นคู่ซีนะครับพี่ปัดนะครับคุณ
3: สวัสดีครับ
1: ปัดบ้านผมเองสวัสดีครับพี่ปัด
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับปัญญาสร้อยทองใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจะลืมแนะนำชื่อจริงนะครับที่ถูกต้องนะครับ
2: โกรธนะจ๊ะเรียกชื่อจริงก็โกรธ
1: โกรธนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไปเรื่องคร่าวๆนะครับเป็นเพลงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกขึ้นไปอีกนะครับว่าทั้งสองคนนี้นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม LGBTQ+ ได้อย่างไรนะครับถามว่าปกติเนี่ยเราพูดแบบอย่างไม่บูลลี่เลยนะไม่ได้แบบโลกสวยนะครับเพราะว่าการคบกันในคนในคนทุกกลุ่มเนี่ยบางทีก็อาจจะมีปัญหากันทะเลาะกันคบกันได้ไม่ยืดยาวโดยเฉพาะในกลุ่มของ LGBTQ+ นะครับถามว่าหลักอะไรครับที่ทำให้เราได้ยืดเหนี่ยวกันคบกันกี่ปีนะพี่จิมพี่ปัดครับกี่ปีนะ
2: 10กว่าปี20ปีประมาณน
1: ี้10 20ปีถ้าจำได้เนี่ยต้อง20ปี4รุ่นแบบ
3: ใช่
1: แต่คนจะมองเป็นพี่ปัดเป็นมาเฟียเนี่ยบางทีอาจจะต้องขอเรียกแม่ปัดเป็นมาเฟียเนี่ยนะบางทีแต่มาเฟียแบบน่ารักนะมาเฟียที่รักนะมันชื่อละครยังไงก็ไม่รู้นะมีจุดยึดเหนี่ยวยังไงที่ทำให้เราไม่แตกหักกันเพราะบางคนอยู่ด้วยกันไม่เยอะพูดตรงๆว่าอย่าง LGBT คู่บางคนเนี่ยก็คือผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ต้องเลิกกันไปหรืออันแน่นอนก็คืออย่างเรื่องของผู้ชายตามแบบเบสิกเนี่ย
2: จริงๆนะคือต้องที่อยู่กันได้แบบคบกันได้คือ1ต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันอันนี้ดีที่สุดเลย
1: เนาะ
2: มีอะไรก็เผื่อแผ่อะไรเงี้ย
1: ก็ตรงไปตรงมาไม่มีนอกไม่มีใน
3: ตรงเลย
1: แล้วพูดถึงว่าการไม่เอาเปรียบที่มันเห็นได้ชัดที่สุดเช่นเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องทำงาน
2: ทุกอย่าง
1: อ๋อทุกอย่างเลย
2: ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเรื่องทำงาน
2: เรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแบบว่าจะแบบว่ามาเอาเปรียบกันนะ
3: ไม่มีอิจฉากัน
2: ไม่อิจฉาด้วย
3: ไปไงก็เตรียมชุดให้ตลอด
2: เนี่ยที่ออกงานทุกครั้งไม่เคยคิดชุดเองนะพี่ปัดเป็นคนชุดให้จัดเตรียมให้หมดทุกอย่างเราก็เขาจัดให้แล้วก็ไม่ต้องเลือกมากอันไหนก็ได้
3: สอนแต่งหน้าทำผมด้วย
2: ใช่สอนแต่งหน้าสอนทำผมเอง
3: จะได้ไม่ต้อง
1: ออกแบบชุดให้ด้วย
3: ทุกอย่าง
1: โอเคว่านี่มีไซส์ไปเลยใช่ไหม
3: รู้เลย
1: พอบอกให้เราอะไรบอกหมดเลยแต่ชุดสวยมากเลยพี่ปัด
3: ทุกอย่าง
2: ชุดที่ออกงานทุกครั้งก็คือพี่ปัด
3: ใส่อย่างเดียว
2: มีหน้าที่ใส่อย่างเดียวจริง
1: ๆมีหน้าที่ใส่อย่างเดียว
2: ไม่มีการว่าเอาเนื้อเพิ่มอันนี้เพิ่มไม่เคยมีแล้วเบียร์แกก็บอกว่าเป๊ะแล้วจบ
1: อ่ะยังพูดถึงว่าในทางเราด้วยกันแน่นอนมันต้องมีเรื่องของเงินนะมันเป็นว่าทำงานด้วยกันมันจะมีเรื่องของผลกำไรผลประกอบการอะไรเงี้ย
2: เรามีองค์กรเรามีใครนะคุณครับเรียกว่าอะไรนะคุณแม่โครงการอะไรนะ
3: เงินมันมีเงินกองกลางอยู
2: ่โครงการเงินกองกลาง
1: ยังไงพี่มาไงกันกองกลาง
3: เอาเงินมารวมกัน
2: ทำงานแล้วมารวมกันก็ใส่เข้าไปแบบไปไหนก็ใช้เงินกองกลาง
1: อย่างที่บอกไปไหนนี่คือไปไหนไปเที่ยวต่างจังหว
2: ั
1: ด
2: ไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปทำงานไปกินข้าวไปไหนก็ถ้าได้ใช้เงินกองกลางหมดก็เติม
1: อ๋ออ่ะแล้วไม่แบ่งเป็นส่วน3ส่วนหรือบ้างพี่จิมส่วนหนึ่งพี่ปัดส่วนหนึ่งแล้วเงินกองกลางส่วนหนึ่งหรือเปล่าหรือยังไง
2: เราแยกงานแยก
3: ก็จะมีอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ย
2: มีก้อนหนึ่งอยู่ตอนนี้มันก้อนมันใช้ไม่หมดสักทีอ่ะ
1: อ๋อเติม
2: ยังไม่เคยได้เติมเลยนะยังไม่เคยได้เติมเลย
1: อ๋อยังไม่หมดสักที
3: แต่เราใช้กันไม่เยอะไง
1: มัน
3: จะไม่เยอะ
2: เรากินแบบพออยู่พอกิน
1: ยังพูดถึงว่ากินพออยู่พอกินพอเพียงบางทีคนมองว่าสังคม LGBT คือพลาสเนี่ยคือใช้จ่ายกันแบบ
3: ไม่หรูหราม
2: ือหรามาเห่าไม่ใช่เราเป็นคนที่ง่ายหมด
3: แต่โควิดมานี่แหละเนาะเราก็
2: ใช่เพราะเราคุยกันว่าเราไม่รู้อะไรนะตอนนี้อะไรทำงานได้ทำนะเราก็เก็บเนาะเพราะว่าเราไม่รู้มันจะมาอีกเมื่อไหร่เพราะเราต้องจำนะโควิดทำอะไรไม่ได้เลย
3: เพราะเราเป็นกันรุ่นแรกนะคะอย่าลืม
2: ติดทั้งติด
3: มาด้วยกัน
2: ในกองถ่ายมาด้วยกัน
3: ไปด้วยกันค่ะ
2: กองถ่ายโฆษณา
1: โอ้แต่รุ่นแรกนี่มันน่ากลัวมากนะ
2: รุ่นนักคอมเลยแหละ
3: เขารังเกียจกันทั้งซอย
2: เขาเกลียดไปอีพวกเนี้ยเป็นโควิดมาเขาหนีก
1: ันแล้วดูแลกันยังไง
3: ก็ไม่รอดแล้ว
1: ต่างคนต่างอยู่กันเหรอ
2: โดนไปคนเราคนโรงพยาบาล
3: นั่นก็ไปอีกโรงพยาบาลใช่ก็ไปโรงพยาบาลจนพี่อ้วนโทรมาร้องไห้ต่อฉันน่ะ
1: พี่อ้วน
3: ตัวนี้
1: ตัวไหนตัวดีเธออ๋อถือว่าเป็นคุณแม
3: ่เลิก
1: ค
3: ุ
1: ณแ
3: ม่
1: ก็ต้องเรียกคุณยายสิถ้าเราอ่ะเนี่ยเรียกคุณแม่แม่ปัด
3: เป็นไงบ้างเนี่ยพี่แอลอัมพางเนี่ยสวดมนต์ให้ทุกวัน
1: พี่แอลอัมพาบุญศีด
3: โอ้เขาจะสวด
2: แต่เราก็ยังไม่มีแรงตอบไงอ๋อ
1: แล้วตัวในอาการช่วงแรกเป็นไง
3: ก็ใกล้ตายจริงๆนี่บอกตัวว่าใกล้ตาย
2: จริง
3: เดินมา349ไปรับข้าวฟรียังไม่ได้เลยนี่เรื่องจริงนะ
2: คือที่พี่ว่าเห็นในข่าวที่ว่าเตียงยังไง
3: ใส่ต้อง
2: หายใจยังไงหรือ
3: เรามันลงปอด
2: ทุกอย่างเราโดนทุกอย่าง
3: เราลงปอดกัน2คนเนี่ยลงปอดอายุเยอะจะลงปอดเดินไป39ไม่ไหว
1: คิดว่าจะ
3: รอดคิดว่า
2: ไม่รอดแล้ว
1: คิดว่าจะตุย
3: ไม่รู้ตุยไม่ตุยก็ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นไม่รอด
1: แล้วหมายถึงว่าเตียงป่วยอย่างนั้นยังมีเวลานึกถึงกันแล้วกัน
3: ถึงกันแหละนึกคุยกันอยู่ว่าเป็นไง
2: โทรศัพท์ไหมแต่คุยแบบไม่ค่อยมีแรง
3: เขาจะโทรสิเขาจะทำไงนะคะจนนั้น
2: โทรศัพท์
3: เจอกันไม่ได้
2: เจอกันไม่ได้คนเราลงประมาณคน
3: เขาอยู่แถวขั้วน้ำไทยค่ะดิฉันอยู่แถวประชาชื่น
1: อ๋อ
2: เขาส่งไปคนละที่
3: คนละที่
1: แล้วเคยแบบอยู่หัวร้อได้นะป่วย
3: หัวร้อได
1: ้แต่ว่าเราปงกับชีวิตใช่ไหม
3: แต่ฉันอยู่19วันนะ
1: นี่กี่วันพี่ทิม
2: สองชิ้นรู้จักสิบวันออกก่อน
1: ใช่ไหมส่วนใหญ่ถามไทยกันเรื่องคุยเรื่องอะไร
3: คุยเรื่อง
2: มึงไหวไหมมึงไหวไหม
3: เออไหวไหมจริงแต่มันไม่ไหวจริงๆนะไม่เคยเป็นอย่างนี้นะจริง
1: คิดไหมว่าเราจะรอด
2: เลยคิดว่าไม่อยากกิน
3: แต่ก็ไม่กลัวนะ
2: ยาเราก็ไม่อยาก
3: กินก็ไม่กลัวไม่กลัวเรื่องอ
1: ะไรที่ทำให้เรารอดตุยมาถึงทุกวันนี้ได้ อะไรจุดไหนที่เราเป็นพลังให้เราเลยฮึดขึ้นมาแบบสู้ครอบครัวได้ไหม
3: อ
1: ื
3: มใช่
2: ครอบครัวด้วยแล้วก็คิดถึงแม
1: ่โอ้แต่พี่จิมจะดูแลแม่ดีมากนะลูกกตัญญู
2: แต่ช่วงออกจากโรงพยาบาลมาพี่น้องก็มาดูแลนะไม่ใช่แม่เดียวแม่ก็มาดูแลเราเราต้องแยกพอออกไปจากโรงพยาบาลเราก็ต้องแยกอยู่คนเดียว
1: อ๋อกว่าจะเข้ามาจูนกับครอบครัว
2: ใช่
1: แยกของพี่บ้านแยกไหม
3: ฉันก็อยู่บ้านฉันนี่แหละค่ะแต่มีญาติๆมาหา
1: อ๋อมาส่งข้าวส่งน้ำ
3: ใช่ส่งข้าวส่งน้ำ
1: เดี๋ยวถึงว่าโควิดรุ่นแรกนี่มันลำบากจริงๆเลยใช่ไหม
3: ลำบากมาก อยู่ที่เมืองการก็ต้องขับรถกลับมาเลยด่วน
2: จิมโทรไปบอกพี่ปัดเจสันติดโควิดนะอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวกูออกมาเลยกูจะ
3: ออกมาเลยเพราะที่บ้านกำลังทำบุญประจำปีทุกปีจะต้องทำบุญ
2: สงกรานต์นะช่วงสงกรานต์
3: ไป
2: สงกรานต์พอดี
3: แล้วที่บ้านเราแล้วก็เอาไปติดพี่สาวแล้วติดหลานติดเหลนหมดเลย
1: เหรอ
3: เอาไปติดหมดเลยนะ
1: เหรอ
3: แล้วอีกครอบครัวน้องชายกำลังลงรถตู้มาก็ไม่ติดพระกำลังจะมาสวดก็นึกว่าฉันน่ะเอาไปติดเขาแค่เขาเดินผ่านเขาว่าเราจะติด
1: เขา
3: ไม่กลัวไม่ติดแต่เขาสมัยนั้นเขาใครเดินผ่านเขาจะว่าติดไง
1: ได้ข้อคิดได้สัจธรรมยังไงบ้างในฐานะโควิดรุ่นพี่รุ่นแรกเลยก็คิดสัจธรรม
2: ตอนโควิด
1: ในชีวิต
2: ตอนโควิดจริงไม่ได้คิดในเรื่องนี้ว่าเลือกว่าสัจธรรมไงแต่ตอนที่ไม่สบายรอบหลังเนี่ยคิดพี่ปัดเพราะว่าตอนนั้นตัดต่อมไทรอยใช่ไหมคือพี่ปัดไปพร้อมนั้นก็บอกว่าเออเรากำไรชีวิตแล้วเนาะป่านนี
3: ้
2: ป่านน
3: ี้ไม่กลัวแล้ว
2: ไม่กลัวอะไรแล้วช่างมันจะอะไรจะเกิดก็เกิด
3: จริงตอนนี้ก็ไม่กลัวนะ
2: กันว่าเราก็เลยทุกอย่างมันมาถึงจ
1: ุดไหนไหนไหนไหนพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะให้พูดต่อเลยดีกว่าว่าสัจธรรมในชีวิตของเราอ่ะคือคนเราเนี่ยเขาบอกว่าตื่นขึ้นมานี่จะเป็นวันพรุ่งนี้หรือชาติหน้า

0: วันแต่ละวันนะคิดเสมือนว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะมีแรงฮึดในการสู
1: ้ทำให้เต็มที่วันนี้มีอะไรที่ต้องทำทุกอย่างเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นการลืมมันมีเนาะต้องมีสมุดเล่มเล็กคอยจดวันนี้ทำอะไรไปแล้วยังไม่ทำมันติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กทุกคืน
0: งั้นวันนี้ตอนนี้ตอนวันอังคารเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพไปเลยดีกว่าเนาะพูดถึงว่าพอเราหายแล้วหันกลับมามองรู้สึกเป็นยังไงบ้างว่าโอ้เดนตุย
1: นิตยสารใกล้หมอเลยอะต้องมีแบบว่าต้องใกล้หมอที่สุดมีอะไรปรึกษาหมอเลยนิดหน่อยก็ต้องปรึกษาหาหมอเลยเพราะว่าเราไม่รู้อะเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วถ้าเรารู้อะไรล่วงหน้ารู้ก่อนอะเนิ่นๆก็รักษาได้ง่าย
0: ท่านก็มองไปไงมั่งแบบโอ้โหรอดตุยมาได้นี่แบบ
2: ตกใจมากตอนที่รู้ว่าเป็นอะไรนะต่อมน้ำเหลืองอักเสบแล้วก็หมอบอก
0: อันนี้เป็นอาการของอันนั้นก่อนใช่ไหม
2: หลังเนี่ยเพิ่งเป็นล่าสุด
1: เป็นจะปีสองปีนี่แหละ
0: อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดแล้วใช่ไหม
2: ไม่เกี่ยวกับโควิดแล้วก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันตอน
0: ใกล้ตุยแล้วเหมือนกันเออ
1: ก็ห่วงนางแล้วนางก็ผอมไปเยอะมาก
0: เดี๋ยวก่อนนะแต่ละคนนี่ก็เคยมีภาวะวิกฤตนอกจากโควิดแล้วเนี่ยของพี่ชินไม่เคยอยู่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยใช่ไหมตอนนั้นรามคำแหงปะ
1: ใช่ใช่
0: ตอนนั้นเป็นอะไรนะ
1: ปอดอักเสบเหมือนกันมั้งอันนั้นก่อนหน้านู้นก่อนหน้าน
0: ู้นที่ยังก่อนโควิดด้วยใช่ไหม
1: ใช่ก่อนโคว
0: ิ
1: ด
0: เกือบตุยแล้วรอบแล้วนี่คือ
1: รอบสอง
0: ไปเยี่ยมไหม
2: ไม่ได้เยี่ยม
1: รอบแรกนั่นคือยังไม่สนิทกันเท่าไหร
0: ่อ๋อก็ดูแลตัวเองไปเรื่องยังแต่ก็คืออย่างของพี่ปัดนี่คือเพิ่งมาเป็นตอนหลัง
2: เพิ่งเป็นตอนหล
0: ังเขาเรียกอะไรนะพี
2: ่ตอนนั้นเสพแต่ว่าน้ำหนักลงมาครึ่งหนึ่ง
0: จากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
2: ่โอ้ยลงมาเกือบ20โลไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเพราะจะพลางตัวเก่งไงอ
0: ันนั้นเกิดจากอะไรอ่ะ
2: เกิดจากตอมเหลืองเสพไง
0: ไม่มีสาเหตุมาจากอันนั้นปัดต่อยอดมาจาก
2: ก่อนนอนนู่นนี่นั่น
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับผลข้างเคียงโควิด19ใช่ไหม
2: ก็ไม่เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเป็นตุ่ม
1: บางคนก็พูดว่าเกิดจากฉีดวัคซีน
2: ไม่รู้
0: หรอกแน่นอนแล้วคนแรกที่พี่ปัดไม่ถึงว่าคนรอบตัวคนแรกที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องพี่ปัดจะต้องถึงพี่จิมแน่นอน
2: ใช่คุยกันอยู
0: ่วันนั้นบอกพี่จิมว่าไงบ้างพอตัวเองรู้เป็น
2: เขาบอกปกตินี่แหละ
1: ไม่บอกค่ะต้องโทรมาโทรมาแล้วก็ช่วงนั้นพอดีย้ายบ้านด้วยน่ะย้ายบ้านด้วยแหละแล้วก็เลยไม่ได้มาทุกวันต้องมาเอ้าเป็นอะไรทำไมไม่บอกวะอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาดูอาหารการกินให้อะไรอย่างเงี้ยบอกกูก็เกรงใจนะพวกนี
2: ้แล้วก็กินไม่ได้ด้วยนะ
1: กินไม่ได้
0: แต่ได้ยินพี่จิมบอกเหมือนกันว่าพี่ปัดป่วย
1: ก็มาหานางแหละมาเยี่ยมนางห่วงนาง
2: ไม่มีใครรู้
0: จำได้ว่าวิตกจริตมากเลยว่ากลัวจะ
2: ไป
0: ตุยใช่ไห
2: ม
0: ยังไง
1: เรา
0: พี่จิมให้ครับ
1: ถ้าตุยไม่เป็นไรตุยมันก็ไปเลยถูกไหมแต่ไม่ตุยนี่ลำบากเราจะอยู่ยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะเราไม่มีทายาท
0: อ๋อไม่มีคนดูแล
1: แล้วก็ไม่มีคนให้แกล้งด้วยถ้านางไปอ่ะ
0: แล้วดูแลเตมายังไงกี่เป็นเท่าไหร่เป็นนานกี
2: ่วันนานนัดหลายเดือน
1: ปีเป็นปีแล้วก็ปีนั่น
2: เออใช่
0: แล้วดูแลแล้ว
2: ก็ต้องหาหมอตามปกติ
0: แล้วพี่จิมให้กำลังใจพี่ปั่นมาเยี่ยม
1: ก็จะคุยกันไงว่ามาถึงตรงจุดนี้แล้วกำไรชีวิตแล้วจากนี้ไปจะอะไรก็ช่างดูแลตัวเองให้
0: แม่มาที่ร้านบ่อยไหม
1: ช่วงมาพอรู้ว่าพนังมันป่วยก็มาบ่อยๆมาวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วต้องทำเป็นแล้วหยุดทำงานไหมหรืองาน
2: หยุดไม่ได้ก็ทำปกติทำปกตินะ
0: ป่วยยังทำงานปกติ
2: ทำโอ้โหลูกค้าจำไม่ได้เลย
1: นาง
2: ลูกค้าเสร็จลูกค้าว่าเดี๋ยวถอยพิบัตินะ
1: ตัวนางหายไปครึ่งหนึ่ง
2: เออลูกค้าจำไม่ได้
1: แบบนั้นเลยพอแบบนั้นเลย
0: อ๋อพอเหมือนหายไปครึ่งหนึ่ง
2: ลาลูกค้าเสร็จเรียบร้อยลูกค้ากลับไปแล้วครับเดี๋ยวผมถอยพิบัติเนี่ยไม่ใช่พิบัติเขาบอกว่าพี่แจ็คไม่ใช่พิบัติ
0: อ๋อเรื่องแบบ
2: ดูแลลูกเขาไม่รู้ว่าเราดูลูกค้าประจำด้วยจำเราไม่ได้เออลงมาครึ่งหนึ่งบ๊อบก็ไม่เห็น
1: มีนี้เห็น
2: เออ
0: ไม่เอาพูดตรงๆนะว่าพอเรารู้สึกว่าตัวเองแย่เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะรอดหรือไม่รอดถ้าไม่รอดเนี่ยอย่างพูดถึงว่าธุรกิจของพี่ปัดเนี่ยก็คือธุรกิจเช่าโรงเช่าร้านพวกเนี้ยมันไม่มีใครสามารถที่จะมาแทนที่ได้แล้วจะทำยังไงบาง
2: ก็แล้วแต่แล้วแต่ญาติเลย
0: มีวางแผนไหม
2: ไม่วางแผน
1: แต่อย่างหนึ่งดีนะนางไม่เคยท
0: ้ออะไรที่มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจแรงกับเพื่อน
2: ก็พี่ญาติพี่น้องนี่แหละไม่ใช่ญาติพี่น้อง
0: ทำมะได้ช่วยไหม
2: เฉยๆเลยเราเอาแต่ญาติแฟมิลี่ที่นั้นเท่านั้น
0: เป็นกำลังใจ
2: เป็นกำลังใจพี่สาวน้องชาย
0: เราแสดงว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัว
2: ไม่มีเสาหลักอีก
0: อ๋อก็มีทุกคนก็
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นั้นกันได้
2: ใช่
1: บ้านนี้เขามีเสาเอกโทตี
2: เขามีที่ใจ
0: เสาเอกโทตี
2: เขาเสาใหญ่
0: เข้าใจพูดเข้าใจพูด
2: ไม่มีใครเดือดร้อน
0: เข้าใจพูด
2: มีเราเป็นน้องเหมือนน้องเกือบน้องเล็กไงเออพวกพี่สาวเขาก็ เป็นเสาหลักอยู
0: ่เสาหลักอยู
2: ่
0: เรื่องของ

0: ว่าแล้วมีการตรวจสุขภาพกันต้องไหม
1: มีจีมาจีมาตรวจตรวจสุขภาพทุกครึ่งปีขอหมอขอทางประกันอ่ะขอครึ่งปีแต่ก็ไม่ให้
0: แล้วมีประกันชีวิตกันต้องไหมเอามีกันใช่ไหมอันนี้สำคัญเนาะประกันเนาะอันนี้ไม่ได้ขายประกันนะครับคนจะมองว่าประกันชีวิตบางคนแบบป่วยแล้วก็โทรไปจะทำประกันนี่มันจะทำได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้ถ
0: ึงจะเข้าผ่าตัดเนี้ยเคยมีเพื่อนที่ขายประกันมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะว่าเคยมีลูกค้าแบบจะเข้าผ่าตัดจะขอทำประกันเลยอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็เหมือนจะเอาเปรียบมันเกินไปเนาะ
2: ใช่ใช่
0: บางทีประกันนี่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะแล้วมันมีผลในอะไร
2: แสดงตัวโควิดนั้นเราไม่ได้ประกันเราทำได้4 5วัน
0: ระยะยาวเนาะประกันชีวิตนี่มีผลในระยะยาวนะช่วยเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเราใส่ใจสักนิดนึงเราจะเป็นหลักประกันที่ช่วยจะทำใหไม่เดือดร้อนอย่างของบ๊อบพูดตรงๆนะว่าบ๊อบก็ทำประกันนะถือว่าตอนที่บ๊อบป่วยนี่บ๊อบก็ป่วยเป็นเส้นเลือดตีบมา3ปีนะแต่ประกันช่วยเยอะนะ
2: ใช่กลับมา
0: ใช่แต่บ๊อบว่า
1: ก็ไม่เร็วนะ2ปีปี2ปีเน
0: า
1: ะ
0: นี่จะเข้านี่กันยานี้น่าจะเข้าปีที่4แล้วพูดถึงว่าช่วยเราได้เยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่เงินเก็บมีแต่ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าประกันไม่ได้มาช่วยเรานี่คือเป็นภาระของครอบครัวเลยนะเป็นภาระของพ่อแม่พี่น้องเลยนะถือว่าดีนะอันนี้ไม่ได้ช่วยขายประกันชีวิตนะครับก็จะบอกว่าลองใส่ใจดูนะถือว่าเป็นทางเลือกที่จะช่วยเหลือเราได้
1: ถ้าเราพอกำลังส่งไหวนะ
0: แต่เขาดูแลเราดีมีนู่นเนี่ยแต่ว่าแต่บัตรทองบางคนก็บอกว่าบัตรทองก็ช่วยได้นี่ก็แล้วแต่นานาจิตตัง
1: ก็ไม่มีกำลังก็ต้องใช้บัตรทองเพราะมันก็ดีนะผมในที่ได้อ่านโครงการมันก็ดีนะ
0: แต่นี่ก็ถือว่าเขาช่วยเหลือเราเนาะต่างคนต่างเราเขาเรียกกันในวินใช่ไหมเราจ่ายเขาก็ดูแลเราดีนะ
1: ถูก
0: ชดเชยเราอะไรเราอ่ะสนับสนุนด้วยอะไรดีไม่ใช่นะครับ
1: ประกันไหนดี
0: แล้วก็การสุขภาพเนี่ยพี่จิมก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่เป็น LGBTQ+ จะไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพจะชอบไปสัมบเลชอบแบบบันเทิง
2: เมื่อก่อนใช่เมื่อก่อน
1: มันเป็นช่วงอายุแหละ
0: ช่วงอายุ
2: เมื่อก่อนใช่นะก่อน40เนาะ
1: ใช่
2: 40อะไรเงี้ยใหญ่พูด
0: พออะไรที่เราทำแล้วหยุด
2: มันหยุดเองถึงเวลาจะหยุดเองถือตอนนี้เราไม่ค่อยบอกเด็กๆเนี่ยรุ่นน้อง
0: จะเบื่อใช่
2: ไหมเขาจะเที่ยงปล่อยเลยไม่ห้ามเพราะเราเคยมาก่อน
1: ผ่านจุดนี้มาแล้ว
2: คืนนึงเราผ่านโอ้โหไปหลายที่เลยนะ3-4ที่จนกระทั่งเช้า
0: แล้วหันกลับมาดูสุขภาพนี่เมื่อไหร่เมื่อกี่ปีที่ผ่านมา
1: ตั้งแต่โควิดนั่นแหละ
2: ก็คือเยอะก็เยอะนะ
0: นี่พี่จิมต้องไปวิ่งออกกำลังกายด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วน
1: ช่วงโควิดอะตอนยังไม่ติดโควิดอะก็ไปต้องออกไปวิ่งนะไม่มีคนเลย
2: ฉันก็วิ่งสวนฉันก็วิ่งเหมือนกัน
1: กลางคืน2-3 ทุ่มไม่มีคนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แม่
1: ก็ไม่มีคนจริงๆสวนปิดแล้วไงปิด2 ทุ่ม
0: อ๋อ
2: เราช่วงสวนพระราม9
1: จิมวิ่งเนี่ยหน้าบ้านนี่แหละ
0: อ๋อใกล้ๆก็ถือว่า
2: สวนพระราม9แล้วก็สวนรัชโยธินฉันก็วิ่งจริง
1: อันนั้นวิ่งอะไรคะ
2: วิ่งจริงนะ
1: วิ่งอะไรคะ
2: วิ่งจริง
0: วอลเลย์บอลนะก็มีสนามกีฬาก็มีสนามกีฬาด้วย
2: มีแป๊บเดียว
0: มีสนามกีฬาวอลเลย์บอล
2: จริงอะไรจริงว่ายน้ำจริงอะไรจริงหมด
0: มันมีอยู่จะรู้จักก็มีส่วนรู้จักก็มีส่วนนะ
2: ไปจริงแต่ก็มีบ้างเบาๆ
0: ไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพแต่ถึงว่าทุกนี้ต้องทุกคนต้องหันมาใส่ใจสุขภาพเนาะแต่บางคนก็มีนะพี่น้องพี่เด็กเดี๋ยวนี้แอโรบิกกำลังฮิตกลับมาฮิตอ
1: ี
0: กน
1: ะ
0: กำลังกลับมาฮิตอีกนะคน
1: มี
0: เห็นมีคนออกแบบอะไรนะเช็คอินนะไป
2: ระ
0: เบียบตามสถานะต่างๆนะถือว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ดีเนาะแล้วตอนนี้พูดถึงว่าวางเป้าหมายในชีวิตของเราไปยังไงเป้าหมายในชีวิตของเราจะไปไหน
2: หมดต้องอยู่อย่างเงี้ย
1: หมดเวลาวางเป้าแล้วแล้วก็อยู่อย่างเงี้ย
2: แก่เท่าถ้าไม่ไหวจริงค่อยกลับบ้านคิดว่าแค่นั้นเองกลับบ้านกลับต่างจังหวัดกับกาญจนบุรี
0: แล้วใครจะมาซัพพอร์ตเราดูแลเรา
1: ก็ที่เราทำมาเก็บ
0: ว่าเรามีอ๋อเรามีเงินเราดูแลเราอยู
2: ่ไม่รู้ว่ามีไม่มีมีเยอะไม่เยอะก็ไม่รู้แต่ก็คิดว่าต้องกลับบ้าน
0: แต่จังหวัด
2: ก็มีลูกมีหลานอยู
1: ่นางก็บอกว่า
0: อะไรฮะ
2: กาญจนบุรีจ้ะ
1: นางบอกไปอยู่บ้านกูก็ได้นางบอก
0: พี่จิมจังหวัดพี่ยมพี่จิมกรุงเทพ
1: กรุงเทพ
0: อ๋ออยู่กรุงเทพอยู่กับแม่ต้นทุกวันก็ดูแลแม่อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเรียกอะไรการดูแลสุขภาพของเรานี่ก็สำคัญนะเราก็ต้องวางเป้าหมายชีวิตวางแผนยาวๆนะว่าอนาคตเราจะทำอะไรบ้างมันไม่ใช่บางคือบางคนก็เช้าชามเย็นชามอ่ะ
1: ไม่ใช่อ่ะมันต้องยังไม่ได้คือทำวันนี้ให้เต็มที่อ่ะพรุ่งนี้เราไม่รู
0: ้อย่างที่บอกนะว่าตื่นมาจะเป็นวันพรุ่งนี้ จะเป็นชาติหน้านะตามวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ยังมีบ้างไหมไปงานกับข้ามคืนปาร์ตี
1: ้ไม่เลยนะ งานที่แบบเป็นงานเบิร์ดดงเบิร์ดเดย์ไม่ไปเลยนะอ
2: ยากกลับบ้านมากไปเรียน
1: ง่วงนอนมันดึกมันสองทุ่มก็ง่วงนอนกันแล้ว
0: แต่ส่วนใหญ่พอสวนี่คือถึงเวลาก็จะง่วงอ
2: ยากกลับบ้านมานอนเล่นโทรศัพท์แป๊บแล้วก็นอนหลับ
1: นอนบ้างไม่นอนบ้างแต่ว่ายังไงต้องเข้าบ้านก่อน
0: เข้าบ้านรักข้าวล่ะครับบางทีบางคนไปงานต่างแต่ว่าจำเป็นต้องไปงานบางคนทุกท่านก็กลับมากินข้าวในบ้านนะบางทีก็มีแหละเขาบอกว่าข้าวข้างนอกบางทีมันเบื่อ
2: ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เพราะไม่ได้ทานข้าวกินเองตอนนี
0: ้แนวอาหารนี่ชอบพี่จิมชอบทำอาหารด้วย
1: ชอบเพราะว่าต้องทำให้แม่ด้วยเพราะว่าแม่จะเป็นต้องลดพวกคุมลดโซเดีย
0: ม
1: แล้วก็กินตามแม่
0: วันนี้เราพูดถึงเรื่องสุขภาพอ่ะอยากให้ทุกคนฝากทิ้งท้ายว่าสุขภาพของเรานั้นสำคัญชะไหนมันจะเป็นต้องมาดูแลตอนสวไหมมันต้องเริ่มดูแลตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยไหมครับ
1: คือเด็กเล็กไปพูดตอนนี้เขาไม่ฟังเราหรอกให้ต้องผ่านช่วงอายุเราจะรู้ว่าสุขภาพสำคัญที่สุด
0: ดูแลตัวเอง
1: ใช่
2: สุดท้ายก็จะไม่ทันเนาะ
1: ใช่
2: ก็จะสายไป
1: เกือบสายทั้งนั้นแหละ
0: ก็เนี่ยครับก็คือนี่เป็นความคิดเห็นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องของชีวิตของทั้งพี่จิมทั้งพี่ปัดนะครับว่าเคยผ่านเขาเรียกว่าเดนตุยเนาะมาแล้วนะครับทำให้เราหันมาใส่ใจสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับรายการบางกอกบัสใบบางกอกเวสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็สาระแล้วก็บันเทิงยังมีต่ออีก3วันนะครับสำหรับพี่ปัดกับพี่จิมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นธีมเรื่องสุขภาพไปกันแล้วกันนะครับและการมาออกบัสไปประกอบทูเดย์วันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้นะครับในวันอีก3วันที่เหลือนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับผู้ฟังสวัสดีครับพี่จิมสวัสดีครับพี่ปัด
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับ
3: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่16มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: เป็นอีกหนึ่งวันที่พระศกนิกรหลั่งไหลเข้าถวายสักการะลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตกลงว่าผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบอกว่าได้รับการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก่อนจะไปลงจริงวันที่19มิถุนาแต่ฝ่ายอิหร่านยังย้ำว่าข้อตกลงที่มีอยู่ในเวลานี้ยังเป็นเพียงกรอบเบื้องต้นสำหรับการยุติสงครามและเปิดทางสู่การเจรจาส่วนเรื่องสถานการณ์พลังงานรัฐมนตรีพลังงานเอกนัทเชื่อราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องหลังสหรัฐกับอิหร่านได้ข้อยุติหยุดยิงยังสถานะกองทุนดีขึ้นไม่ต้องกู้แล้วเรื่องของกรรมธิการปปช.กรรมธิการปปช.รับลูกอนุทินลุยภูเก็ต 26-27 มิถุนายนสางปมมาเฟียฮุบหาดฟรีดอมกวาดล้างทุกทุนสีเทานอมินีดึงตัว3สสพื้นที่ร่วมตรวจสอบด้วยเรื่องไทย AI พาสปอร์ตไอซ์รัชนกจวกดีอีไม่เคยหยุดอยู่แล้วโหมโรงกรรมธิการติดตามงบผนึกกำลังกรรมธิการกฎหมายถลกไทย AI พาสปอร์ต18มิถุนายนนี้บอกมีเรื่องเด็ดๆมาฝากนายกรัฐมนตรีเผยเยือนรัสเซียเตรียมหารือทวิภาคีกับปูติน18มิถุนายนนี้พร้อมจะเจรจาจัดหาแหล่งพลังงานด้วยเรื่องของกุ้งสุริยะส่งหนังสือนัดคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลปมแบนกุ้งไทยพร้อมถกมาตรฐานอนุญาตนำเข้าปลากระพงส่วนเรื่องไทยกัมพูชาครม.ตั้งสองอดีตประธานศาลทะเลนั่งคณะกรรมการประนอมอันครอสฝ่ายไทยแล้วครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียด
4: คดีหัวสวคุณผลิตวัชรศิลป์เปิดคลิปครับในคลิปเนี่ยมีบุคคลปริศนากำลังยื่นกระดาษให้กับกกต.ท่านหนึ่งแล้วคุณไอติมก็มาตั้งประเด็นว่าใช่ท่านประธานสวไหมและที่ท่านยื่นให้นั้นน่ะใช่โพยเลือกสวไหมเดี๋ยวมาดูสวนันทนาก็ออกมาจี้ให้ประธานวุฒิสภาตอบคำถามสังคมชายในคลิปส่งโพยหัวเลือกสวให้กกต.ใช่ตัวเองหรือไม่ในขณะที่ฝ่ายสวตัวจริงอีกด้านหนึ่งนะครับสวพิสิทธิ์อ้างคำพิพากษาศาลมีโพยสวไม่ผิดถามมีประโยคไหนในคลิปว่าทุจริตเลือกตั้งบ้างครับเรื่องของผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ย้ายรองผู้ว่าวันนี้ในครม.ย้ายผู้ว่าครับย้ายผู้ว่าภูเก็ตสลับกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดอันสิทธิ์แจงขยับโชตินรินทร์นั่งพ่อเมืองภูเก็ตเพื่อผลประโยชน์ทางราชการให้สถานการณ์คลี่คลายและไม่มีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวฝ่ายนายกอนุทินก็ชี้แจงเหมือนกันว่าย้ายมาดีขึ้นเหมาะสมเพราะมีอาวุโสทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ไหนบอกว่าหลังจากได้ประกันตัวในคดีช่อโกง จ๊อ้อยมาแล้วนี่จะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆไม่เคลื่อนไหวอะไรแต่วันนี้ทนายตั้มไปร้องที่ DSI ครับให้ตรวจสอบเรื่องหัวประมูลระบบอินเทอร์เน็ตจุดรับส่งผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิกว่า74ล้านส่วนคดีช่อโกงเจ๊อ้อยเนี่ยปานเทพตอบกลับทนายตั้มไม่มีหลักฐานเด็ดคดี71ล้านเตือนสื่อระวังถูกหลอกใช้ลุงวิศวะเขาไม่ได้ชื่อวิศวะชื่อสุเทพแต่ทำงานวิศวะแล้วไปก่อเหตุยิงวัยรุ่นเสียชีวิตที่อ่างศิลาเมื่อปี60วันนี้มีคำตัดสินของศาลฎีกาครับพิพากษาแก้โทษจำคุกลุงวิศวะเนี่ย3ปี4เดือนแล้วให้รอการลงโทษเอาไว้3ปีคุมประพฤติ2ปีรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนครับคุณจุภา
5: พที่ปล่อยไปเมื่อกี้ว่าไปก่อเหตุนะขอแก้เสียตรงนี้ไม่ได้ไปก่อเหตุแต่ไปเกิดเรื่องกันเดี๋ยวจะมาสรุปให
4: ้ครับ
5: เพราะถ้าใช้คำว่าไปก่อเหตุเหมือนกับว่าไปหาเรื่องเขาก่อน
4: ครับ
5: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
7: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
10: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ Casco รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรา Casco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
11: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: หัวข่าวเรื่องด่วนครม.เด้งผู้ว่าแซมเบ้พ้นภูเก็ตแล้วก็อีกเพจหนึ่งเขาก็บอก555ใครบอกว่ารองผู้ว่าย้ายผู้ว่าไม่ได้ย้ายได้แล้วจะโดยอะไรก็ตามแต่แล้วรองผู้ว่าก็ถูกก็ย้ายไปนครศรีธรรมราชเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเพราะเป็นคนพื้นเพนครศรีธรรมราชอ้าวคุณนราพงศ์ดูข่าวนี้สิมันเป็นยังไง
7: เรื่องย้ายผู้ว่านี้นะครับครม.ก็เห็นชอบให้นายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ให้รองปลัดกระทรวงโชตินรินทร์เกิดสมไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับเอาฟังคำอธิบายทีนี้เอาเริ่มจากปลัดกระทรวงมหาดไทยอันสิทธิ์สัมพันธรัฐก่อนท่านบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยปรับคนที่เคยอยู่ให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้ห่างไกลอะไรและคนที่มาใหม่ก็จะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยทีนี้นักข่าวก็ระดมคำถามเข้าใส่ครับถามว่าการย้ายผู้ว่าภูเก็ตรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตมันเกี่ยวเนื่องกันไหมปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบว่าจากการติดตามการประชุมเมื่อวานที่กระทรวงมหาดไทยต้องการจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นบางครั้งใส่รองเท้าก็มีเม็ดทรายอยู่ในเท้าเราก็ลำบากที่จะเดินบางทีก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะสวมเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นคนที่ไปใหม่ซึ่งไม่รู้ปัญหาก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อไปแก้ปัญหาแต่คนที่อยู่เก่าบางทีก็รู้ปัญหาก็เลยไม่คลี่คลายสักทีนี่ท่านตอบแบบนี้นะครับถามว่าการแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จเนี่ยเกิดจากปัญหาส่วนตัวหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ครับ คุณอันสิตตอบว่าการย้ายครั้งนี้ไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยแต่ย้ายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตเดินต่อไปได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วถามว่ามีคำสั่งย้ายเพราะกังวลว่านายกรัฐมนตรีจะตั้งกรรมการสอบตัวเองด้วยหรือไม่ปลัดมหาไทยตอบว่าผมไม่ได้กลัวอะไรนะและเรื่องการปฏิบัติราชการเป็นเรื่องสำคัญท่านนายกก็ได้ถามผมว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงผมก็แนะนำว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทำให้ปัญหาคลี่คลายซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นโพสต์ข่าวทุกวันรองนนทะเลาะกับรองนี้เดี๋ยวไอ้นั่นก็มีปัญหากับไอ้นี่ฉะนั้นเราต้องคลี่คลายปัญหาออกมาและเชื่อว่าการโยกย้ายเป็นเรื่องนี้จริงๆนี่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายนายกอนุทินก็ตอบคำถามนักข่าวเหมือนกันครับก็บอกว่าปลัดเป็นผู้เสนอมารายละเอียดก็ให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงก็แล้วกันแล้วบอกว่าคำสั่งครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและมองว่าย้ายมาก็ดีขึ้นมาเป็นรองปลัดเพราะผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตมีความอาวุโสในเรื่องของโปรไฟล์ของท่านนักข่าวเขาถามว่าการย้ายครั้งนี้เพราะว่ามาจากความขัดแย้งในพื้นที่รวมทั้งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดในที่ประชุมเมื่อวานนี้หรือเปล่านายกอนุทินตอบว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่มันมีหลายเรื่องทุกคนก็เห็นแล้วว่าผมได้ลงไปจัดการแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นมีทั้งคลิปมีการแฉกันแบบนี้มันจะทำงานด้วยกันไม่ได้เราต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันลงไปทำงานเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ต้องสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลแล้ววันนี้ครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยก็ได้เดินทางมาพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็เข้าไปปลอบใจครับมีประโยคหนึ่งบอกว่ามาอยู่กับพี่นี่แหละมาอยู่กับพี่ที่นี่นี่แหละครับคุณจุบา
8: อืม
7: ครับ
8: ก็คอยดูว่าจะแก้ปัญหากันยังไงต่อไปเพราะว่ามันเลื้อรังมานานปัญหาที่ภูเก็ตเนี่ยที่ดินจังหวัดอยู่ที่นั่นใครไปอยู่เดี๋ยวก็มีปัญหาผู้ว่าก็มีปัญหารองผู้ว่าก็มีปัญหานายอำเภอก็มีปัญหาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มีผลประโยชน์มากโดยเฉพาะถ้าลิวๆตาซะหน่อยหนึ่งมันไปมีผลประโยชน์จากเรื่องที่ดินเรื่องหาดเรื่องที่ดินเรื่องอุทยานในช่วงชีวิตที่ผมอยู่กับข่าวมาเนี่ยไปดูเถอะเดี๋ยวก็มีการสอบที่ดินจังหวัดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไปอนุญาตให้คนนั้นคนนี้เข้าไปลุกอุทยานไปลุกป่าไอ้ที่เราได้ยินบ่อยๆอุทยานศิรินาถเนี่ยมันเป็นข่าวมันต่อเนื่องมาเป็น 20-30 ปีแล้วนะคุณธราพงศ
7: ์ครับ
8: คือเอาเป็นว่าผลประโยชน์มันมากแล้วใครใจไม่แข็งเนี่ยนะถูกโน้มน้าวถูกโน้มน้าวได้เนี่ยเสร็จทุกคนมันไม่เสร็จเอาตอนแรกหรอกมาเสร็จเอาทีหลังหลังจากเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องที่เอากันไม่อยู่เรื่องนอมินีต่างชาติฝรั่งที่เข้ามาเป็นนอมินีเนี่ยจ้างคนไทยเป็นนอมินีแล้วมันก็เหิมเกรมหนักขึ้นทุกวันมันคงคิดว่ามันสามารถเอาเงินซื้อข้าราชการได้ซื้อตำรวจได้ซื้อฝ่ายปกครองได้ซื้อฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ได้เอาเงินอัดเข้าไปเดี๋ยวก็ได้มันก็เหิมเกรมมันคงมองประเทศไทยเป็นประเทศ ไม่รู้มันคิดยังไงแต่ว่ามันเหิมเกริมขึ้นทุกวันฉะนั้นจับตามองว่าพอนายกหยิบเอาเรื่องภูเก็ตขึ้นมาคราวนี้มันจะทำให้สามารถทำอะไรให้มันต่อเนื่องแก้ปัญหาได้อย่างถาวรไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตามต่อเพราะว่าคืออย่างที่บอกคุณนราพงศ์ปัญหามันเยอะข้าราชการไปอยู่ที่นั่นแต่ละคนไปอยู่ที่นั่นได้ก็ไม่ธรรมดาก็มีเส้นมีสายไม่มีหรอกที่อยู่ดีๆเขาไว้เอาไปย้ายไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันต้องมีอะไรพวกนี้ทั้งนั้นทีนี้ก็ดูประเด็นต่างประเทศที่คนสนใจอยู่ว่าตกลงมันจะยุติสงครามได้จริงไหมรายงานล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่เมืองเอวิยองเลเบงทางตะวันออกของฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7แห่งหรือ G7 บอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นกับอิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ซ้ำปฏิเสธเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงกล่าวว่าทรัมป์และรองประธานาธิบดีดีเจดีเวนส์ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวด้วยตัวเองและเวนส์ก็จะเป็นผู้แทนของสหรัฐในการลงนามอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19นี้ส่วนผู้แทนของอิหร่านคือนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาซึ่งลงนามแบบทางไกลแล้วและจะเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์เองด้วยฉะนั้นทุกฝ่ายก็เชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบและการขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาในประเด็นที่ซับซ้อนเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์เวนส์บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งเป็นไปในนามรูปแบบบันทึกความเข้าใจมีความยาวประมาณ1หน้าครึ่งแล้วในหลายประเด็นยังต้องหาหรือกำหนดรายละเอียดกันต่อไปในขั้นตอนการเจรจาทางเทคนิคแต่รองผู้นำสหรัฐย้ำว่า MOU ฉบับนี้คือการที่อิหร่านต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในข้อตกลงแล้วอิหร่านจะได้ประโยชน์ทีนี้อิหร่านว่ายังไงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะรานว่าประธานาธิบดีมาซูดเบสเกนเซียมผู้นำอิหร่านกล่าวถึงการเห็นชอบในข้อตกลงกับสหรัฐว่ายังอยู่ในขั้นเบื้องต้นและสิ่งที่มีการเห็นพ้องกันเป็นเพียงก้าวสำคัญในการยุติสงครามและเริ่มต้นการเจรจาพร้อมทั้งย้ำว่าข้อตกลงฉบับสุดท้ายยังไม่ได้เกิดขึ้นนี่ขณะที่นายอันบัสอับบัสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าอิหร่านกำลังเข้าสู่กระบวนการเจรจากับสหรัฐบนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจเมื่อประเมินจากบทเรียนมากมายที่เคยได้รับในอดีตว่าแทบไม่เคยมีข้อตกลงที่ถูกนำไปปฏิบัติจริงและถึงขั้นที่มีการฉีกข้อตกลงกันมาแล้วพร้อมทั้งย้ำว่ารัฐบาลเตหะรานจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้ฟื้นฟูฟังจากอิหร่านนี่ก็มันยังไม่ 100% นะแล้วถ้าฟังจากอิสราเอลก็ไม่ได้ออกับทรัมป์ด้วยนะคือบอกว่าเขาจะลุยเลบานอนต่อไม่เข้าไม่เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตัวประธานาธิบดีทรัมป์เอง ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะพรรคเดโมแครตก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเรียกว่าเป็นชัยชนะก็ไม่น่าจะเรียกได้เพราะว่าอเมริกาหมดศูนย์สิ้นหมดเงินหมดทองหมดอะไรต่ออะไรไปมหาศาลเพื่อแลกกับการได้เปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เปิดอยู่แล้วแต่มันเปิดไม่ได้เพราะไปก่อสงครามมันเขาถึงปิดแล้วทีนี้หมดโน่นหมดนี่ไปตั้งเยอะแยะเพื่อกลับไปจุดตั้งต้นเดิมก็คือว่าแลกกับการเปิดฮอร์มุซซึ่งอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นก็เปิดอยู่แล้วฉะนั้นข่าวที่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยหนังสือพิมพ์พาดหัวกันใหญ่โตเนี่ยทำให้คนเชื่อว่าคราวนี้น่าจะยุติสงครามได้จริงก็เผื่อใจเอาไว้หน่อยก็แล้วกันแต่ว่าแน่นอนเรื่องราคาน้ำมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าวันนี้คุณเอกนัทเขาบอกว่าการลงนามยุติสงครามจะส่งผลต่อราคาน้ำมันไทยอย่างไรราคาน้ำมันโลกก็ทยอยลงตนเองก็ประชุมกองทุนน้ำมันทุกเย็นพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงก็พยายามปรับราคาหน้าปั๊มลงเช่นเดียวกันแต่ที่ผ่านมาเราใช้กลไกปรับราคาลงกันรวมเกือบ 10,000 ล้านคำนวณดูเป็นปริมาณน้ำมัน 2,400 ล้านลิตรเป็นเงิน 8,300 กว่าล้านบาทไปเอาเงินจากลงกันมาลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มแต่ตอนนี้เมื่อราคาลดลงก็สามารถลดตามกลไกของตลาดได้และทยอยลดไปเรื่อยๆซึ่งตั้งแต่วันนี้ก็จะมีการติดตามราคาตลาดของสิงคโปร์ทุกวันจะดูว่าภายในวันศุกร์นี้จะมีการเซ็นลงนามกันเรียบร้อยไหมหมายถึงวันศุกร์ที่19ฉะนั้นตอนนี้ก็เราก็คอยลุ้นเรื่องราคาน้ำมันหน้าปั๊มในบ้านเราว่าที่เรารุ้นกันมากวันจะลงแบบแรงๆเหมือนกับที่ขึ้นแรงๆ5บาทตอนนั้น5บาท6บาทตอนนั้นเนี่ยเวลาขาลงมันจะลงแรงอย่างนั้นได้เห็นสักครั้งหนึ่งไหมแต่ว่าอย่างที่บอกผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันเนี่ยเขาก็อย่าบอกว่าอย่าไปลิงโลดกับข่าวนี้มากนักเพราะว่าแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกตอนที่สู้กันเนี่ยตอนที่เกิดสงครามเนี่ยได้รับความเสียหายจากสงครามมากฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการอยู่ขึ้นมาจะผลิตน้ำมันได้ทันทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าอย่างน้อยก็ทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับแบบเนี้ยระดับสูงสูงแบบเนี้ยไปอย่างน้อยปี2ปีถึงจะคืนกลับมาสู่ภาวะปกติก่อนเกิดสงคราม
7: ครับ
8: อันนี้ก็ต้องรออ้าวพักก่อนใช่มั้ย
7: ครับ
8: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
10: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส
1: ื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟาสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำ
6: นางสาวรัชดาธานาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเหตุผลลับที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศและหลายกรณียังใช้เวลานานทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจมีการกระทำความผิดซ้ำได้นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกับประเทศให้มีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังพบข้อจำกัดว่าขั้นตอนการส่งกลับในปัจจุบันใช้เวลานานทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนอมินีหรือผู้กระทำความผิดกฎหมายยังคงออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจก่อเหตุซ้ำได้อีกนายกรัฐมนตรีจึงย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่สำหรับผู้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถูกผลักดันออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กทม.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีเร่งยื่นคำขอเพิ่มชื่อเพื่อใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตเดิมภายในวันพรุ่งนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก. ให้เร่งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกสก.จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตประชาชนต้องไปลงคะแนนณคูหาเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นกกต.พังงาระดมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันเพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป
7: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1และ2สรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้งพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งอาริสาศิรัตน์สวทพังงารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องราวอันเกี่ยวข้องกับพระองค์พาวันนี้ขอนำมาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเรื่องเผยบันทึกครูอาสาเรือนไทยทรงงานพระองค์พาณเรือนจำกลางระยองเพจปราดสามสีได้ออกมาโพสต์เรื่องเล่าสุดซึ้งจากบันทึกของคุณปันตาปินส์ครูอาสาที่เข้าไปสอนวิชาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงณเรือนจำกลางระยองเพจระบุว่าเรือนไทยหลังเล็กกลางเรือนจำเรื่องเล่าจากบันทึกของครูอาสาบางเรื่องราวเมื่อได้อ่านแล้วไม่อาจปล่อยให้ผ่านไปอย่างเงียบๆได้โดยเฉพาะเรื่องเล่าเล็กๆจากบันทึกของคุณบันตาปินส์ครูอาสาผู้มีโอกาสเข้าไปสอนวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำระยองเมื่อปีพ.ศ.2565เธอได้โพสต์เล็กๆไว้เป็นเรื่องราวที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งข้าพเจ้าจึงขออนุญาตนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งด้วยความเคารพต่อผู้เขียนต้นเรื่องและด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คุณบันตาเล่าว่ามีบทสนทนาเล็กๆเกิดขึ้นระหว่างเธอกับเพื่อนและสามีชาวต่างชาติของเพื่อนเพื่อนเอ่ยขึ้นว่าผู้คนเศร้าและอาลัยต่อพระองค์หญิงเหลือเกินเธอจึงตอบไปว่าคนวัยเราเห็นพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เห็นพระองค์ทรงโตโตเห็นพระจริยวัตรอันงดงามและเห็นพระกรณียกิจของพระองค์มาตลอดชีวิตจากนั้นเธอจึงเล่าเรื่องเรือนไทยหลังเล็กๆภายในเรือนจำระยองให้ทั้งสองฟังเมื่อฟังจบสามีชาวต่างชาติของเพื่อนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวกับเธอว่าเธอควรจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะเพราะเรื่องนี้คือเรื่องของเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งผู้เสด็จมาทรงงานอยู่ภายในเรือนจำในบันทึกของคุณบันตาเธอย้อนเล่าถึงวันแรกที่ได้เข้าไปเป็นครูอาสาในเรือนจำกลางระยองความตั้งใจในวันนั้นคือการเข้าไปสอนวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเพื่อให้พวกเขามีโอกาสมีความหวังและมีหนทางกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมวันแรกที่เดินผ่านกำแพงสูงใหญ่ของเรือนจำต้องผ่านประตูชั้นแล้วชั้นเล่าผ่านประตูที่หนึ่งประตูที่สองประตูที่สามก่อนจะเดินลึกเข้าไปยังแดน3ซึ่งเป็นแดนผู้ต้องขังหญิงเมื่อผ่านประตูแรกของแดนและผ่านประตูที่2เข้าไปเธอได้เห็นเรือนไทยหลังเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่นั้นความสงสัยยังคงปรากฏบนสีหน้าของเธออย่างชัดเจนท่านผู้อำนวยการจึงบอกว่าเป็นเรือนทรงงานของพระองค์พาค่ะท่านเสด็จมาทรงงานที่นี่ตั้งแต่ปี2553ประโยคนั้นทำให้เธอนิ่งไปเพราะในใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายเหตุใดเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งจึงเสด็จมาทรงงานอยู่ภายในเรือนจำเหตุใดพระองค์จึงต้องเสด็จผ่านประตูที่แน่นหนาหลายชั้นเหตุใดเรือนทรงงานของพระองค์จึงเรียบง่ายมีเพียงโต๊ะและเก้าอี้ธรรมดาและเหตุใดวิวรอบพระองค์จึงเป็นชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังหญิงในวันนั้นเธอยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อกลับออกมาเธอจึงเริ่มค้นคว้าเรื่องพระกรณียกิจของพระองค์และได้รู้จักโครงการกำลังใจโครงการที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาและพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงสตรีตั้งครรภ์และเด็กที่ต้องอยู่กับมารดาในทัณฑสถานจากการค้นคว้าเธอได้ทราบว่าพระดำริและพระกรณียกิจของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการช่วยเหลือในประเทศเท่านั้นหากยังโยงไปสู่แนวคิดระดับสากลที่สำคัญต่อการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติเมื่อปี2553คุณพันตาเขียนไว้ด้วยความรู้สึกจากหัวใจว่ายิ่งอ่านเธอยิ่งเข้าใจและยิ่งเข้าใจน้ำตาก็ยิ่งไหลเพราะสิ่งที่ครูอาสาตัวเล็กๆคนหนึ่งได้ทำมาตลอดหลายปีนั้นยังไม่อาจเทียบได้กับพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและความทุ่มเทที่พระองค์ทรงมีต่อผู้คนที่สังคมอาจจะมองข้ามหรือหลงลืมไปแล้วจังหวัดระยองมีทะเลงดงามมากมายมีสถานที่สวยงามให้แก่ผู้คนเดินทางไปชื่นชมแต่เจ้าหญิงของพวกเรากลับทรงเลือกที่จะเสด็จมาทรงงานอยู่ในเรือนไทยหลังเล็กๆกลางแดนผู้ต้องขังหญิงทรงงานอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆทรงงานอย่างต่อเนื่องยาวนานทรงงานด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ในบันทึกนั้นคุณบรรดาเล่าว่าทุกครั้งที่เดินผ่านเรือนไทยหลังนั้นเธอจะค้อมคำนับจากหัวใจเสมอเพราะสำหรับเธอภาพพระองค์ทรงงานในเรือนไทยหลังเล็กกลางเรือนจำไม่ได้เป็นเพียงภาพแห่งความทรงจำหากเป็นภาพของเจ้าผู้หญิงผู้ทรงรักประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริงเป็นภาพของพระเมตตาที่เสด็จไปถึงผู้คนในพื้นที่ที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเป็นภาพการให้โอกาสแก่ผู้ที่พลาดพลั้งเป็นภาพของความหวังที่เกิดขึ้นในสถานที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากอาจจะมองเห็นเป็นเพียงกำแพงและกรงขังเรื่องราวนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกของครูอาสาคนหนึ่งหากเป็นหลักฐานทางความทรงจำที่งดงามว่าพระเมตตาของพระองค์เสด็จไปถึงผู้คนในทุกพื้นที่แม้ในสถานที่ที่สังคมอาจมองข้ามมากที่สุดบทความนี้เรียบเรียงขึ้นจากบันทึกคุณปันตาบินส์ด้วยความเคารพต่อผู้เขียนต้นเรื่องและด้วยความตั้งใจเพียงประการเดียวคือขอนำเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้มาเล่าต่อเพื่อให้ผู้คนได้ร่วมรับรู้ถึงพระเมตตาอันลึกซึ้งของพระองค์ขอบคุณคุณบันตาบินส์ผู้บันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในบันทึกได้แก่คุณสมพงษ์สนิมมัจจโรอดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองคุณกฤษณะทิพยจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองคุณรัตนารอดศรีผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางระยองทุกท่านที่ได้เปิดพื้นที่ให้เรื่องราวของการ

0: เป็นโทรทัศน์เนี่ยจะได้ให้เห็นภาพเรือนไทยซึ่งเป็นหลังเล็กๆมากแล้วภาพเฟอร์นิเจอร์ที่ถ่ายอยู่ข้างในเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้านๆคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: ที่นั่งทรงงานอยู่เนี่ยอันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ผ่าครับ
1: ครับส่วนเรื่องการถวายความอาลัยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มก็ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณอาคารปตท.สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตครับรวมไปจนถึงสถานปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ4แห่งครับก็มีที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีสถาบันนวัตกรรมปตท.โรงแยกแก๊สธรรมชาติระยองแล้วก็โรงแยกแก๊สธรรมชาติขนอมครับดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.กล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มปตท.ทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งร่วมกันเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นดร.คงกพันธ์ได้ทูลเกล้าถวายพวงมาลัยเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยครับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มปตท.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากการที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งก่อให้เกิดคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างอเนกอนันต์อันควรแก่การน้อมสำนึกและสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์สืบไปครับคุณภาพ
0: เรื่องผู้ที่ภูเก็ตที่ได้คุยไปเมื่อสักครู่วันนี้มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาว่านายอัศพลสรณะไตรภพสสศรีสะเกษภูมิใจไทยเขาเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมการเตรียมจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกที่สาธารณะและป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตที่ผ่านมาเคยพบการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และมีการดำเนินคดีมาแล้วหลายคดีการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของนายกที่มุ่งกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและกลุ่มต่างชาติที่ได้ใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองธุรกิจรวมถึงการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนายอัศพลได้ทำหนังสือเชิญสสภูเก็ตทั้ง3เขตซึ่งเป็นสสของพรรคประชาชนและพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับกรรมธิการเพื่อสะท้อนปัญหารับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเปิดเผยโปร่งใสและรอบคอบรอบด้านโดยจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหากลุ่มธุรกิจและผู้มีอิทธิพลสีเทาที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารถาวรการตัดถนนการเก็บค่าเข้าพื้นที่หรือการเปิดร้านค้าให้บริการนักท่องเที่ยวโดยมิชอบด้วยกฎหมายการลงพื้นที่ของกรรมธิการครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเอาจริงในการทวงคืนสมบัติของชาติโดยหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จก็จะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุก และผู้ที่

0: ยู่เบื้องหลังอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและยังช่วยตรวจสอบสนับสนุนให้เกิดการจัดระเบียบพื้นที่หาดฟรีดอมรวมถึงพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตให้กลับมาเป็นสมบัติของส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นงานของฝ่ายสภาเขาคุณธราพงศ์เขาก็มีกรรมธิการกรรมธิการก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบไปหาข้อมูลไปฟังความเห็นแล้วก็รวบรวมนำข้อมูลส่งให้ฝ่ายบริหารว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยควรจะแก้ไขยังไงแต่นี้ประเด็นก็คือว่าผู้นำฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปเห็นกับตามาแล้วฉะนั้นฝ่ายบริหารไม่ต้องรอข้อสรุปจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาหรือฝ่ายกรรมธิการก็ถือว่าเขาก็ไปทำหน้าที่แต่อย่างน้อยเนี่ยอาจจะมีข้อมูลจากชาวบ้านที่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เขาไม่กล้าบอกนายกเขาไม่กล้าบอกผู้ว่าแต่เขากล้าบอกกับส.ส.ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วถ้าได้เชิญส.ส.ในพื้นที่3คนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะก็จะทำให้อาจจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลว่าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปโอบอุ้มไปรับสวยไปได้ประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมายเขาจ่ายกันยังไงถ้าลึกไปได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยข้อมูลนี้ก็จะได้ถึงมือนายกรัฐมนตรีเพราะนายกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
1: ครับ
0: ถือถ้าเอาที่ภูเก็ตไม่อยู่ก็ที่อื่นก็เอาไม่อยู่พังานยิ่งแล้วใหญ่พังานนี่มันถึงขนาดปิดหาดเลยนะคืนฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยในส่วนของที่ฝรั่งเขาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้เนี่ยคนอื่นเข้าไม่ได้เนี่ยมันเหมือนเป็นก่อส่วนตัวอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Gasco ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้ Gasco เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมอยากไปทุกที่เลย พราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
10: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
12: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวการแก้ปัญหากุ้งส่งไปมาเลมีความคืบหน้ามาจากคุณสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพูดถึงกรณีการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเรื่องการอนุญาตให้นำข้าวกุ้งนั่นแหละคุณสุริยะบอกว่าได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรประเทศมาเลไปแล้วแล้วในช่วงเวลาที่นัดไปนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลติดภารกิจไปต่างประเทศดังนั้นหากกลับมาแล้วก็จะรีบประสานมาว่าสะดวกวันไหนเมื่อถามว่ารายละเอียดที่จะไปพูดคุยกับมาเลนั้นเนี่ยจะเป็นประเด็นใดมั่งคุณสุริยะบอกว่าก็คงเป็นเรื่องที่ว่าขอให้อนุญาตนำข้าวกุ้งจากไทยและเราจะอนุญาตให้นำข้าวปลากระพงของมาเลเซียเข้ามาในไทยเช่นเดียวกันนอกจากนี้จะคุยเรื่องมาตรฐานที่เราจะต้องกำหนดทั้งเรื่องกุ้งและปลากระพงซึ่งช่วงเวลาการพิจารณาอาจจะทำให้เร็วขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อถามว่าจะต้องเตรียมหาตลาดใหม่หรือไม่คุณสุริยะบอกว่าเรื่องนี้ทางคุณสุปจีช่วยหาให้อยู่รวมถึงเรื่องผลกระทบกับผู้ประกอบการอันนี้ก็แปลว่ายังต้องรอนัดเข้าไปเขาก็ไปต่างประเทศทีนี้คำถามก็คือว่าถ้ามันเป็นเรื่องด่วนที่ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างนี้เนี่ยช่องทางการเจรจาเนี่ยมันมีช่องทางอื่นไหมรัฐมนตรีช่วยได้ไหมหรืออธิบดีที่เกี่ยวข้องได้ไหมอะไรเหล่านี้เป็นต้นผมก็คิดว่าถ้าช้าไปอย่างนี้ก็ยิ่งเดือดร้อนยิ่งลำบากหนักเข้าไปอีกคุณธนพงศ
12: ์ครับ
0: ครับ
12: ขอเติมข่าวเรื่องผู้ว่ากับรองผู้ว่าภูเก็ตเพื่อให้มันครบมุมข่าวหน่อยครับคุณสุภาพมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนนี่นะครับลิซ่าแฉรองซีฟู้ดเส้นใหญ่รับผลประโยชน์ตั้งแต่ปี66จี้ให้ถอนรากถอนโคนอย่าเกรงใจเอเจนซี่ใหญ่นี่ครับคุณพักขมลบอกว่ารองซีฟู้ดนี่ยิ่งใหญ่มานานแล้วเส้นสายไม่ธรรมดาดิฉันมีข้อมูลหลักฐานพอจะยืนยันได้เกี่ยวกับเรื่องราวการรับผลประโยชน์มาตั้งแต่ปี2566แต่ทำไมนายกรัฐมนตรีเพิ่งมาเด้งวัฒนธรรมการจัดการปัญหาแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าคิดว่าเอาจริงต้องมีบทลงโทษสำคัญกว่านี้ใครเกี่ยวข้องบ้างเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแรกอีกทั้งยังไม่ได้บอกเหตุผลการย้ายข้าราชการล็อตใหญ่แต่โยนไปให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแค่นี้ก็ยังตอบคำถามประชาชน ประชาชนก็ไม่มีใครเชื่อว่าการเร่งรองผู้ว่าจะแก้ปัญหากวาดล้างมาเฟียได้วันนี้ไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจเอเจนซี่คนไหนที่เป็นเอเจนซี่ใหญ่สำคัญกว่าไอ้สำคัญของรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือไม่รวมถึงนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองวันนี้ถ้าจะเอากันให้ชัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่ากับนายอนุทินดิฉันให้กำลังใจแต่ท่านต้องทำให้ประชาชนเห็นเหมือนกันว่าคนที่ใหญ่ที่สุดคือท่านเราไม่ได้พอใจแค่การย้ายแค่ข้าราชการแต่ต้องการเห็นการลงโทษและเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องครับ
0: คุณอันนี้ของใครนะข้อความใครนะ
12: อ๋อนี่คำให้สัมภาษณ์เลยครับของคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนครับ
0: อ๋อ
12: ครับ
0: ดูข่าวอื่นต่
12: อดูข่าวหัวสบครับคือคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยได้คลิปมาโพสต์ในคลิปเนี่ยก็มีกกต.คนหนึ่งซึ่งเป็นที่เปิดเผยละว่าท่านทิติเชษฐ์นุชนาธนะครับกำลังเดินอยู่ในพื้นที่เลือกสบในระดับประเทศที่เมืองทองธานีนั่นนะครับในห้องโถงขนาดใหญ่ทีนี้เนื้อหาในคลิปเนี่ยก็คือว่าท่านกกต.ท่านนี้เดินไปหยิบกระดาษจากผู้สมัครหลายคนหยิบมาแล้วก็มาถึงบุคคลคนหนึ่งครับซึ่งกำลังถูกสงสัยว่าเป็นท่านประธานวุฒิสภามงคลสุรสัจจะหรือไม่ต้องใช้คำนี้ก่อนนะครับ
0: ครับ
12: ทีนี้คุณผลิตเนี่ยก็มาตั้งคำถามว่า 1. ท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านจะปฏิเสธหรือไม่ว่าท่านไม่ใช่บุคคลในคลิป 2. เอกสารที่ท่านยื่นให้กกต.ทิติเชษฐ์คือโพยหมายเลขผู้สมัครใช่หรือไม่ 3. หากใช่ใครเป็นคนจัดโพยดังกล่าวท่านเป็นคนเขียนตัวเลขทั้งหมดด้วยตนเองจากการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคนหรือมีคนจัดทำหรือสั่งการให้ท่านเขียนโพยดังกล่าวก่อนวันเลือกตั้ง 4. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครคนอื่นที่มีโพยที่มีตัวเลขชุดเดียวกันกับโพยในมือของท่านหรือไม่ 5. ท่านยืนยันได้หรือไม่ว่าท่านไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สมัครที่มีการจัดทำโพยและจัดและตั้งการลงคะแนนร่วมกันโดยมีการตกลงแลกเปลี่ยนเรื่องเงินตำแหน่งหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะเพื่อนสมาชิกรัฐสภาผมหวังว่าท่านจะให้คำตอบชัดๆต่อคำถามดังกล่าวเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมครับอันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์อ้าวทีนี้ฝ่ายสวฝ่ายสว.พันใหม่คุณนันทนานันทวโรภาสก็ออกมาแถลงเลยครับเรียกร้องให้ท่านประธานวุฒิสภามงคลเนี่ยได้แสดงความชัดเจนเรื่องในคลิปนี่ครับสว.นันทนาบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกวุฒิสภาคงนิ่งเฉยไม่ได้อยากได้ความชัดเจนจากท่านประธานมงคลเพื่อจะได้บอกกับประชาชนว่าชายคนที่ส่งโพยให้กกต.ใช่ท่านประธานมงคลหรือไม่ซึ่งดิฉันไม่เชื่อและคิดว่าคงไม่ใช่แต่จะใช่หรือไม่ท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจหากท่านได้ทำในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ได้ทำท่านก็ควรออกมาตอบสังคมว่าท่านเป็นชายที่อยู่ในคลิปนั้นหรือไม่เพื่อที่ประชาชนที่มีข้อกังขาจะได้หายสงสัยหากท่านนิ่งเฉยก็แปลว่าท่านยอมรับว่าชายคนนั้นเป็นตัวท่านเองแต่ถ้าไม่ใช่ก็อยากให้ท่านออกมาชี้แจงต่อสังคมว่าท่านได้ทำอะไรในเหตุการณ์การเลือกสว.ที่เมืองทองธานีเมื่อวันที่26มิถุนายนปี67ครับอันนี้ทางฝ่ายสว.นันทนาทางฝ่ายสว.ตัวจริงอีกทางหนึ่งคุณพิเชษฐ์อภิวัฒนาพงศ์กับพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรได้ออกมาแถลงตอบโต้คุณผลิตที่เอาคลิปออกมานี้นะครับคุณพิสิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณผลิตอ้างเนี่ยต้องถามกลับว่าคุณผลิตทราบไหมว่าโพยนั้น ศาลคดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาไว้แล้วว่าการนำโพยหรือเอกสารที่เป็นสว.3ใดๆเข้าไปในวันเลือกตั้งไม่เป็นความผิดส่วนคลิปที่คุณผลิตเอามาเปิดเผยเนี่ยขอถามว่าได้มาอย่างไรได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายไหมถ้าคลิปนี้อยู่ในสำนวนการที่คุณผลิตเอาออกมาจากสำนวนศาลหรือสำนวนของกกต.ได้รับอนุญาตจากใครคุณผลิตใช้อำนาจใดหรือกฎหมายใดในการนำคลิปออกมาส่วนที่อ้างว่ามีโพยมีการทุจริตก็ขอถามหน่อยว่ามีประโยคไหนที่ทำให้การเลือกตั้งทุจริตบ้างภาพหรือแบ็กกราวด์ต่างๆที่มีการเดินของคนในวันเลือกตั้งมีการกระทำผิดเรื่องการเลือกตั้งหรือไม่นี่ทางฝ่ายสว.ครับก็ยังไม่มีคำชี้แจงมาจากทางท่านประธานวุฒิสภานะครับ
0: ไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่พ้นหรอกคุณตุลาพงศ
12: ์
0: ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าถ้าดูในโทรทัศน์คลิปเนี่ยเห็นข้างหลังแต่ขออภัยถึงเห็นข้างหลังเนี่ยศีรษะของท่านเนี่ยก็พอเดาได้ว่าเป็นใครคำถามนี้ก็จะต้องถามต่อไปส่วนจะโต้กลับว่าได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่คนอยากรู้ก็คือใช่ท่านประธานหรือเปล่าสองอยากรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการส่งโพยให้กันเนี่ยการส่งโพยให้กกต.เนี่ยเป็นเอกสารหรือโพยอะไรก็ตามแต่เถอะมันผิดไหมทำได้ไหมเพราะว่าการเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนของการส่งเอกสารให้หรือส่งโพยให้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนที่ทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ทำไมก็ส่งกันจงแจ้งอย่างนั้นอันนี้ก็เรื่องจะต้องคิดต่อไปผมต้องบอกว่าเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยมันจะงวดเข้ามาแล้วก็ถึงจุดที่มันต้องได้คำตอบแล้วล่ะว่าหนึ่งกกต.จะส่งศาลฎีกาแบบไหนส่งไปเฉพาะปลาซิวปลาส้อยไม่กี่คนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่สว.รอดหรือส่งไปว่าไม่มีใครผิดเลยหรือส่งไปว่าผิดทั้งหมดทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กผิดหมดกกต.จะตัดสินใจส่งแบบไหนไปที่ศาลฎีกาผมว่าใกล้แล้วล่ะมันคงถ่วงเวลาต่อไปไม่ได้แล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่ากกต.ชุดนี้โดยท่านประธานณรงค์กันวาลินเนี่ยฟังที่ท่านให้สัมภาษณ์ก็ท่านบอกว่าท่านรู้ว่าคนคิดยังไงกับกกต.อยู่ประเด็นนี้คนคิดยังไงคนพูดถึงกกต.ยังไงคนคิดยังไงกับกกต.ท่านรู้ฉะนั้นเมื่อรู้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการใช้ดุลยวินิจที่ไม่น่าจะซ้ำเติมตัวเองหนักเข้าไปอีกก็คอยดูกันคุณธราพงศ
12: ์ครับวันนี้คุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับเพื่อยื่นคัดค้านคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีเรื่องการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนั่นนะครับก็เป็นการไปดำเนินการตามขั้นตอนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้ยื่นเป็นเอกสารชี้แจงไปแล้วทางนี้ก็ต้องไปยื่นเพื่อคัดค้านคำชี้แจงของทางฝ่ายรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีครับคุณสุภาพ
0: แบบปักเสียทีเดี๋ยวกลับมาครับ
12: สักครู่ครับ
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน ร่วมสนับสนุน
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
0: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องของที่เรียกกันว่าลุงวิศวะเนี่ยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกนะคุณราพงศ
4: ์ใช่ครับ
5: แต่ศาลฎีกาเนี่ยกลับไม่ต้องให้รอดคุกเรื่องนี้มันยาวแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยแม่เขาเขียนข่าวทำให้เข้าใจง่ายมากเลยขอเอามาอ่านให้ฟังหน่อย เขาบอกว่าชนวนเหตุปะทะเนี่ยถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยจากเรื่องจอดรถขวางสู่ช็อตฟิลขาดรัวยิงนึกถึงภาพตามนะครับเหตุเกิดตั้งแต่ปี2560ลุงสุเทพตอนนั้นอายุ56ปีพาครอบครัวไปเที่ยวบางแสนขากลับแวะซื้อของฝากแถวอ่างศิลาปรากฏว่ามีรถตู้กลุ่มวัยรุ่นมาจอดซ้อนมาจอดซ้อนคันขวางทางออกทั้งที่ข้างหน้าก็ว่างต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลุงบีบแตรไล่เมียเดินไปบอกให้ขยับก็ไม่ขยับลุงก็ฟิวขาดตะโกนด่าหยาบคายฝั่งรถตู้ก็ด่าสวนเมียลุงต้องห้ามและบ่นว่าเดี๋ยวยิงแม่งเลยนี่ขับไล่บี้ตามกันมาพอรถตู้ขับออกไปลุงก็ขับตามบีบแตรยาวเอาคืนฝั่งรถตู้และรถเก๋งพวกเดียวกันเลยขับไล่จี้ท้ายบีบแตรคุกคามลุงมาตลอดทางจนมาถึงแยกครกใหญ่ลุงเห็นรถตู้เห็นรถกู้ภัยเลยจอดชิดซ้ายกะจะให้เมียลงไปขอความช่วยเหลือยังไม่ทันลงรถตู้ขับมาปาดหน้าดักกลุ่มวัยรุ่น10คนกรูลงมาร้อมรถด่าทอลุงเปิดกระจกขอร้องว่าพาแม่กับลูกมาด้วยแต่เด็กไม่ฟังมุดหัวเข้ามาในรถถามลุงว่ามึงจะลบหรือเปล่าแล้วเมื่อเริ่มเปิดฉากชกต่อยลุงคว้าปืนพกปืนมีทะเบียนถูกต้องยิงสวนมั่วๆไปหนึ่งนัดกระสุนเจาะอกน้องปอนวัย17ปีเสียชีวิตลุงไม่ได้หนีเดินเข้ามอบตัวพร้อมคลิปหน้ารถโชว์ความบริสุทธิ์ใจทีนี้ก็ตอนแรกสู้กันสองศาลแรกลุงวิศวะอาการหนักเพราะทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มองเหมือนกันว่าลุงไม่ยอมจบเองถ้าลุงมีสติจอดรอระงับอารมณ์สักพักหนึ่งตอนรถตู้ออกไปเรื่องก็ไม่เกิดแต่ลุงกลับขับรถตามไปบีบแตรยาวใส่เขา ยั่วโทสะเขาแถมที่กล้าทำเพราะในกระเป๋ามีปืนติดตัวแสดงว่าสมัครใจร่วมทะเลาะวิวาทมาตลอดทางเมื่อสมัครใจไปแลกกับเขาแล้วจะมาอ้างว่ายิงเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ศาลเลยสั่งจำคุกลุง10ปีชดใช้เงินฝั่งคนตายอีก 340,000 บาทพอมาถึงศาลฎีกาศาลฎีกาพลิกมองเป็นว่าเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุพอคดีมาถึงศาลสุดท้ายศาลฎีกาท่านตรวจหลักฐานแล้วคิดต่างอย่างสิ้นเชิงโดยมองแยกแยะเหตุการณ์เป็นช่วงแบบเป็นธรรมมากรถตู้ผิดก่อนการที่รถตู้ไปจอดขวางเขาแล้วไม่ยอมเลื่อนขยับให้มันไม่ใช่เรื่องคนปกติที่มีมารยาทเขาทำกันใครเจอแบบนี้ก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาลุงระงับความโกรธแล้วถึงตอนแรกจะด่ากันบีบแตรใส่กันแต่ตอนที่ลุงจอดลงข้างคู่ภัยจอดรถข้างคู่ภัยศาลมองว่าลุงระงับอารมณ์ได้แล้วและพยายามจะหาคนช่วยแต่ฝั่งวัยรุ่นกลับยกพวกมาปิดล้อมมุดหัวเข้ามาในรถคุกคามด้วยวาจาเกรี้ยวกราดแถมลุมชกต่อยลุงในพื้นที่แคบๆที่ลุงขยับหนีไปไหนไม่ได้เลยศาลฎีกามองว่าจังหวะนั้นลุงโดนทำร้ายจริงการใช้ปืนจึงเป็นทางเดียวที่จะทำให้ลุงรอดจากการโดนกระทืบแต่การยิงเข้าจุดสำคัญแทนที่จะยิงขู่ขึ้นฟ้าหรือยิงลงพื้นศาลเลยปรับแค่ข้อหาจากเจตนาฆ่าเป็นฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุบทสรุปรอดคุกสั่งรอลงอาญาดัดนิสัยพอศาลฎีกาชี้ชัดว่าเป็นเรื่องป้องกันตัวเกินกว่าเหตุบทลงโทษเลยเบาลงฮวบจากที่ต้องติดคุกยาว10ปีก็กลายมาเป็นแบบนี้จากโทษต้นแก้เหลือจำคุก5ปีลุงยอมรับสารภาพมอบตัวทันทีลดให้เหลือจำคุก3ปี4เดือนและปรับ 2,000 บาทให้โอกาสรอลงอาญาเนื่องจากลุงไม่เคยติดคุกมาก่อนและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะฝั่งผู้ตายมีส่วนผิดเต็มๆที่ไปหาเรื่องลุงก่อนศาลเลยสั่งรอลงอาญา3ปีคือไม่ต้องติดคุกจริงแต่ต้องโดนคุมประพฤติ2ปีรายงานตัวทุก3เดือนบำเพ็ญประโยชน์30ชั่วโมงและทีเด็ดสุดคือต้องเข้ารับการอบรมการควบคุมอารมณ์30ชั่วโมงนี่เรื่องของลุงวิศวะคุณละพง
4: ครับ
5: ส
4: ุเทพโภชนะสมบูรณ
5: ์คือเขาก็บอกแม้ศาลจะเมตตาให้รอดคุกแต่อย่าลืมนะพี่ลุงต้องสูญเสียเงินประกันตัวไปเกือบ 900,000 บาทเพราะตอนแรกลุงเบี้ยวนัดหนีไปอเมริกาจนโดนลิบเงินประกันแถมต้องจมอยู่กับความเครียดขยับไปไหนก็มีแต่คนจับจ้องด่าทอ4ปีเต็มๆอันนี้ก็แปลว่าจบคุณราพงศ
4: ์ครับ
5: ถึงศาลฎีกา
4: เรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดวันนี้เขาไปที่ DSI ครับไปยื่นหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูลโครงการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน AOT คุณสิทธาบอกว่าได้มายื่นขอให้ DSI ตรวจสอบโครงการระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็จุดรับส่งผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิมูลค่า 74.9 ล้านบาทของ AOT นี่นะครับพบข้อมูลบุคคลและบริษัทเอกชนต้องสงสัยว่าน่าจะมีการหัวประมูลทำให้ประเทศเสียหายหลักฐานก็มีข้อมูลในโทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเอามามอบให้ DSI ตรวจสอบครับทนายตั้มบอกว่าผมเป็นประชาชนคนธรรมดาเอาข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบว่ามันมีการหัวจริงหรือไม่ก็อยากให้ทาง DSI ได้ตรวจสอบไปที่บริษัท AOT ว่ามีการวิ่งเต้นให้ได้รับงานดังกล่าวหรือไม่และมีใครเกี่ยวข้องบ้างถ้าหาก DSI ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงประการใดคำร้องของตนก็ได้เขียนเอาไว้แล้วว่าหากพบมีการทุจริตก็ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเอาฝ่ายโฆษก DSI พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำ หลังจากรับเรื่องมาแล้วเนี่ยก็บอกว่า DSI ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการพิจารณาในรายละเอียดก่อนที่จะเสนอต่ออธิบดีต่อไปครับคุณธิวัฒน
5: ์วันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19ว่าเรามีหลายหมวดที่จะไปคุยกับเขาทั้งเรื่องการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งเราก็ซื้อสินค้าของเขาตั้งเยอะแยะมากมายและต้องการให้เขาเพิ่มออเดอร์จากประเทศไทยให้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีโดยในวันที่18นี้ช่วงเย็นจะมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินถามว่าจะมีการหารือเรื่องน้ำมันไหมคุณอนุทินบอกว่าก็มีทุกเรื่องแหละเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันนักข่าวถามว่าการไปรัสเซียรอบนี้เราจะไปขายสินค้าหรือไปซื้อสินค้าเขานายอนุทินบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องสองทางในส่วนของเรามีสินค้าการเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและเราพยายามหาทรัพยากรพลังงานจากหลายๆแหล่งในส่วนของการลงทุนประธานหอการค้ารัสเซียก็เคยมาพบตนรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็คอยดูว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างคุณครับผม
4: ครับนายกไม่อยู่แต่ว่าจะมีการนัดประชุมครม.นัดพิเศษในวันที่18มิถุนายนครับโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการจะเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาเรื่องงบประมาณครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการเห็นชอบของครม.แล้วตามขั้นตอนแล้วก็ปฏิทินงบประมาณปี2570แล้วก็จะเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงเพื่อที่จะเสนอต่อสภาต่อไปนะครับโอ้เรื่องฟุตบอลโลกคุณสุภาพเมื่อคืนนี้เกิดล็อกถล่มครับทีมชาติสเปนทำได้แค่เสมอกับทีมชาติแคบเวิร์ดทีมชาติเล็กๆแล้วก็ประเทศยากจนมีประชากรเพียงแค่400,000กว่าๆนะครับ
5: ก็จังหวัดบ้านเราเนี่ยจังหวัดที่เล็กๆกลางๆนี่ก็400,000กว่าพื้นที่ก็มีเท่าประมาณชลบุรีอ่ะ
4: ครับ
5: เออโอ้แล้วเขายากจนเขาซุ่มแต่ฟุตบอลกันยังไงไม่รู้นะ
4: ครับ
5: ถึงมาถึงขนาดนี้ได
4: ้มีคน
5: ไม่เคยมี
4: คนเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยครับคุณจิ๊บาบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสเปนกับแคบเวิร์ดนี่นะครับเขาบอกว่าให้นึกถึงคิงพาวเวอร์ที่ซอยลังน้ำนั่นนะครับถ้าทีมชาติสเปนเปรียบเสมือนคิงพาวเวอร์ทีมชาติแคบเวิร์ดนี่ก็เหมือนกับร้านขายของชำแห่งหนึ่งอยู่ในซอยรางน้ำนั่นแหละ
5: เออคืออดีตเนี่ยเขาเป็นก่อค้าทาสนะแคบเวิร์ดเนี่ย
4: ครับ
5: เออแล้วก็มีนักเตะไปเล่นแต่อยู่แมนยูก็มีนะ
4: ใช่โอ้แต่ว่าผู้รักษาประตูของเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยคุณชิบาซุปเปอร์เซฟอย่างน้อยละ 7-8 ครั้งครับถึงทำให้รอดพ้นการพ่ายแพ้มาได้
5: ไม่น่าเชื่
4: อ
5: คนงงไปหมดเลยเมื่อหลายคนงงไปหมดเลยเมื่อหลายปีก่อนเราก็งงกับประเทศบางประเทศที่เข้ามาจากแอฟริกานะ
4: ครับ
5: อันนี้ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเพราะว่าหนึ่งประเทศลำบากยากจนแล้วเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อแคปเวิร์ดภาษาท้องถิ่นเขาเรียกตัวเขาว่ากาบูเวดีเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆพื้นที่ใกล้เคียงกับชลบุรีของเราเนี่ย
4: ครับ
5: และในอดีตเป็นศูนย์กลางค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกที่นั่น
4: ครับ
5: เออเข้าเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร
4: ์ครับ
5: ครับ
4: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ เมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์กลับมาพบกันวันนี้อังคารที่16มิถุนายน2569นะครับข่าวคราวที่คนให้ความสนใจกันในวันนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องที่มีการโยกย้ายในส่วนของผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับอันเป็นผลพวงสืบเนื่องมาจากเรื่องของการปรากฏข่าวบอกว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดขู่ที่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่เช้าและก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเรียกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเข้าหารือก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งการหารือกันในเช้าวันนี้นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการหารือภายในมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยออกจากตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ให้รออยู่ด้านนอกนะครับท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยทางด้านของนายอนุทินได้มีการตำหนิการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนรวมทั้ง2รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ปรากฏเป็นข่าวด้วยนะครับซึ่งนักข่าวก็ได้พยายามที่จะสอบถามกับทางด้านนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนายกเพียงตอบเพียงสั้นๆบอกว่า ให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนักข่าวก็เลยพยายามที่จะสอบถามถึงประเด็นนี้เนี่ยนะครับกับทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ได้มีการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุม3คนก็คือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยได้มีการพิจารณาประเด็นแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย้ายโยกนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะครับซึ่งการโยกย้ายครั้งนี้ก็แน่นอนล่ะครับว่าถูกเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดความขัดแย้งภายในของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยจากปรมปราบปรามผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้มีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับว่าการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมารายละเอียดเนี่ยก็ขอให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงนะครับซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องประสิทธิภาพของการทำงานและก็มองว่าการย้ายมาดีขึ้นนะครับที่มาเป็นรองปลัดเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นผู้มีความอาวุโสในเรื่องของโปรไฟล์นะครับเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่รวมถึงเป็นไปตามที่นายกได้พูดในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับนายกก็บอกว่าในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าตนได้ลงไปดำเนินการแต่ว่ายังไม่ดีขึ้นทั้งมีคลิปแล้วก็มีการแฉกันแบบนี้เนี่ยมันก็ทำงานกันไม่ได้นะครับก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็เอาคนที่ทำงานร่วมกันได้เนี่ยลงไปทำงานเพราะภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะครับการเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่สาธารณะและก็การข่มขู่จากมาเฟียนะครับถามว่าแบบนี้จะให้ตนรอรับฟัง
ังรายงานอีก9เดือนหรือรอสืบสวนสอบสวนตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนตนจึงได้มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าช่วงนี้เนี่ยมีปัญหามากมายเนี่ยขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยจะยังคงดำเนินการต่อหรือไม่นั้นเนี่ยก็ต้องดูประเด็นนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังบอก ว่าทุกอย่างเนี่ยดีหมดเรียบร้อยไม่มีอะไรเนี่ยปลัดได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงตนเนี่ยสอบทุกวันสำหรับปลัดเพราะว่าอยู่กับรัฐมนตรีทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเป็นคนที่เสนอขึ้นมาแล้วก็โน้มน้าวให้ตนเนี่ยเห็นชอบตามในส่วนที่ในส่วนนี้เนี่ยตนก็เห็นชอบนะครับส่วนกำชับไม่ให้เกิดปัญหานี้ในจังหวัดอื่นอีกหรือเปล่านั้นเนี่ยนายกก็บอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับอ่ะอย่างไรก็ตามแต่นะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ตอบคำถามนี้ให้บอกแต่นักข่าวว่าให้ไปถามกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึง เรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องการบุคลากรลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับส่วนที่บอกว่านายนิรัตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้หรือไม่นั้นเนี่ยตนไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่คิดว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคงจะมีหลายองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงและหาคนลงไปแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าส่งผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องและก็ก่อนหน้านี้นายกได้ลงพื้นที่ปัญหาที่ไม่ควรจะมีก็ยังมีอยู่นะครับนายกมีความเป็นห่วงทั้งผู้ประกอบการและก็ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องนี้หรือไม่นะครับแทนที่จะมีการโยกย้ายนั้นเนี่ยอยู่ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าจะดำเนินการยังไงซึ่งนายกเนี่ยได้เรียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนเนี่ยไปพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆนะครับและเร็วๆนี้เนี่ยตนก็จะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปสังคายนาว่าเป็นยังไงนะครับส่วนการแก้ไขปัญหานี้จะทำให้สามารถแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลได้หรือเปล่านั้นเนี่ยไม่อยากจะพูดว่ามีอิทธิพลในพื้นที่แต่หากใครเอารัดเอาเปรียบประชาชนถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขภายใต้และก็คนที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับจะต้องมีศักดิ์ศรีปกป้องบริการแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ถือว่าบอบช้ำกันหมดนะครับกรณีที่ฝ่ายค้านบอกว่าการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การโยกย้ายข้าราชการนั้นเนี่ยก็ให้รอดูฝีมือพวกตนหน่อยนะครับมีระยะเวลาในการให้ทางด้านของนายชลนรินทร์ที่ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ในแก้ปัญหาหรือเปล่านั้นเนี่ยซึ่ง ทำลายไม่ได้กำหนดนะครับแต่สิ่งที่นายกได้สั่งค่อนข้างชัดเจนว่าพวกตนเนี่ยจะต้องไปทำอะไรบ้างนายกใช้คำว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับควรจะทำให้ดีและประเด็นสำคัญก็คือมีข้อกฎหมายหลายอย่างไม่ได้อำนวยความสะดวกประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับทางนายนิรัตเองเนี่ยเต็มใจที่จะออกจากพื้นที่หรือเปล่านั้นเนี่ยตนไม่ทราบแต่คิดว่าคำสั่งต่างๆไม่ว่าจะออกจากผู้บังคับบัญชาคนใดเป็นคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันแล้วและตนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำนาจไปโยกย้ายใครก็กำกับดูแลได้เพียงหน่วยงานเฉพาะนะครับนายกพูดในที่ประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้กลับมีมติโยกย้ายนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายพลพีก็บอกว่าคิดว่าการโยกย้ายข้าราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็มีขั้นตอนระเบียบและก็ข้อบังคับต่างๆอยู่แล้วสิ่งที่เห็นเมื่อวานนี้ก็เป็นการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็การนำเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับต้องลงไปตรวจสอบหรือไม่หลังจากที่มีการออกมาระบุว่ารองผู้ว่าการขู่จะย้ายผู้ว่าการจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับตนก็จะลงไปดูผู้ประกอบการและก็ประชาชนจังหวัดภูเก็ตก่อนส่วนเรื่องของข้าราชการเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการในองค์กรตอนนี้เนี่ยก็ขอยึดประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าวาระพิจารณาโยกย้ายนายนิรัตให้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็ให้นายชลนรินทร์ไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้ามาเป็นวาระจรนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในอนุทินรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดหรือท้วงติงโดยได้มีมติเห็นชอบนั่นเองนะครับทีนี้พอไป
ถามทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิสัมพันธรัตน์นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยตนไม่ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องของการย้ายรองผู้ว่าออกจากพื้นที่ภาคใต้5คนนะครับเพราะว่าตนเนี่ย ไม่ได้ปฏิเสธนะครับน่าจะเป็นความคาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องเพราะว่าต้นเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยถึงเวลาการประชุมนะครับนายกได้ขึ้นห้องประชุมด้วยตนก็ต้องขออนุญาตไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการโยกย้ายเพื่อให้เป็นการบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นประโยชน์ของทางราชการครับอ่ะก็ทีนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ใช้วิธีการในเรื่องของการโยกย้ายสำหรับจุดที่เป็นปัญหาเอาก็ขนาดรองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับมันก็แหมมันสะท้อนให้เห็นภาพนะครับถึงของสะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นเอกภาพในการบริหารงานในพื้นที่จังหวัดอยู่แหละนะครับส่วนเรื่องตำแหน่งที่บอกว่าย้ายมาเป็นรองปลัดนั้นเนี่ยดีกว่าในส่วนของผู้ว่าเนี่ยไม่มีใครละนะครับอันนี้ข้อที่จริงก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยลองไปถามข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่าอยากจะนั่งอยู่ในตำแหน่งไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละในแง่ของการบริหารนะครับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยไม่ต้องอ้างไม่ต้องใช้คำว่าอ้างมันดูจะแรงไปนะครับไม่ต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องของการใช้คนหรือว่าย้ายมาเพื่อให้มีตำแหน่งที่ดูดีหรือสูงกว่าอันนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบอกว่าเพื่อความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตถ้าเกิดกรณีที่รองผู้ว่าถึงขั้นขู่ย้ายผู้ว่าถ้าย้ายยกเซตทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่ามันก็ถือว่าอยู่ในมุมที่พอจะสมเหตุสมผลกันอยู่พอสมควรอยู่แหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรามองรูปรอยของอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกับการเด้งทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในรอบนี้เนี่ยถ้าฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็น่าที่จะพอมองเห็นภาพถึงความจำเป็นในการย้ายครั้งนี้ก็ได้นะครับก็วันนี้เนี่ยทางด้านของนายสุชาติเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับจากกรณีที่มีเพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลภูเก็ตผู้ระบุถึงการดำเนินการในพื้นที่ดินในที่ดินป่าไม้บริเวณเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเหตุเพราะว่าเกรงใจรองหวงอำนาจเหมือนชามข้าวสุนัขนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายสุชาติก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกได้กำชับให้ตนทำไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งบางหาดเนี่ยมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วนะครับเช่นหาดนุ้ยเนี่ยมีการตัดสินแล้วเมื่อปี2561ถึง2562แต่ก็จะพบว่ากลับเข้ามายึดที่ดินอีกนะครับก็ต้องนำหมายไปติดโดยจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันซึ่งก็จะมีสิทธิ์อุทธรณ์นะครับทางหน่วยงานก็ต้องยอมให้อุทธรณ์แต่ว่าเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็จะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรไปรวมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็จะให้ประชาชนและชาวประมงเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าประชาชนมาหาปลากลับมีมาเฟียเอาปืนมายิงชาวบ้านหรือว่ายิงเรือแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ต้องเอาคืนให้กับประชาชนและไม่ใช่ว่าชาวประมงเดินลงหาดแล้วไปเก็บเงิน300บาทนะครับซึ่งทางด้านของนายสุชาติเองเนี่ยก็บอกว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นพวกจิ๊กโกกลางซอยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะไปเอาคืนให้หมดนะครับซึ่งเพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวสุนัขกันของรองนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ว่าถ้าหากมีใครทำผิดก็ไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะว่านายกเนี่ยสั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นกรมหรือกระทรวงของตนเองก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันเช่นอุทยานแห่งชาติสิรินาถเนี่ยนะครับที่ภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแต่ก็มีโรงแรมหลายแห่งที่ศาลมีบังคับคดีถึงที่สุดแล้วขณะนี้เนี่ยตนกำลังทำตัวเลขโฉนดไปให้อธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะครับเช่นนำเอาสคบินมาครอบก็จะเห็นได้ว่าตนเนี่ยได้รื้อโรงแรมดังๆอีกหลายแห่งซึ่งความจริงเนี่ยไม่ได้อยากรื้อนะครับแต่ศาลสั่งว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็ต้องรื้อถอนแม้จะเสียดายแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่
ส่งเจ้าหน้าที่อุทยานไปตรวจสอบเคยมีข้อมูลว่าข้าราชการระดับรองผู้ว่ามาเกี่ยวข้องเรื่องสวยด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยตนไม่ขอก้าวล่วงแต่ยอมรับว่ามันมีปัญหาเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือแต่ตนก็เข้าใจเพราะเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมข้าราชการก็ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับแรงกดดันเยอะมากนะครับซึ่งถ้าใครไม่ไหวห่วงความปลอดภัยในชีวิตและครอบครัวก็สามารถย้ายได้ก็จะนำคนใหม่เนี่ยไปทำงานแทนซึ่งหลังจากนี้เนี่ยกระทรวงก็จะนำชุดเฉพาะกิจทั้ง3กรมลงไปอยู่ในพื้นที่ย้ำว่าต้องปกป้องหาดของประชาชนทางนี้คาดว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยประชาชนจะได้เห็นเป็นฉากๆทีละแปลงที่จะกำหนดที่จะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์นะครับแต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้ลันลาไปก่อนแล้วรอเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ก็บอกว่าทางศูนย์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งไหนที่เป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิของประชาชนเป็นเรื่องของการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ดำเนินการเต็มที่นะครับส่วนเรื่องของมาเฟียผู้มีอิทธิพลส่วนเรื่องของท่านรองหรืออะไรก็ตามแต่นั่นเนี่ยนะครับแม้จะบอกว่าไม่กล้าล่วงแต่ว่าแหมพอฟังจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แน่นอนแล้วครับมันชวนทำให้คิดถึงเรื่องของประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายที่เกิดขึ้นกันตรง

เรื่องของการแย่งชามข้าวสุนัขกันแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่น่าจะเจ็บปวดนะสำหรับผู้มีอำนาจที่ต้องบอกว่ามีอำนาจตามกฎหมายแต่ว่าพ่ายแพ้ให้กับอำนาจของผู้มีอิทธิพลอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องรอดูนะครับประเด็นนี้ว่าจะมีการเปิดแผลใหม่หรือมีการขยายผลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่คนให้ความสนใจกันไม่น้อยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคดีเรื่องของหัวสว.นะครับวันนี้เนี่ยนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.นะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์กันว่าสุดท้ายเนี่ยจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนนะครับก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมกับปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่ได้ล่าช้าไม่ได้อืดก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินหน้าก็คือว่าก่อนให้สัมภาษณ์เท่านี้นะครับก่อนที่ประธานกกต.เนี่ยจะเดินเข้าลิฟต์ไปทันทีขณะที่นายอนันต์สุวรรณรัตน์กกต.ก็พูดถึงเรื่องนี้สั้นๆว่าที่ประชุมกกต.กำลังพิจารณาอยู่นะครับพอนักข่าวถามว่าพรรคฝ่ายค้านมีการเปิดคลิปวันเลือกสว.ระดับประเทศก็มีภาพของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.รู้ว่ามีโพยแล้วก็เดินเก็บโพยนั้นเนี่ยทางด้านของนายอนันต์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนานแล้วและศาลก็มีคำพิพากษาไปหมดแล้วซึ่งนายทิติเชษฐ์ก็เคยขอที่ประชุมกกต.ว่าจะไม่ร่วมพิจารณาเรื่องนี้เนื่องจากมีคนร้องมาด้วยนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้สอบถามไปยังเลขาธิการกกต.ก็ได้รับรายงานกลับมาว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยศาลได้พิจารณาไปหมดแล้วและก็เห็นว่านายทิติเชษฐ์เนี่ยควรทำหน้าที่ต่อไปได้หากไม่ทำก็จะถือว่าเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ได้ซึ่งการประชุมกกต.เมื่อวานก็ได้มีการคุยกันเรื่องที่ฝ่ายค้านแถลงแล้วก็เปิดคลิปดังกล่าวนะครับจากนั้นเนี่ยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดมีกกต.เดินเก็บโพยแล้วก็เตือนผู้สมัครว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วนะครับส่วนโพยที่เดินเก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บไว้อยู่หรือไม่และวันนั้นเนี่ยมีการเรียกประชุมทันทีหรือเปล่าเนี่ยนะครับนายแสวงไม่ได้ตอบคำถามได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกว่ามีประชุมเวลา10โมงนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ากรณีที่กกต.อ้างว่าศาลได้มีคำพิพากษาเรื่องโพยที่นำเข้าไปไม่ผิดนั้นเนี่ยเป็นคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในคดีหมายเลขแดงที่อท13/2568ลงวันที่28มกราคม2568ที่พิพากษาว่าการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในสถานที่เลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561มิได้มีข้อห้ามไว้โดยตรงนะครับจึงเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการนำเอกสารรวมทั้งเอกสารที่จดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งเป็นความผิดในตัวเองเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามหรือกำหนดเป็นความผิดไว้เนี่ยผู้สมัครย่อมมีสิทธิ์ที่จะนำเอกสารใดเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งได้นะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะครับว่ากิจกรรมของกกต.ที่จัดขึ้นในวันนี้เนี่ยนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.มีกำหนดการจะมาร่วมงานด้วยแต่ว่ามีการยกเลิกก่อนกิจกรรมจะเริ่มไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่ปรากฏข่าวกับคลิปที่นายพฤทธิ์เนี่ยได้นำมาเปิดเผยนั่นเองนะครับก็ต้องว่ากันไปตามนี้นะครับคดีดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่ติดตามกันอยู่พอสมควรนะครับก็นั่นแหละนะครับเรื่องของกกต.คงไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากนะครับก็ให้ประชาชนติดตามวิเคราะห์มองแล้วก็ตัดสินกันเอาเองก็แล้วกันนะครับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เหลืออีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เนี่ยที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายธนิตตันบัวคลี่นะครับรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่5แล้วก็ประชุมทางไกลออนไลน์นะครับในการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับโดยมีนายขจิตชัยวันชัดวณิชประธานกรรมการการเลือกต
ั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นประธานการประชุมซึ่งนายณรงค์ปลัดกทม.เนี่ยก็บอกภาพรวมของการเตรียมจัดการเลือกตั้งปัจจุบันถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีเรื่องร้องเรียนซึ่งทั้ง50เขตเนี่ยได้จัดหากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครบทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยให้มีการจัดเตรียมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำรองไว้

0: ในกรณีที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถมาทำหน้าที่ในวันดังกล่าวได้นะครับทางนี้เนี่ยก็มีการเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดนะครับเขตไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งก็ให้ดำเนินการแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆโดยเร็วเนี่ยก็ทั่วถึงด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ทั้งสถานที่เลือกตั้งเดิมแล้วก็สถานที่เลือกตั้งใหม่โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับหน่วยเลือกตั้งของตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารทะเบียนของกรมการปกครองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนในกรุงเทพมหานครก็ควรที่จะต้องรู้และจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีการประชุมกำชับให้แต่ละเขตเนี่ยเฝ้าระวังเหตุการณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.นำสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครไปใช้ในการหาเสียงให้ผู้สมัครแต่ละคนด้วยนะครับก็มีการเตรียมพร้อมกันแล้วตอนนี้มาถึงตอนนี้อย่างเต็มที่สถานการณ์นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะมีเรื่องของความเคลื่อนไหวกล่าวหากันนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมในส่วนของกกต.ที่ทำหน้าที่ดูแลนะครับเรื่องของการบริหารจัดการการเลือกตั้งก็บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่นะครับมีเรื่องของการตั้งตัวแทนนะครับของประเทศไทยในการไปหาหรือในการประชุมว่าด้วยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสเนี่ยนะครับวันนี้ครับทางด้านของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยนายเบนจามินสุการจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายสุรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครทูตณกรุงคูเวตเป็นตัวแทนฝ่ายไทยนะครับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปณิเขาเรียกว่าคณะกรรมการประนีประนอมภาคบังคับของอันครอสนะครับก็เป็นไปตามที่ทางด้านของนายสุรศักดิ์บอกก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่ามีการกำหนดมีการวางตัวไว้แล้วสุดท้ายก็เป็นตัวของนายสุรศักดิ์เองแล้วก็ตัวของเอกอัครทูตณกรุงคูเวตนะครับก็ทั้งถือว่าทั้งคู่เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเขตแดนทางทะเลแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนระหว่างประเทศนะครับก็อันนี้แหละน่าสนใจนะครับตามกรอบเวลาหลังจากที่ได้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยก็จะมีการหารือกันในการที่จะเลือกคนกลางเพื่อมาเป็นประธานคณะกรรมการดังว่านี้นะครับก็ตามกระบวนการก็จะใช้เวลาอยู่อีกพอสมควรนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะพักกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ย้ำกับอีก2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเสิร์ชหาด้วยพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับ MH ฮ่องกงเนี่ย MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหาaround underscore news fm 97นะครับ @around underscore news fm 97ต้องฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าไปช่วยกดติดตามกันเพิ่มให้เยอะๆนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วก็แนะนำคนที่สนใจไปกดติดตามด้วยนะครับนอกจากการรับฟังผ่านทาง FM 97 MHz แห่งนี้แล้วนะครับไปฟังรายการย้อนหลังก็ได้หรือจะไปดูนะครับข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนที่จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ช่วงปลายเบรกที่แล้วเนี่ยเราประชาสัมพันธ์กันไปครั้งนึงแล้วนะครับแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมกันผ่านช่องทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MSZนะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหา @around_newsfm97 @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมทั้ง2ช่องทางดังกล่าวนี้ได้นะครับเอาไปดูเรื่องของทางรถไฟฟ้า MRT 4สายนะครับพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชนในการเดินทางถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายนะครับก็คือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการให้บริการรถไฟฟ้า MRT และขสมกในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นลักษณะเดียวกับการถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยขสมกนะครับจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินไปยังสนามหลวงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสถานีท่าพระสนามหลวงทางออกที่1สถานีสนามชัยสนามหลวงทางออกที่1พร้อมกันนี้เนี่ยได้สั่งการให้ผู้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและก็รองรับการเดินทางของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายแนะนำและประกาศเสียงให้ข้อมูลจุดเชื่อมต่อการเดินทางอย่างชัดเจนจัดเตรียมพร้อมระบบจัดเก็บค่าโดยสารและก็การระบายผู้โดยสารจัดขบวนรถเสริมพิเศษพร้อมให้บริการนะครับรวมถึงการวางอัตรากำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยรฟม.โดยเพิ่มความเข้มงวดและก็ความถี่ในการตรวจตราเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอาคารและอาคารและก็ลานจอดแล้วจอดนะครับประชาชนสามารถที่จะนำรถยนต์ไปจอดที่อาคารและลานจอดรถของรฟม.เพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้ที่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเนี่ยก็จะมีอาคารจอดแล้วจอด4แห่งนะครับที่สถานีคลองบางไผ่สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและก็สถานีแยกนนทบุรี1รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินก็จะมีอาคารจอดแล้วจอดเนี่ย4แห่งที่สถานีลาดพร้าวสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสถานีหลัก2อาคารและก็จานลานจอดแล้วจอด8แห่งนะครับที่สถานีกำแพงเพชรสถานีรัชดาภิเษกสถานีห้วยขวางสถานีพระราม9สถานีเพชรบุรีสถานีสุขุมวิทสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสามย่านนะครับรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองอาคารจอดและจอด1แห่งที่สถานีสีเอี่ยมรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดจำนวน1แห่งที่สถานีมีนบุรีนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางรฟม.ยังได้สั่งการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกจัดเตรียมและดูแลสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด การจราจรเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชนที่มาร่วมงานด้วยนะครับเอารายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่จะได้เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพคาร์โก้นะครับหลังจากที่ตลาดอีคอมเมิร์ซเรียกว่าโตกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ร่วมกับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่คลังสินค้าการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่าคาร์โก้นะครับซึ่ง AOT ได้รายงานให้ทราบว่างวด8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ก็คือตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569เนี่ยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ 1.7 ล้านตันนะครับสูงกว่าปริมาณการขนส่งทั้งปีของ2568ที่มีปริมาณการขนส่ง 1.7 ล้านตันและก็ทั้งปี2569เนี่ยประเมินว่าจะมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ 2.3 ล้านตันนะครับถือว่าเติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมากจากปัจจัยหนุนก็คือการซื้อขายสินค้าผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับสำหรับโครงการให้บริการลานจอดและก็อุปกรณ์ภาคพื้นการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและก็กิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3วงเงิน 23,390.76 ล้านบาทกับโครงการให้สิทธิ์ประกอบกิจการการให้บริการคาร์โก้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3วงเงิน 37,914.56 ล้านบาทซึ่งบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่าออสกาเนี่ยเป็นผู้ได้รับงานเนี่ยขณะนี้เนี่ย AOT ก็ส่งมาที่กระทรวงคมนาคมแล้วคาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในอีก2เดือนนับจากนี้นะครับเพื่ออนุมัติผลการคัดเลือกจากนั้นเนี่ยทาง AOT ก็จะลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับทางออสกาต่อไปนะครับส่วนแผนการลงทุนส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวงเงิน12,000 ล้านบาทนะครับทาง AOT ได้นำส่งมายังกระทรวงคมนาคมแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้หลังจากที่โครงการผู้ประกอบการรายที่3เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของโครงการอย่างไรก็ตามในกระทรวงคมนาคมได้ตั้ง เป้าหมายให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินเอวิเอชันฮับในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะได้เห็นการก้าวขึ้นสู่ความเป็นศูนย์กลางในปี2572ซึ่งในขณะนั้นเนี่ย AOT จะมีการลงทุนโครงการด้านทิศตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ East Expansion เนี่ยนะครับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วนะครับรวมทั้งการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3ซึ่งปัจจุบันเนี่ย AOT อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนเฟส3ของดอนเมืองเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติใหม่นะครับโดยในปี2572ถึง2573เนี่ย AOT ประเมินว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีผู้โดยสารรวมกันที่120ล้านคนต่อปีนะครับส่วนการปรับปรุงแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับปี2568ซึ่งมีระยะเวลาการพัฒนา5ปีก็คือ2569ถึง2570วงเงินลงทุนรวม 2.4 แสนล้านบาทขณะนี้เนี่ย AOT กำลังปรับปรุงรายละเอียดอีกเล็กน้อยแล้วก็จะเสนอกลับมายังกระทรวงคมนาคมต่อไปโดยแผนแม่บทฉบับปรับปรุงนี้เนี่ยจะมีการลงทุนอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้นะครับเสาเทอร์มินอลวงเงิน 120,000 ล้านบาทรองรับผู้โดยสาร70ล้านคนต่อปีซึ่ง AOT เนี่ยจะแบ่ง ลงทุนในส่วนของเซาท์เทอร์มินอลเนี่ยเป็น3เฟสนะครับตามอัตราการเติบโตของผู้โดยสารเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการเงินนะครับซึ่งคาดว่าเซาท์เทอร์มินอลเนี่ยเฟสแรกจะเปิดให้บริการได้ในปี2578 นะครับโดยนายพิพัฒน์เองยังได้บอกด้วยว่าบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าบวท.ได้รายงานให้รับทราบด้วยว่าภาพรวมของการเดินทางทางอากาศของประเทศไทยในปีงบประมาณ2569เนี่ยยังคงมีแนวโน้มเติบโตแต่ว่าเป็นการเติบโตในรูปแบบของชะลอตัวนะครับจากผลกระทบความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในปี2569เนี่ยคาดว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินรวมทั้งประเทศ 920,000 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1.6% นะครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทางกระทรวงคมนาคมกับการขับเคลื่อนนโยบายแอร์พอร์ตสนามประธานแอร์พอร์ต for regional development นะครับดึงสายการบินระดับโลกจากสแกนดิเนเวียเนี่ยบินตรงไปยังกระบี่นะครับโดยที่ทางด้านของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานได้เข้าร่วมการประชุม IATA Slot Conference ครั้งที่158ที่กรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอศักยภาพและก็แผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ท่าอากาศยานในสังกัดภายหลังการประชุมเนี่ยมีสายการบินให้ความสนใจและก็นัดหมายประชุมหารือกับทางด้านของกรมท่าอากาศยานจำนวน16สายการบินเพื่อขอจัดสรรเวลาหรือขอปรับเปลี่ยนเวลาเข้าออกท่าอากาศยานกระบี่ให้สอดคล้องกับการจัดเครือข่ายและก็การจัดตารางการบินตามแผนของสายการบินนะครับโดยมีสายการบินใหม่ที่ขอจัดสรรเวลามายังท่าอากาศยานกระบี่จำนวน2สายการบินก็คือสายการบินฟินแอร์ของฟินแลนด์นะครับเส้นทางเฮลซิงกิกระบี่เฮลซิงกิกระบี่แล้วก็สายการบินสแกนดิเนเวียนของประเทศสวีเดนนะครับเส้นทางโคเปนเฮเกนกระบี่นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีสายการบินที่ให้ความสนใจนัดหมายสอบถามข้อมูลท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยานนะครับก็คือทางด้านของสายการบินสลามแอร์นะครับของรัฐซาอุดิอาระเบียโอมานสายการบินโลคอสที่ให้บริการในภูมิภาคตะวันออกกลางมีอากาศยานแบบ A320 จำนวน15ลำนะครับมีความสนใจที่จะ ทำการบินมายังท่าอากาศยานกระบี่แล้วก็สายการบินลักกี้แอร์ของจีนนะครับแจ้งแผนการเปิดทำการบินในเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งการที่สายการบินฟินแอร์แล้วก็สายการบินสแกนดิเนเวียนขอรับจัดสรรเวลามายังท่าอากาศยานกระบี่นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้ามาอย่างจังหวัดกระบี่โดยตรงนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กเนี่ยมักเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงสุขภาพก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ากระบี่เนี่ยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับในขณะที่ตลาดใหญ่อย่างอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางก็ยังคง เติบโตต่อเนื่องนะครับซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ในทุกมิติแล้วก็การที่ท่าอากาศยานกระบี่สามารถดึงดูดสายการบินระดับโลกให้มาเปิดเส้นทางการบินใหม่ได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการยืนยันถึงศักยภาพและก็ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานกระบี่ในเวทีโลกนะครับด้านของนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็บอกว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีสายการบินขอรับจัดสรรเวลาเข้าออกท่าอากาศยานกระบี่ในกำหนดการบินประจำฤดูหนาว 2569/2570 นะครับตั้งแต่25ตุลาคมปีนี้ไปจนถึง27มีนาคมปีหน้าเนี่ยทั้งสิ้น14สายการบินเป็นเที่ยวบินประจำเส้นทางระหว่างสายการบินรวม98เที่ยวบินต่อสัปดาห์แล้วก็เที่ยวบินเช่าเหมาลำเส้นทางระหว่างเส้นทางระหว่างประเทศเนี่ย4สายการบินซึ่งมีสายการบินใหม่นะครับก็คือสายการบินสแกนดิเนเวียนเส้นทางโคเปนเฮเกนกระบี่แล้วก็กลับ2เที่ยวบินต่อสัปดาห์แล้วก็สายการบินฟินแอร์เส้นทางเฮลซิงกิกระบี่เส้นทางเฮลซิงกิกระบี่แล้วก็กลับ2เที่ยวบินต่อสัปดาห์รวม126เที่ยวบินในฤดูกาลดังกล่าวนะครับสำหรับการประชุมการจัดสรรเวลาของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA ครั้งที่158เนี่ยนะครับก็จัดขึ้นเมื่อวันที่9ถึง11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่ทาง AOT เนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นการประชุมระหว่างสายการบินกับผู้ประสานงานจัดสรรเวลาข ของสนามการบินระดับ2และ3นะครับเพื่อให้สนามการบินเนี่ยได้นำไปประกอบวางแผนตารางบินในฤดูถัดไปด้วยที่กรมท่าอากาศยานก็ได้นำเสนอข้อมูลแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและก็ท่าอากาศยานในสังกัดที่มีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศเพื่อให้สายการบินเนี่ยได้นำข้อมูลไปพิจารณาจัดทำแผนการเปิดเส้นทางบินใหม่อย่างท่าอากาศยานในสังกัดสำหรับฤดูกาลต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักการเอาครับของนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับจากสแกนดิเนเวียนั่นก็คือกระบี่นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงหน้ากลับมาดูนะครับเรื่องของข้อตกลงอิหร่านกับสหรัฐอเมริกามีข้อยุติจริงแล้วหรือไม่นะครับสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ได้รับการยืนยันมาจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับว่าได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านระบบดิจิทัลนะครับเตรียมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดเผยระหว่างการหารือกับเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในการประชุมสุดยอดผู้นํา G7 ว่าบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วผ่านระบบดิจิทัลและก็รายละเอียดของข้อตกลงเนี่ยจะถูกเปิดเผยในเร็วๆนี้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันศุกร์ที่20มิถุนายนจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นวันศุกร์ที่19นะครับตรงกับวันเสาร์บ้านเรา20มิถุนายนหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้านสื่ออิหร่านนี่ก็รายงานว่าหลังสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำแล้วก็เรือสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอีก2ลำเนี่ยได้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วนะครับด้านของเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับข่าว CNN ว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีความยาวเพียงประมาณ1หน้าครึ่งแล้วก็เป็นเอกสารที่กำหนดกรอบความร่วมมือในภาพรวมโดยรายละเอียดสำคัญเนี่ยจะถูกหารือเพิ่มเติมในขั้นตอนการเจรจาทางเทคนิคนะครับแล้วก็บอกว่าข้อกำหนดสำคัญในเอกสารระบุให้อิหร่านให้คำมั่นส่งเสริมสันติภาพและก็เสถียรภาพในภูมิภาคยุติการสนับสนุนองค์กรที่สหรัฐจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายและก็ต้องมีพันธะกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐได้บอกว่าเอกสารฉบับนี้ได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยประธานดีทรัมป์นารองประธานดีแวนส์และก็โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านโดยข้อตกลงยังรวมถึงการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเจรจารายละเอียดและรายละเอียดของข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ในอนาคตนะครับทางนี้เนี่ยสหรัฐและก็อิหร่านจะเริ่มการหารือเชิงเทคนิคเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่มาตรการผ่อนคลายการคว่ำบาตรหรือการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามพันธะกรณีที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสำนักเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการนะครับว่าสงครามและปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนจะยุติลงอย่างถาวรตั้งแต่คืนวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่อิสราเอลยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการต่อประกาศดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้เนี่ยอิสราเอลยืนยันว่าไม่ได้เป็นคู่เจรจาในการหารือระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับแมทธิวบิลเลอร์อดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในยุคของโจไบเดนนะครับก็ให้ความเห็นว่าทรัมป์ได้ยอมอ่อนข้อให้อิหร่านในประเด็นสำคัญหลายเรื่องนะครับเพื่อแลกกับการกลับไปสู่สถานการณ์เดิมก่อนที่จะเริ่มต้นสงครามโดยบอกว่าไม่มีหลักประกันใดๆว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะได้รับการแก้ไขในท้ายที่สุดแต่ตอนนี้เนี่ยอิหร่านได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าสามารถใช้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นตัวประกันและก็ทำให้ได้รับบางอย่างจากสหรัฐเป็นสิ่งตอบแทนนะครับด้านของคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าจะมีการเจรจาข้อตกลงฉบับที่ครอบคลุมมากขึ้นภายในช่วงหยุดยิง60วันซึ่งจะรวมถึงประเด็นการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านด้วยนะครับขณะที่แหล่งข่าวจากสหรัฐเองก็บอกว่าเรื่องโครงการนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นอ่อนไหวเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการเจรจาครั้งต่อๆไปนะครับข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนซึ่งอิสราเอลยังมีการโจมตีเลบานอนและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งอิหร่านและก็ทรัมป์โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมีความเห็นไม่ตรงกับทรัมป์ในเรื่องที่สหรัฐต้องการให้อิสราเอลลดปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อเปิดทางให้สหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้นะครับซึ่งอิสราเอลยืนกรานว่าจะยังคงมีเสรีภาพในการดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนขณะที่อิหร่านถือว่า การหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเจรจานะครับสำนักข่าว N12 นะครับ N12 ของอิสราเอลรายงานโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งนะครับทางด้านเรียกรายงานนะครับอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งเนี่ยนะครับว่าทรัมป์ได้โทรศัพท์นะครับแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพให้เนทันยาฮูทราบเมื่อวันอาทิตย์ขณะเดียวกันทรัมป์ได้กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับหนึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับโดยเรียกเนทันยาฮูว่าเป็นคนเจ้าปัญหาและก็บอกด้วยว่าผู้นำอิสราเอลเนี่ยควรขอบคุณตนเองที่ช่วยปกป้องอิสราเอลจากการเผชิญหน้ากับอิหร่านที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งก่อนมีการประกาศข้อตกลงเนี่ยเจ้าหน้าที่อิหร่านระดับสูงรายหนึ่งเปิดเผยกับทางรอยเตอร์ว่าภายใต้ร่างข้อตกลงดังกล่าวสหรัฐจะยอมปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งก็บอกว่าข้อตกลงสุดท้ายจะนำไปสู่การรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็กำจัดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงออกไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อิหร่านยืนยันว่าร่างข้อตกลงจะอนุญาตให้อิหร่านซึ่งปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้ต้องการพัฒนานิวอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยสามารถลดระดับความเข้มข้นของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะภายในประเทศของตนเองได้แทนที่จะต้องส่งออกหรือทำลายทิ้งทั้งหมดก็ยังต้องติดตามดูเนี่ยนะครับว่าความคืบหน้าสิ่งที่พูดมานั้นเนี่ยนะครับบรรลุแล้วและจะเกิดการยุติธรรมให้โลกสงบได้จริงหรือไม่นะครับขณะเดียวกันนะครับบรรดากลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 นะครับที่เปิดการประชุมสุดยอดประจำปีที่เมืองเอวิยองทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสบริเวณเชิงเทือกเขาแอลนะครับมีประเด็นสำคัญในการหารือก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางสงครามยูเครนและก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกเอ็มมานูเอลมาคารงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้ให้การต้อนรับผู้นำ G7 ก่อนเข้าร่วมการประชุมแล้วก็ร่วมวงอาหารค่ำเพื่อหารือถึงความท้าทายสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้โดยช่วงก่อนเริ่มการประชุมเนี่ยมาคารงได้พบหารือกับทรัมป์และก็แสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยยืนยันว่าฝรั่งเศสพร้อมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อตกลงนี้ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศนะครับซึ่งผู้นำฝรั่งเศสเองเนี่ยยังบอกด้วยว่าฝรั่งเศสพร้อมจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินซาวดิโกและก็เรือฟริเกตเข้าสู่พื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซภายในไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกหลังมีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนะครับนอกจากประเด็นความมั่นคงแล้วเนี่ยการประชุม G7 นะครับยังมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา3วันมุ่งหารือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบแร่สำคัญและก็ห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเอาไปดูการเรื่องของ ประเทศนะครับที่ถูกจับตามองในอาเซียนของเราอย่างเมียนมานะครับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีของเมียนมาเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา5วันแล้วก็เข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตทางการค้าและก็ความมั่นคงท่ามกลางการพึ่งพาจีนซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุดหลังจากถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนับตั้งแต่การทำรัฐประหารเมื่อปี2021นะครับสถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้จัดพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาอย่างสมเกียรติณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งก่อนที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยจะร่วมหารือข้อราชการและก็ลงนามในเอกสารความร่วมมือร่วมกันนะครับซึ่งการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของมินอองหลายในฐานะประธานดีฝ่ายพลเรือนนะครับหลังจากที่อดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารผู้นี้เนี่ยได้กระชับอำนาจผ่านการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเมื่อช่วงรอยต่อของปีที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มการเมืองที่อดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับองซานซูจีถูกตัดสิทธิ์และก็ส่งผลให้พรรคการเมืองที่หนุนหลังโดยกองทัพเนี่ยคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายก่อนที่สภาจะโหวตเลือกให้มินอองหลายขึ้นดำรงตำแหน่งประธานดีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับริชาร์ดฮอซี่ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการเมียนมาจาก คริสกรุ๊ปจากไครซิสกรุ๊ปนะครับวิเคราะห์บอกว่าการที่สีจิ้นผิงเปิดบ้านต้อนรับในฐานะการเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐเนี่ยก็คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนพร้อมที่จะปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในฐานะพันธมิตรที่เท่าเทียมและเต็มตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงหนุนทางการทูตครั้งใหญ่หลังจากที่มินอองไลน์เนี่ยเพิ่งเดินทางเยือนอินเดียแล้วก็เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับรัฐเท่ากับการมาเยือนจีนในครั้งนี้อ้าวก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ดูสายสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็เมียนมานะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อผลักดันความร่วมมือทุกมิติควบคู่กับการขยายโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานและภาคการเกษตรกระทรวงพาณิชย์ประเมินข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจที่จะช่วยผลักดัน GDP ปีนี้ให้สูงเกินคาดการบรรดาผู้นำยุโรปแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการบรรลุข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อผลักดันความร่วมมือทุกมิติควบคู่กับการขยายโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานและภาคการเกษตร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้ในอนาคตสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะรัสเซียมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะในปัจจุบันรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการท่องเที่ยวดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของภาคธุรกิจไทยด้วยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทั้งด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนที่ไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากและต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยซึ่งถือเป็นโอกาสดีซึ่งช่วงเย็นวันที่18มิถุนายนนี้จะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือการขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่ง
3: ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับวันที่18ตอนเย็นตัวผมเองแล้วก็จะได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับทางท่านประธานาธิบดีปูตินที่เมืองคาซานรัสเซียก็จะได้นำประเด็นทั้งหลายไปหารือกันมีทุกเรื่องครับเพราะว่ารัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องทูเวย์นะครับเรามีสินค้าเกษตรอาหารพวกอุปกรณ์ทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวีเนียอะไรทั้งหลายตอนนี้เราก็พยายามที่จะหารีซอร์สของพลังงานจากหลายๆแห่ง
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคริสตศักราช2026 ถึง2030ซึ่งทั้งหมดไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทไทยกัมพูชาจุดยืนของไทยคือการกำหนดเขตแดนให้ชัดเจนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเพื่อดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะประนอมไม่ได้มีสถานะเป็นศาลเพื่อตัดสินข้อพิพาทแต่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางสำหรับการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศโดยฝ่ายไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าขอบเขตของการประนอมในเบื้องต้นควรจำกัดอยู่เพียงประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปให้เกิดความชัดเจนเป็นลำดับแรกส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาประสงค์จะให้มีการหารือประเด็นพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ Joint Development Area นั้นฝ่ายไทยพิจารณาว่ายังไม่ถึงวาระที่เหมาะสมโดยคณะประนอมจะต้องพิจารณาเรื่องขอบเขตแดนทางทะเลให้ถึงที่สุดเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่ทับซ้อนที่แท้จริงก่อนจึงจะสามารถพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลในลำดับถัดไปได้นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลชาวแอฟริกาใต้และชาวเยอรมันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการประนอมฝ่ายไทยจำนวน2คนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้คัดเลือกอย่างรอบคอบโดยทั้ง2คนเป็นอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกระทรวงพาณิชย์ประเมินข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจที่จะช่วยผลักดัน GDP ปีนี้ให้สูงเกินคาดการขณะที่กระทรวงพลังงานประเมินว่าราคาน้ำมันจะลดลงต่อเนื่อง
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเตรียมลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการถือเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยซึ่งสอดรับกับตัวเลขการส่งออกในไตรมาสแรกของปีนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่รัฐบาลและภาคเอกชนยังคงต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประเด็นการเปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนั้นขณะนี้สถานการณ์ยังคงทรงตัวซึ่งต้องรอความชัดเจนภายหลังการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการหากมีการเปิดเส้นทางดังกล่าวจริงจะส่งผลดีต่อระบบการขนส่งของทุกภาคส่วนโดยคาดว่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้หากการลงนามสันติภาพมีความชัดเจนและบรรลุผลสำเร็จคาดว่าจะส่งผลให้ GDP ของไทยปรับตัวดีขึ้นกว่าที่คาดการไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะคลี่คลายลงประกอบกับทิศทางราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนสำคัญจะปรับตัวลดลงซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนให้ระบบการค้าของประเทศขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: ในเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านน่าจะมีข้อตกลงกันยุติได้เราอาจจะต้องมีการทบทวน GDP น่าจะดีขึ้นหนึ่งก็คือเรื่องการขนส่งก็น่าจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเรือสินค้าที่จะผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสก็จะไม่ได้มีความติดขัดราคาพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญของสินค้าในแทบทุกตัวเพราะเป็นสินค้าปฐมภูมิเนี่ยน่าจะผ่อนคลายลงซึ่งเราก็เห็นทิศทางเป็นเช่นนั้น
4: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงตามสัญญาณการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้กระทรวงพลังงานสามารถเดินหน้าปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประเมินว่าจะมีแนวโน้มลดลงอีก ขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถดึงเม็ดเงินจากส่วนต่างราคาหน้าโรงกลั่นมาช่วยอุดหนุนราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันลดภาระประชาชนได้กว่า 8,300 ล้านบาทควบคู่กับการรื้อระบบบัญชีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้อ้างอิงตัวเลขตามจริงจนยอดขายขาดทุนลดลงเหลือประมาณ 57,000 ล้านบาทตลอดจนมีมติเด็ดขาดในการระงับการจ่ายเงินคืนแก่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนคดีกักตุนและเก็งกำไรซึ่งช่วยรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้กว่า 30,000 ล้านบาทจากมาตรการเชิงรุกทั้งหมดทำให้ปัจจุบันกระทรวงพลังงานสามารถบริหารสภาพคล่องได้ด้วยตนเองและพร้อมทยอยปรับลดราคาน้ำมันตามกลไกตลาด
6: ผมประชุมกองทุนน้ำมันทุกเย็นนะพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามตลาดโลกลงเนี่ยก็ปรับลดราคาที่หน้าปั๊มลงมาราคาตลาดเริ่มลงเนี่ยเราก็สามารถปรับลดตามกลไกตลาดได้รอดูอยู่ว่าวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยตกลงจะได้เซ็นกันเรียบร้อยหรือเปล่าช่วงที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มแพงสุดของประเทศไทยเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ50บาทตั้งแต่ผมเข้ามาก็ปรับลดลงมาเรื่อยๆจาก50ลงมาเหลือ40ตอนนี้ก็ลดลงมาต่ำกว่า40อยู่ที่38บาทกว่าแล้วนะครับคิดว่าทยอยลงอีกครับ
4: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมวางกลไกบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นแบบถาวรในระยะยาวโดยจะทบทวนทั้งรูปแบบการอิงราคาตลาดสิงคโปร์การบวกค่าพรีเมียมและการกำหนดเพดานค่าการกลั่นในภาวะวิกฤตควบคู่ไปกับการแก้กฎหมายและใช้อำนาจของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ในการจัดระเบียบโครงสร้างราคาน้ำมันให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปอติพลสัทธพรหมารายงาน
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงแนวทางการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าว่าขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กำลังรับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงสร้างอัตราค่าไฟเพื่อลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาใน3ส่วนสำคัญได้แก่การทบทวนสัญญารับซื้อไฟฟ้าการลดความสูญเสียในระบบสายส่งและสายจำหน่ายที่เคยถูกนำมาผลักภาระบวกในค่าไฟฟ้าของประชาชนและการจัดการโครงสร้างค่าไฟใหม่สำหรับกลุ่ม Data Center ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเตรียมประกาศเพิ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่9สำหรับกลุ่ม Data Center โดยเฉพาะซึ่งจะมีการคิดอัตราค่าไฟที่แพงกว่าผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงโดยกลุ่ม Data Center จะต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุนก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือ LNG ที่มีราคาแพงกว่าก๊าซในอ่าวไทยและจะมีการปรับกลไกให้ Data Center รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเก่าที่ประสิทธิภาพลดลงแทนการบังคับขายให้การไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงอย่างแท้จริงศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ2โดยจะทยอยฟื้นตัวช่วงครึ่งหลังของปีตามแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ
7: นางสาวณัฐพรตรีรัชศิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งหลังปี2569ยังได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการเจรจาเบื้องต้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐแต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงสำหรับสถานการณ์ในประเทศคาดว่าผลกระทบจากราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูงจะเริ่มส่งผ่านไปยังผู้ผลิตและสะท้อนออกมาในรูปแบบเงินเฟ้อที่อาจพุ่งสูงใกล้เคียงร้อยละ5ในไตรมาสที่3และ4ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งหลังปีมีโอกาสติดลบขณะที่ภาคการท่องเที่ยวในไตรมาสที่3ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานเช่นกันแต่คาดว่าจะฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่4จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมงานสำคัญแต่ยังคงมีปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มเติมมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณร้อยละ 0.3 ถึง 0.5ด้านการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 8.2 โดยในช่วงครึ่งปีแรกอาจเติบโตเป็นเลข2หลักถึงร้อยละ14ก่อนจะชะลอตัวลงในครึ่งปีหลังทั้งนี้หากการส่งออกเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐได้ข้อยุติที่ชัดเจนก็อาจเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ2ตามที่ประมาทการไว้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนประเด็นการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการแก้ปัญหาในพื้นที่
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีคำสั่งย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนโดยระบุว่าเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาซึ่งเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในซึ่งส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงมอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
3: เราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกัน ก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้เอาไปทำให้เพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่สร้างรายได้กับประเทศมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นไปบุกยึดที่ดินชายหาดบุกยึดชายหาดอย่างเดียวไม่พอไปไล่ชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในหาดสาธารณะข่มขู่มาเฟียอะไรต่างๆนานานะครับ
8: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการเสนอย้ายในครั้งนี้เนื่องจากพบว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาทั้งเรื่องทุนเทาและผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จึงมีการโยกย้ายเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นการโยกย้ายเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าต่อได้และให้สิ่งที่เป็นปัญหาคลายโดยเร็วที่สุด
9: คือการย้ายทั้งหมดเนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยครับคือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารราชการที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็สิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดก็ตอนนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะครับท่านนิรัตน์ก็เป็นผู้ว่าที่อาวุโสนะครับท่านก็มีรู้ปัญหาแต่ว่าบางทีปัญหาเนี่ยมันยังอยู่ในการที่ยังไม่รับการแก้ไขเต็มที่นะครับแล้วก็กลับมีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนยกทีมใหม่เข้าไปเพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาได้ลุล่วง
8: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าจากปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง3คนเข้ามาหารือและสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เพื่อสังคายนาปัญหาความเดือดร้อนปลดล็อกข้อกฎหมายที่ไม่อำนวยความสะดวกและจัดการกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบอย่างเด็ดขาดโดยจะใช้ภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการแก้ไขปัญหา

0: รวมกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนตามนโยบายรัฐบาลและได้ประสานงานไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานกพร.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจทางด้านโครงสร้างองค์กรกฎหมายบุคลากรงบประมาณทรัพย์สินและหนี้สินร่วมหารือในวันที่23มิถุนายนนี้ซึ่งแต่ละหน่วยงานอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรับโอนภารกิจรวมถึงต้องพิจารณาการปรับโครงสร้างขณะที่ด้านการท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาตัดโอนภารกิจงบประมาณและบุคลากรจึงต้องหารือรายละเอียดและต้องใช้เวลามาริชโยรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบรรดาผู้นำยุโรปอาทิฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีต่างแสดงความกังวลต่อคณะผู้แทนการเจรจาของสหรัฐที่ยังขาดประสบการณ์ซึ่งอาจประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธของอิหร่านในการเจรจาขั้นต่อไปซึ่งเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อโดยยุโรปต้องการที่จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางถึงฝรั่งเศสแล้วเมื่อวานนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ภายหลังประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ระหว่างการพบหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา5วันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนยินดีที่จะเสริมสร้างบทบาทความเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและเมียนมารวมถึงสานต่อสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างประชาชนของสองประเทศพร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ผู้นำทั้งสองประเทศยังลงนามในเอกสารความร่วมมือทวิภาคีจำนวน18ฉบับโดยครอบคลุมความร่วมมือในหลากหลายด้านอาทิ

0: การคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงการค้าเสรีการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านการสาธารณสุขและการสื่อสารต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.33 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต กล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Stationรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะธิกาจิโรบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยค้างกันไว้กับรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวที่อาจารย์ได้ประสบมานะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเรามาคุยกันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรียกว่าเข้มข้นมากมีแต่คนโทรมาว่าเนี่ยตายแล้วเสียดายจบเร็วแต่ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาว่าคุยกันต่อถึงผลกระทบนะคะที่อาจารย์ได้รับจากกรณีดังกล่าวค่ะค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะว่าพอหลังจากที่ว่าคือหลายคนอาจจะมองว่าเราชนะแล้วแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์ต้องเจออะไรบ้างคะ
2: คือมันเหมือนกับชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยค่ะ คือหลังจากวันนั้นเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะก็คิดว่าเป็นการทำงานทั่วไปใช่ไหมคะการลงพื้นที่ตื่นแรงต่างเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนเข้ามาจากเกี่ยวกับสังคมหรือสื่อนะคะมันทำให้การใช้ชีวิตเราอะมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานการไปประชุมคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งงานที่เราทำในปัจจุบันอย่างเช่นการอ่านบทความนะคะการตรวจทบทวนวิจัยหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเนี่ยบางที่เขาก็แบบเชิญไว้ก่อนละเราก็ค่อยๆหายไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับได้ว่าตอนนั้นเราก็ทำใจว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่มันกระทบที่เราคิดไม่ถึงก็คือในเรื่องของคนรอบตัวเราก็โดนนะคะเช่นทางคุณพ่อหรือทางลูกๆเนี่ยแต่มันก็ถ้าเรามองอีกด้านนึงมันก็กลับกลายเป็นทำให้เราได้เรียนรู้ที่เราจะต้องเข้มแข็งให้อยู่ในสังคมนี้ให้ได้นะคะค่ะ
1: ค่ะคือพอดีว่ามันจะถ้าถามโยค่ะโยค่อนข้างจะสะเทือนใจเรื่องของคุณพ่ออาจารย์คืออาจารย์พิชัยนิรันดร์นะคะศิลปินแห่งชาติเนี่ยซึ่งท่านอายุ90แล้วเห็นว่าเร็วๆนี้ก็จะต้องขึ้นศาลใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการที่แบบจะรังเกียจใครคือจะคิดว่าแบบไม่เป็นศัตรูกับใครแต่ว่าใช้วิธีการแกล้งคนรอบตัวโดยเฉพาะคุณพ่อซึ่งมีอายุมากแล้วตอนนี้คุณพ่อก็คือเข้า91แล้วค่ะแล้วก็ลูกๆของดิฉันซึ่งน้องก็ยังเรียนอยู่ระดับมัธยมนะมัธยมปลายขนาดคือการกลั่นแกล้งของเขามันเป็นกระบวนการที่เขาใช้วิธีว่าล้างสมองของเยาวชนด้วยซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่มีแบบเหมือนกับวิจารณญาณดีพอที่จะเข้าใจในเรื่องของกาลเทศะนะคะแล้วก็เรื่องที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยที่มีผลกระทบกับคุณพ่อเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วพอเขายิ่งโพสเขาเห็นว่าเราไม่ออกมาแก้ข่าวเราออกมาแบบต่อสู้อะไรมากมายไม่ได้แต่เราใช้วิธีว่าก็คือเป็นทางกฎหมายนะคะดำเนินการซึ่งกฎหมายจะใช้เวลาหน่อยณช่วงตรงนี้ก็เลยทำให้มีผลกระทบทางจิตใจคือโดยตัวเองเนี่ยเราอยู่กับตรงนี้มาแล้วเพราะนั้นเราก็พร้อมที่จะให้มันผ่านไปได้นะแต่ในส่วนของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อคือศิลปินนะคะซึ่งไม่เคยเจอเรื่องราวหรือข่าวแบบนี้มาก่อนคุณพ่อมีแต่ให้มีแต่ช่วยเหลือนะคะตั้งแต่คุณพ่อทำงานมาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเรียนเนี่ยคือทำงานก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาเงินเดือนนอกจากเลี้ยงลูกครอบครัวแล้วก็ต้องเอาเงินเดือนนี่คือเลี้ยงเพื่อนๆเลี้ยงนักศึกษาด้วยหรือเด็กนักศึกษาบางคนไม่มีที่จะเรียนไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนไม่มีผู้ปกครองมาคุณพ่อรับเป็นผู้ปกครองให้หมดนี่ก็เลยทำให้คุณพ่อมีแบบเหมือนลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากแต่วันนึงมีคนเอาเท้ามาขยี้ค่ะสิ่งที่มันผ่านมาที่คุณพ่อได้ทำมาเยอะแยะเนี่ยได้เสียสละต่างๆเนี่ยมันหายไปเลยณวันนั้นนี่คือทำให้คุณพ่อป่วยน้ำหนักเหลือ40
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: ซึ่ง
2: เดินแทบไม่ได้จนลูกๆเนี่ยต้องพาไปหาหมอหมอนี่งงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โอเคเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของจิตใจทำให้คุณพ่อทานไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็การที่แบบคือคนก็เข้าไปกลั่นแกล้งตลอดเวลารวมถึงบางครั้งการต้องตอบคำถามในสิ่งที่ไม่อยากจะพูดอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งคุณพ่อก็ยังไม่รู้ว่าเขาสร้างเรื่องอะไรมากมายขนาดนี้นะคะทำให้คุณพ่อก็คงเขียนรูปไม่ได้เลยในปีที่ผ่านมา
1: คือจะบอกว่าโยอ่ะได้เจออาจารย์อาจารย์พิชัยเนี่ยหลายครั้งจำได้เลยว่าครั้งแรกกันยังร้องเพลงกันอยู่เลยและอาจารย์พิชัยก็เล่นไวโอลินนะคะแล้วก็ยังมีความสุขยังคุยกันอยู่แล้วพอมาเรื่องเนี้ยบังเอิญที่ว่าจะต้องไปได้ไปเจออาจารย์ดูหงอยไปทันทีเลยคือพูดน้อยลงหงอยไปไอ้ตรงที่เคยที่ไว้เปียโนตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นที่จะเล่นได้อีกแล้วคือมันเปลี่ยนไปมากแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านตอนนี้ท่าน90นะคะ90กว่าเป็น90จาก91แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะต้องได้มาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้อันนี้นี่คือด้วยความที่เจอด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ยอมรับเลยว่าอาจารย์พิชญ์นิรันดร์ท่านน่ารักมากท่านเป็นกันเองมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหล่านี้หาไม่ได้กับอาจารย์ผู้ใหญ่และตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์แข็งแรงมากแต่พอมาตอนนี้เจอเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละซึ่งตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้กำลังใจท่านอาจารย์พิชัยนิรันดร์ให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ
2: ค่ะก็คือปีที่ผ่านมานี่ลูกๆต้องทำกันทุกวิถีทางเลยค่ะแล้วแต่ณปัจจุบันคุณพ่อก็ยังไม่ค่อยอยากจะออกงานนะคะเพราะท่านยังรู้สึกลึกๆในใจว่าแบบเหมือนคำถามหรือคนอื่นมองเนี่ยจะมองเข้าใจไหมเพราะว่าสิ่งที่เขาเอาไปโพสต์เอาไปพูดเนี่ยมันกลายเป็นละครน้ำเน่ามากเลยที่แบบเขียนอะไรไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นพระคุณด้วยซ้ำที่คุณพ่อเคยช่วยเหลือคนมากมายช่วยเหลือถึงแม้กระทั่งคนที่เขามาโพสต์ว่าคุณพ่อค่ะแล้วคุณพ่อก็ไม่เคยที่จะว่านะตอนนี้คุณพ่อยังใช้คำว่าสงสารเขาอยู่เลยทั้งที่ทุกคนเห็นว่ามันไม่ควรแล้วอ่ะในขณะนี้ค่ะ
1: ค่ะและลูกของอาจารย์ก็โดนอีกเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ค่ะลูกไม่คือไม่บอกเลยจนกระทั่งแบบถึงวันหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาอยากจะแบบคือเขาคงเลือกมหาลัยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาถึงมาบอกเราอะค่ะแล้วก็พอถามอะไรเยอะๆเขาก็บอกว่าเหมือนกับไม่เป็นไรเขาทนได้เขาไม่อยากให้เรารับรู้อะค่ะสิ่งที่เขาเจอนะคะ
1: แล้วอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรจนถึงนะตอนนี้ที่อาจารย์เข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์อยากจะให้ตรงนี้เป็นบทเรียนกับหลายๆคน
2: จริงๆกรณีของตัวป้อมมันอาจจะหนักมากเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ยอมก้มหัวให้เขาอะค่ะมันก็เลยต้องโดนสถานการณ์ที่แรงขึ้นแต่มันก็แปลกที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะคะยิ่งโดนอะไรมาเรายิ่งต้องแบบกลับสู้กลับอ่ะแล้วเราจะต้องทำให้เห็นให้ได้ว่าใครผิดใครถูกอันนี้ยังไม่ได้บอกนะว่าเราโทษเขาแต่เราต้องให
1: ้
2: ความจริงมันปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้ามันไม่ถูกอ่ะยังไงทุกคนก็ต้องเห็นความผิดตรงนี้แต่คราวนี้การที่เราลุกขึ้นมาได้ก็เพราะว่าหนึ่งคือเราใช้ในเรื่องของศาสนาด้วยคือโชคดีที่เรียนทางด้านศิลปะไทยนะคะเราทำให้เราได้ศึกษาควบคู่ไปกับเรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือเราต้องตั้งสติคือเราต้องดูตัวเองพิจารณาตัวเองก่อนว่าเรากำลังทำอะไรนะคะแล้วก็ต้องมั่นใจแล้วก็เดินในทางที่ถูกต้องนั้นพอจิตใจเราเริ่มเข้มแข็งขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสู้ละคือถ้าเรายิ่งนิ่งยิ่งนิ่งปุ๊บอ้าวเรายิ่งจมแล้วการที่จะหวังเคยหวังนะคะเคยคาดหวังว่าจะมีใครเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายปุ๊บมันก็ทำให้เห็นว่ามันก็ห่างไกลเนอะจากที่คนอื่นเขาจะเข้ามาช่วยเราได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขากระทำเราโดยตรงเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเราต้องให้จิตใจเราเข้มแข็งก่อนนะคะแล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาคราวนี้การแก้ปัญหาอันนี้ฝากไว้เลยค่ะว่า ถ้าเรามองแบบปัญหาแบบแล้วเราแบบสะสมมานานรวมๆกันเนี่ยมันจะเยอะไปหมดนี่เหมือนกับการสอนเด็กนะคะเวลาเด็กเขามีปัญหาในการแก้ปัญหาเรื่องงานต่างๆเนี่ยเราจะบอกเขาว่ามองทีละเรื่องเนาะเอาเรื่องปัจจุบันก่อนว่านะตอนเนี้ยเราเห็นอะไรแล้วเราแก้อันไหนได้เราแก้ทีละจุดการที่เราแก้มัดทีละปมทีละจุดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ค่อยๆคลี่คลายแล้วเราจะรู้เองด้วยว่าแบบหลังจากเนี้ยเราจะเดินเส้นทางนี้ยังไงเราจะไปขอใครหรือเราจะต้องมีการแก้ปัญหาในตัวของเราอย่างไรอันนี้มันช่วยได้ดีมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างคือบางครั้งเราทำดีที่สุดนะแต่มันก็ได้เท่านี้ก็อาจจะต้องแบบทำใจบ้างแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวโอกาสของเรามันก็จะกลับเข้ามาใหม่แล้วมันเป็นจริงค่ะคือบางครั้งเราเถียงเราสู้อะไรมากไม่ได้เราก็นิ่งสักนิดนึงแล้วเราจะเห็นจังหวะพอเรานิ่งปุ๊บเราจะเข้าใจว่าอ๋อจังหวะตรงนี้เราจะไปอย่างนี้ต่อหรือจังหวะนี้เราออกมาแก้ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันจะเกิดขึ้นเองค่ะแต่ขอว่าจะต้องมีแบบสมาธิแล้วก็นิ่งที่จะคิดด้วยเพราะว่าการที่เราโมโหแล้วเราพูดเปรี้ยงทำเปรี้ยงอะไรไปบางครั้งมันทำให้เราอ่ะผิดพลาดได้ง่ายเพราะนั้นจังหวะตรงนี้คือก็โชคดีที่เรามีศัตรูที่ไม่ได้ฉลาดมากนักนะคะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าถ้าจะสู้กันมันก็ต้องสู้กันด้วยแบบวิชาการหรือในเรื่องของข้อเท็จจริง
1: ด้วยสติ
2: ใช่ค่ะเพราะนั้นการผิดพลาดของเขาเนี่ยมีอยู่เยอะอาจจะเยอะมากกว่าที่เราคิดด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโยขอเวลาพักเบรกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องราวที่อาจารย์เมื่อสักครู่พูดนี่แหละสติสำคัญแต่ว่าขอพักกันแป๊บนึงค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: ค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงค่ะอาจารย์ป้อมคะแล้วอาจารย์ป้อมเนี่ยใช้ความที่อาจารย์มีสติเนี่ยนะคะช่วยให้กับคือช่วยให้สติเด็กๆนิดนึงได้ไหมคะ
2: ก็คือว่าทุกวันนี้จริงๆแล้วเยาวชนนะคะก็จะมีความคิดคล้ายๆกันซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะในเรื่องของการคิดต่างแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าเด็กที่เรียนกับเราเนี่ยก็จะโชคดีหน่อยที่ว่ากลุ่มอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องของแนวคิดและการแสดงออกว่าถ้าคุณแสดงออกแล้วมันไม่ได้ไปกระทบอะไรกับสังคมหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยโอเคอันนั้นทำได้เลยเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตหรือจะแสดงออกอย่างไรให้มันแบบมันชัดเจนมันตรงกับเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของงานของคุณเพราะนั้นเด็กอีกส่วนหนึ่งที่แบบอาจารย์เขาอาจจะแนะนำไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้ไปคาบเกี่ยวกับในการที่จะไปหมิ่นหรือจะไปผิดกฎหมายได้ง่ายนะคะในเรื่องของความคิดยิ่งถ้าแบบเอียงไปทางการเมืองมากๆเนี่ยบางครั้งเด็กก็จะหลงประเด็นแล้วก็เข้าใจอะไรที่แบบอาจจะยังไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดอะค่ะได้รับข้อมูลมาในความสุขแล้วก็อีกส่วนคือเราพบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีความคิดที่เขาค่อนข้างอยากจะเป็นแบบตัวของตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองสังคมว่าค่านิยมของเพื่อนหรือว่าสังคมแฟชั่นไปทางไหนแล้วเขาก็จะเชื่อตรงนั้นง่ายๆนะคะโดยเฉพาะการมีแบบ เป็นครูอาจารย์มาเป็นผู้นำเนี่ย
1: uh-huh.
2: มันก็จะทำให้เยาวชนหรือนักศึกษาเนี่ยเชื่อหรือว่าเห็นเป็นต้นแบบได้ง่ายนั้นอย่างหนึ่งอยากจะให้เห็นเลยว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องว่าเรามั่นคงได้ยังไงแล้วเราผ่านกันแล้วมาได้ยังไงสำคัญที่สุดคือเรื่องจิตใจเพราะเรามีศาสนาค่ะคือศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะศาสนาไหนก็เถอะถ้าเข้าไปศึกษาเนี่ยเขาจะสอนให้เรา
1: อ
2: ีเหตุและผลนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองที่จะเดินทางในเส้นทางที่ถูกที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยคือสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาจะพยายามไม่รู้ว่าเป็นค่านิยมหรือเป็นอะไรที่บอกว่าไม่มีศาสนา
1: อือฮึเป็นค่านิยม
2: ผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าการไม่มีศาสนาของเขามีจริงเขาบอกว่าไม่มีศาสนาแต่สังเกตดูนะคะว่ากลุ่มที่ไม่มีศาสนาเนี่ยจะหลงในเรื่องสายมู
1: ใช่
2: เชื่อในพลาสติกไปเชื่อในก้อนหินลูกประคำหรือแม้กระทั่งวัดไหนมีอะไรเนี่ยไปหมดแล้วเราจะเห็นได้ว่าเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
2: คืออันนี้แปลกใจเพราะว่าพอเราไปเห็นอะแล้วมันสวนทางอะบางทีเราไปทำบุญเราพาเด็กไปเรียนคือเราผูกพันกับวัดอยู่แล้วแล้วก็ทุกรูปแบบด้วยแต่คราวนี้เราเริ่มเห็นว่าเป็นวัยรุ่นเข้าวัดมากขึ้นไม่ใช่ว่าไปทำบุญไปนั่งฟังเทศน์นะคะแต่เขาจะไปไหว้แล้วก็ไปเหมือนกับมีของปลุกเสกอะไรต่างๆเอามาห้อยเอามาประดับก็ไม่ได้ผิดแต่มันทำให้เห็นว่าจิตใจของคุณน่ะคือคุณกำลังขาดความเป็นของตัวของตัวเองหรือเปล่าตรงนี้มันคือทำให้โดนหลอกหรือโน้มน้าวได้ง่ายนะคะจะเล่านิทานให้ฟังนิดนึงก็ได้ว่าประสบการณ์หรือว่าแบบในเรื่องของการไปโรงพักไปขึ้นโรงพักเนี่ยมันบางครั้งเราก็เครียดตอนแรกๆแต่พอมันผ่านจุดเครียดไปได้มันก็กลายเป็นความสนุกได้เหมือนกันนะคะมันก็เป็นการอย่างนึงเพราะว่าหลายครั้งเรามักจะเห็นเป็นเรื่องของการแสดงอะค่ะ
1: ค
2: ือมันมีการแสดงด้วยในพื้นที่พวกนี้อย่างเช่นว่าสมมติว่าถ้าสาบานตนนะคะนี่เป็นประสบการณ์เอาไว้ว่าถ้าใครไปสาบานตนเราจะเห็นในหนังเนาะว่าเขาก็จะมีแบบศาสนาอะไรก็ให้พูดสาบานยังแค่ให้แบบศาลเชื่อได้ว่าคุณจะพูดความจริงให้ศาลได้เชื่อในสิ่งที่คุณพูดคุณจะไม่โกหกนะคะแต่คราวเนี้ยสำหรับคนที่ไม่มีศาสนาซึ่งค่อนข้างมีจำนวนมากนะคะเขาก็จะไม่พนมมือเขาก็จะไม่สาบานแล้วเขาก็จะบอกศาลว่าไม่มีศาสนาแล้วคราวนี้ศาลก็คือเขาก็เชี่ยวชาญอยู่นะคะก็จะบอกว่าถึงไม่มีศาสนาก็ต้องพูดอะไรก็ได้ให้ศาลเชื่อได้ว่าคุณจะพูดความจริง
1: uh-huh.
2: นะคะเพราะไม่งั้นก็คือศาลก็จะไม่เชื่อ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: uh-huh. การสาบานเนี่ยก็จะมีอะไรที่ตลกๆค่ะคือคนที่แบบดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่พอบอกให้ uh-huh. สาบานตนปุ๊บพอไม่มีศาสนาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเพื่อมวลมนุษยชาติสิ่งนี้เขาจะพูดหรือบางคนก็บอกว่าเขาไม่เคารพใครเขาเคารพแต่ตัวเองเขามีแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะแล้วเขาก็จะพูดเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของประเทศชาติเขาพูดออกมาได้เนาะคือดิฉันก็ต้องการหัวเราะพอสมควรเพราะว่าไม่คิดว่าจะพูดในลักษณะอย่างนี้คือพูดปกติก็ได้มันจะน่าเชื่อถือกว่าเนา
1: ะ
2: นี่ก็เลยทำให้เราเห็นว่าอ๋อบทบาทของคนบางคนที่แบบเวลาอยู่หน้าคีย์บอร์ดเนี่ยดูใช้คำแบบแหมเก่งเนาะเก่งในการ uh-huh. ใช้วัฒนธรรมแต่พอตัวจริงปุ๊บเนี่ยถ้ามาเจอกันเนี่ยคือพูดไม่ทันดิฉันหรอกค่ะ
1: นี่
2: ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กำลังใจเนาะว่าถ้าใครเจอปัญหาหรืออะไรเนี่ยก็ขอให้ผ่านไปได้นะคะแล้วก็บางครั้งเราท้อบ้างหรืออะไรบ้างเราก็พักหาขนมหาอะไรอร่อยๆทานนะคะแล้วก็แบบพักผ่อนก็โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเครียดมากๆเนี่ยความรู้สึกก็คืออยากจะนอนเลยนอนพักเลยแล้วพอตื่นขึ้นมาเราจะเหมือนชาร์จแบตเลยอ่ะมันจะสดชื่น
1: เราจะได้อะไรใหม่ขึ้นมาในสมองขึ้นมาทันทีเพราะว่าถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังวนอยู่ในอ่างอ่ะตรงนั้น
2: จริงค่ะพอตอนเครียดเนี่ยเครียดมากๆแล้วสมองมันคิดนู่นคิดนี่คิดจนแบบกระทั่งเราจับประเด็นไม่ถูกคือสับสนไปหมดอ่ะแล้วมันก็จะยิ่งเครียดเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวนะมันก็ใช้วิธีว่าแบบนอนพักเลยแล้วก็อยากทานอะไรก็โทรสั่งหรือไม่ก็ชวนที่บ้านว่าวันนี้ไปทานนี้กันไหมพอทานกันปุ๊บเราพูดคุยแล้วก็อีกส่วนที่เราโชคดีก็คือเรามีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักมากเลยค่ะไปทำงานทุกครั้งเนี่ยจะไม่ค่อยเครียดเลย ขาก็จะชวนเราคุยมีเรื่องสนุกสนานอะไรมันทำให้เราได้พักนะคะมันได้ในช่วงนั้นไปบ้างแล้วก็พอถึงช่วงที่เราต้องเตรียมงานต่างๆเราก็จะมีสติแล้วก็มีสมาธิที่จะมาทำงานให้มันถูกต้อง
1: ค่ะคราวนี้อันนี้นี่ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกับทุกๆคนนะคะสามารถเอาไปทำได้นะคะแต่นี่อาจารย์ต้องขอนอกเรื่องนิดนึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นนะคะเนื่องด้วยอาจารย์อยู่เชียงใหม่นะคะตอนนี้มันมีคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาโดยกราฟฟิตี้ท่านหนึ่งเนี่ยค่ะเพิ่งจะโดนจับแต่ว่าโดนจับแล้วเขาก็ลบแล้วก็คือเขาไปทำกราฟฟิตี้ที่กำแพงเมืองเชียงใหม่ตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยแบบโจทย์จันกันมากเลยถ้าถามอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการและเป็นอาจารย์การทำแบบนี้ผิดไหมคะ
2: โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นศิลปินด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆงานของพวกเราทำอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราไปทำกับชุมชนกับสังคมเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าเป็นกราฟฟิตี้อย่างหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
2: ตัวอาจารย์เองก็เคยนักศึกษาไปทำงานกับชุมชนกับพวกกำแพงวัดหรือโรงเรียนเพียงแต่ว่างานศิลปะมันต้องอยู่ให้ถูกที่และถูกเวลาถ้ามันอยู่ผิดที่หรือมันผิดเวลาค่ะอยู่ในที่ที่มันไม่สมควรมันก็เข้าข่ายว่ามันผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันก็จะไม่มีคุณค่าที่สำคัญคือน่าจะต้องเป็นในเรื่องของกระบวนการด้วยว่าการที่ศิลปินหรือแบบคนที่ไปวาดรูปในครั้งนี้เขาได้ทำถูกขั้นตอนไหมปกติถ้าเราทำถูกขั้นตอนนะคะด้วยเงื่อนไขของระเบียบของแต่ละสถานที่ค่ะจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนมหาลัยหรือแม้กระทั่งชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าของสถานที่ใช่ไหมคะคือถ้าเรารู้กระบวนการแล้วเขาไปยื่นขอหรือแม้กระทั่งไปพูดคุยเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีสถานที่ที่เหมาะสมแล้วมันดีกว่านั้นที่จะเสนอให้เราก็ได้แต่การไปทำโดยที่ไม่ถูกขั้นตอนนะคะมันจะมีปัญหาตามมาเสมอแล้วมันอาจจะทำให้มุมมองของความเข้าใจในเรื่องของศิลปะเนี่ยมองคนละด้านกันนะคะเพราะนั้นการทำงานศิลปะเนี่ยถ้ามันอยู่ถูกที่มันจะมีคุณค่าแต่ถ้ามันไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ได้ต้องการมันก็จะไม่มีคุณค่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยในฐานะของศิลปินเราก็ต้องเข้าใจถึงพื้นฐานตรงนี้ด้วยเพราะว่าทำไมคะคือวันนี้ทั้งวันเลยโยรับโทรศัพท์ถึงประเด็นเนี่ยทั้งวันเลยจนกระทั่งโยต้องเขียนบทความลงไปว่าเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะสรุปอยู่ที่ว่ามันถูกกาลเทศะคำว่ากาลและเทศะเนี่ยมีหรือเปล่าสองคือว่ามันก็ต้องดูเรื่องคือขออนุญาตหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยต่อให้แบบว่าเป็นสถานที่คือโดยเฉพาะกำแพงเมืองซึ่งตอนนี้เชียงใหม่เขารณรงค์เพื่อที่จะให้ความเป็นล้านนาเนี่ยกลับมาแล้วเพื่อที่จะชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให้ได้กลับมา
2: ของมรดกโลกนะคะ
1: ใช่
2: มรดกโลกมานานแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือก็อยู่เชียงใหม่มาได้26ปีแล้วนะคะคือเราเข้าใจเลยว่าพื้นที่อ่ะคือถ้าเขาเป็นสถานที่เก่าแก่นะคะเขาเป็นโบราณสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวของแม้กระทั่งร่องรอยของอิฐหรือจารึกต่างๆซึ่งทางด้านกรมศิลปากรก็ดูแลคนในชุมชนเขาก็ดูแลนะคะรวมถึงในเรื่องของหน่วยงานราชการเพราะการที่เราจะเอาของใหม่ๆอ่ะที่เรามองว่ามันคือศิลปะเนี่ยหรือเป็นสีเนี่ยเอาไปทาบหรือเอาไปทับความทรงจำของประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันสำคัญมากนะคะเพราะว่าการที่จะแก้ไขหรือให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยเฉพาะเป็นของเก่าเนี่ยมันทำได้ยากกว่าแล้วที่สำคัญคือมันเป็นศูนย์รวมจิตใจหรือเรื่องของการความเคารพอะค่
1: ะ
2: เชียงใหม่เนี่ยหรือล้านนาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะคะเขาถึงได้ยั่งยืนมาถึงขนาดนี้ว่าเขายังใส่สิ้นได้อยู่เขายังมีคำพูดเขายังมีการแต่งกายหรือแม้กระทั่งมีเจดีย์เก่าๆให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยได้บินมาเพื่อมาดูเพราะฉะนั้นการที่เราไปมองว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราทำอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่นะคะเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่บ้านเรามันไม่ใช่แบบประตูรั้วของบ้านเราแต่ว่าที่เราออกไปทำตรงนั้นมันเป็นสถานที่ของใครเพราะนั้นถ้าเขามีเจ้าของเขามีคนที่รักแล้วก็หวงแหนตรงนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนั้นมันต้องเป็นการพูดคุยอย่างมากเลยค่ะว่าเขาจะ เข้าใจเขาจะยอมรับไหมแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับว่าให้มีใครไปทำอะไรตรงนั้นเราก็ต้องเคารพนะคะเคารพในความคิดของคนในชุมชนที่เขาดูแลรักษามานานและมานานมากแล้วอะค่ะ
1: ค่ะเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะโยจะพูดถึงประเด็นนี้กับพี่บอย BR ซึ่งเขาก็เป็นคนนอกวงการศิลปะก็จะถามเขาถึงในแง่มุมของคนนอกดูว่าเขารู้สึกยังไงเราในฐานะของคนในเราเข้าใจแล้วเขาที่เป็นคนนอกเนี่ยเขาเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องคือที่บอกว่าตายแล้วเนี่ยตอนนี้วงการศิลปะเราเนี่ยนะมีเรื่องแทบจะทุกวันเรียกว่าไม่อะไรไม่เมาไปกว่าวงการอื่นๆเลยนะคะ
2: วันนี้เราก็อยากให้มันเป็นเรื่องดีๆนะคะคือเราอยากให้คนที่เขาแบบมีอาชีพอื่นๆอ่ะเขาเห็นคุณค่าของศิลปะแล้วเขาก็จะเข้าใจในเรื่องของแบบการทำงานของศิลปินบ้างเพราะว่าไม่ใช่พวกเราทำอะไรได้ง่ายๆนะคะกว่าจะเกิดมาเป็นศิลปินแต่ละคนกว่าจะมีผลงานมาถึงขนาดนี้แต่ว่าพอวันนึงถ้าคนในสังคมเขาไม่เห็นคุณค่าของงานพวกเราอ่ะการที่จะแบบเริ่มต้นใหม่มันยากนะคะอย่างสมัยคุณพ่อเนี่ยเขายังไม่เห็นคุณค่าของนักแสดงหรือคนที่ทำงานศิลปะเลยกว่าเขาจะบุกเบิกแล้วก็ผ่านมาถึงวันเนี้ยที่ทำให้งานมันมีราคาได้เนี่ยเขาก็ผ่านมาเยอะแล้วที่ว่าต้องกินข้าวกับเกลือกันหรืออดมื้อกินมื้อเนี่ยแล้วพอถึงวันเนี้ยมันจะมาเป็นวันที่คนจะมาดูถูกศิลปะมันก็ไม่ควรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันให้เหตุผลนะคะเพื่อให้สังคมเขาเข้าใจว่าอะไรที่มันผิดไปแล้วผิดพลาดไปแล้วมันก็ขอโทษได้นะคะแล้วก
1: ็
2: พยายามอย่าให้เกิดแบบนี้อีกแล้วก็พยายามช่วยกันเชิดชูในสิ่งที่มันดีๆอะค่ะ
1: ค่ะโอ้ยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการ
2: ค่ะ
1: มีเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยโยจะรบกวนอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ไงแล้วก็ต
2: ้
1: องขอบคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยพบกับ Variety Art นะคะซึ่งเป็นวันแห่งความบันเทิงแต่เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องกราฟฟิตี้นะคะแล้วก็ดูนะคะว่าคนที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะสำหรับวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: รายการ Variety Artครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพวีเมนฟุตซอล2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริ วัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วทรงปฏิสันถานกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตสึชูเมืองคาโตจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงเชิญไปทอดที่เดิมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กสมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกาย21รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่1เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่หนึ่งทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคนทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายยืนที่หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่3บรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลบรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์จบออกจากพระที่นั่งสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนหันหน้าเข้าที่แท่นบูชาสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มเสด็จไปถวายพระกายาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรอง ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตทยายสู่ขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกายก็35รูปยืนสวดสังวัตทยายสุขาวดีวายุหสูตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายผู้แทนพระองค์เพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่กองทัพสหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้ช่วยให้ประเทศอิสราเอลรอดพ้นภัยคุกคามจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดไม่ว่าผลการเจรจาหรือข้อตกลงจะออกมาเป็นรูปแบบใดก็ตามความคิดเห็นของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังทางการสหรัฐและอิหร่านต่างประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุ

0: ของนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนในคดีอาญากับตัวเขาและภริยารวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกหลายคนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวถือเป็นความพยายามล้างแค้นทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเป็นการขัดขวางไม่ให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2571ทั้งนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ดำเนินคดีและเปิดการสอบสวนต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นศัตรูทางการเมืองของผู้นำสหรัฐนายบรูโน่เฟอร์เรรานักวิจัยของเครือข่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอเมซอนรายงานว่าระดับน้ำในป่าอเมซอนของบราซิลสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.6 ในปี2568หลังจากเผชิญภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลากว่า2ปีเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสัญญาณของความไม่เสถียรของระบบอุทกวิทยาทั้งนี้การมาถึงปรากฏการณ์ของเอลนีโญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของป่าแอมะซอนและอาจทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แห่งนี้แย่ลงไปอีกซึ่งอาจทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปีนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกรอบที่1ติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ91ของโลกพลาดท่าแพ้ฟิลโอเคนอันดับ98ของโลกจากอังกฤษ3-5เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนไมล์สากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยดีกรีแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ได้สิทธิ์เล่นอาชีพเป็นฤดูกาลแรกแพ้ต่อสตีเฟนฮาวเวิร์ดอันดับ73ของโลก0-5เฟรมตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากติดตามได้จากรายงาน
2: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยาโกกรัมและศศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยาโกกรัมที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัชเวชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women Futsal 2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
3: ้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิงมาเป็นไทเทิลสปอนเซอร์นะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนทีมด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียอาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ใน ระบบลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรร

0: ตัวผู้เล่นก็ดี
1: สำหรับการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทาอินสปายทีสปอร์ตสโมสร BGB บัณฑิตเอเชียสโมสร Wolf บางกอกฟุตซอลและสโมสร Access Swiss ฟุตซอลคลับโดยจะเปิดสนามวันแรกในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟเตรียมจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Windsurfing Championship 2026 Event 2ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้และมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกม2026ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนรวมทั้งยังให้นักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วยโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก6ชาติร่วมชิงชัยได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลียปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ ไวยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นเช้าถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
9: ายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
10: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
11: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
12: สวัสดีค่ะแอร์ดานิษฐาตั้งศรีสุขค่ะ
13: สวัสดีครับเพชรมาครับ
12: และนี่คือรายการ
13: กีฬาพักขอโทษทีครับพอดีเข้ามามีเสียงหัวเราะพอดีเราติดค้างเรื่องโจ๊กส่วนตัวนิดหน่อย
12: เรื่องอะไรนะไฟฉาย
13: ไฟฉายอะไรเล่าเธอ
12: ไว้จะเล่าว่าวันนี้พี่เพชรเขาเอาของฝากมาให้เอาไฟฉายแบบพกพามาให
13: ้แต่กระบอกเล็กนะ
12: กระบอกเล็ก
13: ไม่มีอะไรก็คือจริงๆไฟฉายมาให้ทีมงานทุกคนเพราะว่าพี่สั่งไฟฉายมาแบบว่า1กระบะเอาไว้แบบว่าถวายพระอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าชีวิตเราจะ
12: สุขสว่างสดใสหนูก็นึกว่าพี่จะให้หนูไปเล่นผีผ้าห่มแบบว่าให้จ่อไว้คาง
13: เงี้ยรุ่นนี้ไม่ต้องเล่นผีผ้าห่มแล้วจริงๆนะนะครับก็ทักทายกันนะฮะกับกีฬาพารวยต้องดูวันที่ก่อนนะวันวันอังคารที
12: ่หวยออกหวยออก
13: นะครับก
12: ็
13: วันนี้เขาเรียกเป็นหุ้นลอตเตอรี่นะครับผมไม่ใช่หุ้นหวยนะหุ้นลอตเตอรี่ซื้อกันก็มีตมลด้วยแหละนะคือหนึ่งในหุ้นมีทั้งหมด4หุ้นแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยพี่จะเป็นคนจัดซื
12: ้อ
13: นะครับแล้วพี่ก็จะใช้วิธีหว่านตัวเลขเช่นเป็นบล็อกว่างวดนี้นะหุ้นกัน4คนนะเราจะซื้อ30ใบเห็นมั้ย30ใบเราก็จะแบบว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร
12: ่
13: ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไป30ใบโดยที่ข้ามเลขเบิ้ลเลข1 1 2 2อะไรเงี้ยเราจะไม่เอาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเนื่องจากงวดที่แล้วเนี่ยมันออก95
12: ค่ะ
13: มนก็บอกพี่กดต่ำเลยไล่มา0 แต่ว่าจริงๆตอนแรกพี่ก็จะคันปากแล้วพี่บอกว่าเอ๊ะหรือไล่เนี่ย10มั้ย10แล้วเป็น12ไล่ไปซึ่งถ้าเกิดเป็นวันนั้นก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่าวันนี้มันออก48เราก็ลุ้นไอ้พวกเลขท้าย3ตัวเลขหน้ามั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราเคยนะได้ก็อย่างเช่นพอได้รางวัลเลขท้าย3ตัวมาเงินรางวัลก็ 4,000 ใช่ไหมครับเราก็เอา 4,000 นั้นนะเราไม่แบ่งเลยนะเราก็ซื้อมาต่อไปซื้อ50ใบ50ใบเลยนะตอนซื้อ30ใบอ่ะถูก
12: แล้วก็ตอนซื้อ50ใบปรากฏว่าไม่ถูกซะอย่างนั้นแต่มันตลกตรงที่ว่านี้ค่ะหนูมาเจอพี่ที่ไรมันตรงกับวันหวยออกทุกที
13: นะแสดงว่าอีกหน่อยแล้วที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าคือปกติเนี่ยเวลาการเลือกซื้อลอตเตอรี่ของพี่เนี่ยบางทีพี่ชอบซื้อแบบตามเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ในนี้ไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์นั่นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมเช่นวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าออกจากบ้านปุ๊บแล้วก็แบบพอจะเลี้ยวปุ๊บมีรถตัดเข้ามาอย่างแรงก็เราต้องเบรกเอียดเราก็ดูทะเบียนรถคนนั้นแล
12: ้
13: วอ๋อ
12: ใช้เป็นเลขทะเบียน
13: ใช้จำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยจริงวันจันเนี่ยนะฮะของแพลตฟอร์มภาพยนตร์ยอดฮิตอันหนึ่งเอาเจมส์บอนด์รุ่นเดนนิลเครกเจมส์บอนด์รุ่นใหม่เนี่ยมาฉาย5เรื่อง007ทำไมไม่ซื้อวะวันนี้ได้ทาย3ตัว007ซึ่งอันเนี้ยมันคือเหตุการณ์แบบหนึ่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันมาช้าไปเพราะว่าพี่ได้ซื้อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
12: แต่ส่วนใหญ่อะเซนเราจะมาวันใกล้ๆหวยออก
13: คือพี่ให้แต่ว่าพี่จะชอบพี่เคยเขียนบทความนานมาแล้วนะฮะที่เขาเรียกว่าบทความคือชอบเก่งหลังเกมอ่ะคือคนเราอ่ะพอลอตเตอรี่ออกมาปุ๊บมันจะมีทฤษฎีออกมาซัพพอร์ตเสมอว่าเพราะแบบนี้ไง เพราะแบบนี้ไง ใช่ไหมอย่างเช่นสมมติลอตเตอรี่ออกสมมติออก95ออก95เพราะอะไรถึง95มันจะหาทฤษฎีมาซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตได้เสมอ
12: ค่ะ
13: เราเริ่มพูดเรื่องลอตเตอรี่เถอะเพราะว่าเราไม่ถูก พูดไปมันก็
12: เศร้านะ
13: ไม่มีประโยชน
12: ์หนูไม่ถูกจนหนูเลิกซื้อแล้วงวดนี้หนูไม่ได้สนใจเลย
13: แล้วก็ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
12: ใช่ยังมี
13: พรุ่งนี้นะครับในแอปเป๋าตังค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายพรุ่งนี้ปุ๊บออกมาคุณไปเลือกซื้อ
12: ใช่
13: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
12: แล้วเรายังคงรอคอยทุกๆ2สัปดาห์เสมอคือ16วัน
13: ฮะแล้วก็ ผมพูดไว้เลยตอนนี้ถึงคุณมนมามี่คุณอาช่วยตอบไลน์ด้วยว่าบล็อกต่อไปที่เราจะซื้อในงวดหน้าเราจะซื้อบล็อกไหนดีนะคุณมนมามี่นิดนึง
12: เรายังมีความหวัง
13: นะโอเคนะครับก็วันนี้วันที่16มิถุนายนช่วงนี้แน่นอนที่อยู่ในช่วงเทศกาลบอลโลกเราก็จะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวมาเล่าแต่ในช่วงหลังแต่ทีนี้ช่วงแรกเวลามาจัดกับแอร์ปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องมีเรื่องน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาก็คือ
12: โลกของฟิตเนส
13: โลกของฟิตเนสถูกต้องนะฮะแอร์ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของฟิตเนสมาเล่านะครับเป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ
12: ์เ
13: ป็นบู๊นะครับอุทาเห่าก็มีนะวันนี้มีไหม
12: วันนี้มีแน่นอนมีนี้มีแน่นอนนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องในฟิตเนสให้ฟังว่ามันจะมีคำถามค่ะพี่เพชรคำถามอยู่ในกลุ่มออกกำลังกายหรือในกลุ่มหาตามหาเทรนเนอร์เนี่ยแหละก็จะมีลูกค้าเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรทราคาค่าเทรนในการจ้างเทรนเนอร์เขาสงสัยเพราะว่าเขาอะเคยจ้างเทรนเนอร์เมื่อสมัยก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วเขาถามในปัจจุบันว่าเขารู้สึกแปลกใจว่าทำไมค่าเทรนถึงขึ้นเป็นหลักวันละ 1,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่เขามีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจตกใจเพราะเขาใช้คำว่ามันเท่ากับค่าแรงของเขาใน1วันเลยนะ
13: เอาอย่างนี้เอาตอบแบบง่ายๆก่อนนะในความรู้ของพี่คือถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค่าของชีพมันต้องขึ้นอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันนะครับในขณะที่ตอนนี้ค่าน้ำมันก็ขึ้นนะฮะ
12: ค่าเครื่องบินยังขึ้นเลยนะล่าสุดอ่ะเครื่องบินไปกลับในจังหวัดประเทศไทย
13: มันอันนี
12: ้ไปกลับ 6,000 กว่าบาท
13: ไม่กลไกตลาดอยู่แล้วไงยิ่งน้ำมันเครื่องบินยิ่งแพง
12: ค่ะ
13: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอ่ะไหนลองเหลาซิว่าค่าเทรนเนอร์มันมีเป็นมายังไงพี่ก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าค่าเทรนเนอร์เนี่ยนะครับเท่าไหร
12: ่
13: เพราะว่าคนอย่างพี่ออกกำลังไม
12: ่ขึ้นบันไดหร
13: อ
12: ขึ้นยัง
13: เหนื่อยพี่ออกกำลังของพี่คือว่ายน้ำแค่นั้นหน้าตอนนี้นะ
12: อุ้ยเดี๋ยวอันนี้พูดเรื่องบันไดเดี๋ยวขอเล่าอันนี้แทรกนิดนึงค่ะมันจะมีข่าวที่น่าจะเป็นเมืองจีนล่าสุดที่บอกว่าเขาลดน้ำหนักด้วยวิธีการขึ้นบันไดไม่แน่ใจว่า20หรือ40ชั้นทุกวันในที่ทำงาน
13: อ
12: ่ะแล้วเข่าเสื่อม
13: อันนี้เหมือนกันแรกเพราะว่าจริงๆแล้วตอนสมัยพี่ทำงานอยู่ GMM นะครับก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเขาจะออกกำลังโดยการเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นลงบันได อยู่เสมอซึ่งตอนนี้พี่ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่รู้กันเป็นไงมั้งนะครับก็คือแบบว่าพอมาถึงเวลา เดี๋ยวนะตอนนั้นรู้สึกว่าแกอยู่ชั้น23แล้วแกก็จอดรถประมาณชั้น8อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกมาแล้วก็แบบฟับๆขึ้นบันไดไปเรื่อยจนถึงชั้น23ซึ่งการขึ้นบันไดพี่เคยคุยกับแอร์พี่จำได้ว่าลงนี่จะแรงกว่าใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
13: ใช่ลงจะค่อนข้างมีลงจะมีปัญหากับเข่าขึ้นจะมีปัญหากับหัวใจ
12: แล้วถ้าขึ้นลงเหรอคะ
13: ฮะนั่นน่ะสิ
12: ต้องลอง
13: นะอ่ะงั้นแอร์เอาเรื่องเทรนเนอร์ต่อเรื่องในกลุ่มนะ
12: ค่ะ
13: ว่าทำไมถึงเรียกว่าค่าเทรนตอนนี้มันถึงแพง
12: ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องแยกเป็นสองก้อนก่อนเลยก้อนแรกอ่ะในส่วนตัวของผู้สอนก่อนก็คือเทรนเนอร์ที่ต้องตั้งราคาว่าแต่ละคนมีเรทราคาเท่าไหร่
13: อ
12: ่ะเขาจะต้องจ่ายในส่วนอะไรบ้างกับก้อนที่สองก็คือว่าลูกค้าจะได้อะไรกับการจ้างเทรนเนอร์ในเรทราคานั้น อย่างเช่นคุณจ้างมีคนบางคนบอกจ้างชั่วโมงละ300คุณได้แค่ไหน
13: เหมือน
12: 500คุณได้เท่าไหร่
13: อย่างนี้เปรียบเทียบง่าย
12: ๆ
13: เหมือนคุณแม่ที่ไปจ้างติวเตอร์มาติวลูกคุณอยากได้คนเก่ง
12: ๆประมาณนั้น
13: คุณก็ต้องจ่าย
12: ใช่
13: แต่ถ้าเกิดเป็นติวเตอร์ธรรมดาก็ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าลูกคุณจะสอบติดไหม
12: ใช่มันเป็นอย่างนั้นนะมาพูดถึงก้อนแรกก่อนว่าเทรนเนอร์ แต่ละคนอันนี้พูดถึงคนที่มีใบเซอร์ติฟิเคตคือมีใบเซอร์ใบรับรองนะคะว่าทำไมถึงแพงทำไมเขาต้องคิดราคาหลักบางมันไม่ใช่แค่พันหนึ่งต่อชั่วโมงนะคะบางที่อาจจะเป็น1,500บางที่อาจจะเป็น2,500
13: ซึ่งอันนี้เนี่ยรวมค่า
12: ไม่รวมค่ายิม
13: ไม่รวมค่าสถานที่ด้วยนะ
12: ใช่มันก็จะมีทั้งเทรนเนอร์ที่เป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์สามารถเข้าที่ไหนก็ได้ในฟิตเนสที่สามารถเข้าได
13: ้
12: กับอีกที่หนึ่งเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องซ
13: ื้
12: อเมมเบอร
13: ์อินเฮ้าส์
12: ใช่
13: โอเค
12: ซึ่งอันนั้นอาจจะรวมในการหักเปอร์เซ็นต์เข้าฟิตเนสนั้นๆนั่นก็อยู่ที่ธุรกิจของเขาเลยก็จะแยกส่วนกันอ่ะทีนี้อันนี้พูดถึงแบบยกตัวอย่างหนึ่งสถาบันที่แอดจบมาก็คือฟิตไทยแลนด์แต่จริงๆในประเทศไทยอะค่ะมีสถาบันหลายสถาบันบางคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะ walk in เข้าไปเรียนด้วยตัวเองอาจจะเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้ราคาก็อาจจะดรอปลงมากกว่านั้น
13: เรียนออนไลน์
12: เรียนออนไลน์ได
13: ้
12: แต่ตอนสอบไม่รู้นะเอาใครมาสอบไม่แน่ใจ อันนี้ไม่ได้ชี้ช่องทางนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเวลาสอบไม่ได้ง่ายอาจจะม
13: ี
12: ต้องอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยอ่ะมาดูราคาก่อนเลยนะคะ
13: ครับ
12: จะบอกว่าใบเซอร์ที่จะเป็นจุดที่จะทำให้เราสามารถมาเป็นผู้สอนหรือเป็นเทรนเนอร์ได้ใบแรกเลยคุณต้องมีใบ personal trainer จริงๆเมื่อหลายปีก่อนแอดจ่ายแค่ 39,000
13: อันนี้คือเป็นไปเรียนถูกไหม
12: ไปเรียนที่สถาบันฟิตไทยแลนด์เลย 39,000 ราวๆ 2 เดือนกว่าๆค่ะป
13: ั
12: จจุบันแอดเห็นราคาแล้วตกใจมาก
13: คืออ
12: ีกนิดนึงจะ 50,000 แล้วค่ะพี่เพชร
13: อ๋อก็ 49,000
12: 47,800 บาทอ๋อ
13: นึกว่า 49,000
12: ใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะคะก็แรงอยู่นะเราจะมาควักเงินเกือบ 50,000 เพื่อไปเรียนก
13: ็
12: มันเหมือนเป็นเงินเก็บอะสำหรับบางคนเลยนะคะอันนี้แค่เป็น personal trainer นะแล้วก็อีกอันนึงบางคนอาจจะ อยากไปเรียนด้านอื่นพอได้ PT มาแล้วเนี่ยอยากไปเรียนด้านอื่นก็จะมีหลักสูตรเพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะก็คือจะแยกแล้วว่าเราอยากจะเป็นครูโยคะอยากจะไปพิลาทิส
13: เดี๋ยวโยคะกับพิลาทิสต่างกันยัง
12: ต่างกันโยคะก็จะเป็นแมทสอนกับแมทเลยกับพื้นเลยแต่พิลาทิสจะมีอุปกรณ์ค่ะ
13: เช่น
12: อุปกรณ์อันนี้แอมไม่ได้อยู่ในส่วนของพิลาทิสค่ะเขาจะมี
13: กระบอกไฟฉาย
12: อยากอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีเทรนเนอร์ที่เป็น PT และสอนนักกีฬาสอนกอล์ฟสอนนักบอลเนี่ยค่ะก็จะแยกส่วนกันไป
13: อ๋อแบบว่าพวกเฉพาะเพราะว่าตอนที่พี่สมัยยังเป็นนักกีฬาธนูอยู่เนี่ยนะฮะคือเราก็พวกเทรนเนอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือเราไม่ได้มีเงินไปจ้างหรือไปเรียนหรอกเราใช้วิธีดูเอาโดยเฉพาะยิ่งคือเราจะดูว่าweight training for archery เราก็จะไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเราดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการออกกำลังที่เน้นกล้ามเนื้อหลังก็เยอะอะไรอย่างงี้นะฮะ
12: อ
13: ันนี้ก็แยกเฉพาะเหมือนกับว่าเป็นเทรนเนอร์พิเศษสำหรับนักกีฬาประเภทต่างๆเช่นเทรนเนอร์สำหรับนักฟุตบอลนะเทรนเนอร์สำหรับนักกอล์ฟ
12: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เทรนเนอร์สำหรับสอนผู้หญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะสอนเด็กก็จะแยกส่วนไปซึ่งเราจะต้องเข้าไปเรียนเข้าไปสอบค่ะอ่ะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือว่าถ้าอยากจะเป็นครูพิลาทิสค่ะอย่างเงี้ยเขาจะมีเครื่องรีฟอร์เมอร์มาพร้อมเครื่องเป็นครูพิลาทิสสอนกับเครื่องอยู่ที่ 92,800 บาท
13: คุณแม่เจ้า
12: เกือบแสนนะคะท่านผู้ฟังเกือบแสนเลย
13: การที่จะมาเป็นครู
12: พิลาทิส
13: แต่ก็เรื่องนี้เข้าใจได้ว่าในเวลาอันนี้เราถือว่าเป็นการเรียนสายวิชาชีพชนิดหนึ่ง
12: ใช่
13: เพราะครูก็ต้องลงทุน
12: มันมีการลงทุนอยู
13: ่
12: อย่างเช่นแอดได้ใบ PT มาแล้วแอดจ่ายไปเท่าไหร่ถ้าเอาราคาปัจจุบันเลยนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ 47,800 และอยากจะไปเป็นครูพิลาทิสด้วย อยากจะมีความสามารถในการสอนแบบหลากหลายอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่
13: ะ
12: แอดต้องจ่ายอีกเกือบแสน
13: ใช่
12: เป็นเท่าไหร่แล้วอะ
13: แต่ว่านั่นก
12: ็คือ
13: ว่ามันคือการลงทุน
12: ใช่
13: ซึ่งพอแอร์จบมาแล้วเนี่ยฐานการสอนของแอร
12: ์
13: หรือของเทรนเนอร์ไม่ใช่ของแอร
12: ์
13: ของเทรนเนอร์ทั่วไปมันก็จะสอนได้กว้างขึ้น
12: ใช่
13: รับลูกค้าได้
12: หลากหลายขึ้น
13: หลากหลายขึ้นเงินทองก็จะเยอะขึ้น
12: และไหนจะมีตอนนี้ก็จะมีไฮล็อกใช่ป่ะก็จะมีเทรนเนอร์ที่สามารถสอนกีฬาไฮล็อกที่เขาจะไปแข่งได้ด้วยนะคะนั่นก็ต้องไปเรียนเพิ่มเหมือนกันลองกดเซิร์ชกันดูว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่นี้พูดถึงเบสิกก่อนว่าเราได้ PT มาแล้วอยากจะไปเพิ่มเติมในส่วนของ PT ที่สามารถสอนฟังชั่นแนลกับรีซิสแทนเทรนนิ่งได
13: ้คือ
12: ฟังชั่นแนลเนี่ยฟังชั่นแนลก็คือสอนเหมือนเวทอะค่ะเป็นการเคลื่อนไหว อย่างพวกสควอทที่ถูกต้องคือสอนท่าออกกำลังกายที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดอย่างเช่นเดดลิฟต์สควอทโรเล่นหลังที่รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือแมชชีนนะคะพวกเนี้ยก็ต้องไปเรียนต่างหากอีกที่มีโยนบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะก็จ่ายอีกค่ะ12ชั่วโมง 9,900 แล้วก็มีอีกช่วยชีวิต CPT CPR 2,800 อีก 2,800 แล้วก็อื่นๆอีกเหมือนแบบเราเพิ่มแบบหลักสูตรเข้าไปอีกค่ะความยากเลเวล
14: หลายคนอาจจะสงสัยแบบว่าเทรนเนอร์เกี่ยวอะไรกับ CPR พอแอร์พูดมาปุ๊บเราคิดปึ้งเลย
12: ค่ะ
14: เวลาที
12: ่เคยใช่ไหม
14: ลูกเทนแม่งคว่ำ
12: ยังไม่เคยนะ
14: มัน
12: ยังไม่เคยใช่แต่ว่า
14: ถ
12: ู
14: กไหมอันนี้คือเรียนไว้เพื่อเขาเรียกให้ทำได้แต่ไม่มีใครอยากทำ
12: ใช่และอันนี้จะบอกว่าเป็นหลักสูตรบังคับ
14: เพราะว่าเราไปเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมเรียนสมมุติเพิ่มเติมเรียนพิลาทิสขึ้นมาเราไปสอนพิลาทิสเราเก็บเงินได้ไงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่คุณเป็นลมไปเนี่ย CPR ปั๊มขึ้นมาให้นะ
12: เก็บเงินได้ไหม
14: เอามา 5,000
12: ไม่เขายังไม่ฟื้นไงเก็บไม่ได
14: ้รั่วออกจากกระเป๋าม
12: ือไว้แล้วเรา
14: เออ
12: แล้วก็มีบางคนอาจจะอยากรู้ราคาว่าพอเป็น PT แล้วอยากไปเรียน PT ที่สามารถสอนนักกอล์ฟได
14: ้
12: พี่ตีกอล์ฟไหมคะ
14: สมัยก่อนต
12: ีก็การเรียนก็จะอยู่ที่ 8,700 จ่ายเข้าไปอีกกลมๆไว้ทีละหมื่นทีละ15,000ทีละเกือบหมื่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะวนๆไป
14: เพราะว่าเท่าที่รู้ในกีฬากอล์ฟเองฮะส่วนที่จะต้องใช้เนี่ยเยอะคือเอลเนี่ยในที่หมายถึงการบิดการสวิงหรืออะไรก็ตามและข้อสำคัญที่สุด
12: ปกติพี่ใช้เอลบ่อยไหมคะ
14: ประมาณนั้นนะฮะคือพี่ตื่นขึ้นมาแล้วบิดขี้เกียจใช่ไหมแต่ว่าในลักษณะของกอล์ฟเนี่ยการสวิงเนี่ยพอสวิงผ่านไปเสร็จมันมีเข่าที่ต้องบิดที่ต้องรับพวกนี้เนี่ยมันจะต้องคือถ้าเอาแบบถูกสุขลักษณะเนี่ยทำแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีการออกกำลังอะไรพวกนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะพังตามการเวลาของมัน
12: ถูกต้อง
14: อ
12: ันนี้พูดเรื่องจริงเลยเพราะว่าแอร์ก็จะสอนพี่คนหนึ่งนะคะที่ตีกอล์ฟมาทั้งชีวิตเลยจน55กล้ามเนื้อมันเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่ากีฬากอล์ฟอ่ะมันเป็นกีฬาที่ฟังก์ชันมันไม่ได้ทำเท่าๆกันทั้งสองข้าง
14: อ
12: ย่างเช่นเราสวิงไปด้านนู้นใช่ไหมมันจะมีช่วงนี้ที่ยืดออกช่วงสะโพกที่บิดหดแกนกลางที่ฝั่งนี้ยืดฝั่งนี้หด
14: ม
12: ันไม่เท่ากัน
14: มันเหมือนข้างนึง
12: ใช่ค่ะพอวันหนึ่งร่างกายบอกโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
14: ก็เดี๋ยวพี่จะขยายความนิดนึงนะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเนี่ยยังมันมีเขาไปขุดเจอแบบว่าเหมือนกับศพทหารนานมามากแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนอุปกรณ์ที่เป็นธนูด้วยคือกองพันที่เป็นธนูใช่ไหมในสงครามโบราณแล้วเขาบอกว่าเอากระดูกขึ้นมาต่อกันเนี่ยนะหลายๆคนเลยเนี่ยกล้ามเนื้
12: อ
14: ตรงหัวไหล่เนี่ยผิดส่วนทุกคนเพราะว่ามันใช้อยู
12: ่
14: แบบเดียว
12: ใช่ค
14: ่
12: ะ
14: ใช
12: ่โอ
14: ้
12: มันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วนะคะ
14: นะ
12: อะอย่างกอล์ฟเนี่ยเราจะมาไปเรียนกอล์ฟฟิตเนสเวิร์กช็อปอันนี้14ชั่วโมง 8,700 แล้วยังไม่พอเมื่อกี้พี่พูดถึงการโรเตชันใช่ป่ะคือการทวิสต์ต้องไปเรียนเพิ่มอีกนะคะคือคุณเรียนกอล์ฟแค่ใบเดียวอ่ะมันไม่พอค่ะก็ต้องมาเรียนแยกส่วนอีกว่าทวิสต์ฟังชั่นอลเทรนนิ่ง101 9,900 อย่างเงี้ยค่ะแล้วฝึกความแข็งแรงกับพาวเวอร์ในกีฬากอล์ฟอีก7ชั่วโมงเพิ่มอีก 5,200 อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อกี้ที่เราพูดต้นชั่วโมงว่าทำไมเราไปเจอเทรนเนอร์แล้วเอ๊ะทำไมคนนี้แพงจังทำไมคนนี้ 1,500 ทำไมคนนี้ 1,600ทำไมคนนี้ 2,500 ทำไมคนนี้แค่500เองอะไรอย่างเงี้ย
14: ขึ้นอยู่กับดีกรีที่เขาได้รับมาเซอร์ติฟิเคทที่เขาได้รับมาแล้วก
12: ็
14: ความสามารถของเขา
12: ค่ะแล้วยังมีเทรนเนอร์ที่ดูแลในเรื่องของการลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักอีกก็ไปเรียนเพิ่มเป็น Nutrition and Weight Management อีกอะไรอย่างงี
14: ้
12: ก็จ่ายอีก 9,900 อย่างเงี้ยค่ะเห็นยังเริ่มเยอะยังคะพี่เ
14: พชรใช่ๆๆไอ้แม่อันนี้พอแอร์พูดมาเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็มันมีประโยชน์กับพี่ว่ามีประโยชน์คนฟังเยอะแล้วทำให้เขาเข้าใจว่าทำไมมันก็คือแบบว่าพอรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมามันก็คืออ๋อก็เพราะว่าก็เอางี้ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเรียนมาเนี่ยตั้งแต่อนุบาลยันจบมหาลัยอ่ะใช้เงินไปเท่าไหร่
13: ใช่ไหมซึ่งแต่ละคนนะครับความสามารถสิ่งที่ได้มันสิ่งที่เขามีความสามารถหลังจากเขาจบมันก็จะไม่เท่ากันด้วย
12: ถูกต้องค่ะ
13: ใช่ไหมครับคนที่เรียนสาขาวิชาชีพนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพูดถึงในปัจจุบันอย่างเช่น อาชีพสุดฮิตที่พ่อแม่ทุกคนบอกว่าโตขึ้นเนี่ยอยากให้ลูกเป็นหม
12: อ
13: หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนจะได้ช่วยชีวิตน
12: ะ
13: แต่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกเรียนหมอสัญญกรรมดีไหม เพราะว่าโคตรแพงเลย แล้วก็รวยแน่นอน พี่พูดตรงๆหลานสาวพี่นะครับจบหมอจากอังกฤษมา นะมาไปได้นอตติงแฮมเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขากับแฟนเขาเนี่ยเปิดคลินิก
12: สัญญกรรม
13: พวกนี้เนี่ยซึ่งคือนอกจากสัญญกรรมแล้วเป็นพวกแบบว่า
12: ดูแลผิวหน้า
13: ฉีดซิลชุดอะไรพวกนี้ไงซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นอาชีพที่เรียกว่า
12: ตามกระแสค่ะ
13: ตาม
12: กระแสด้วย
13: ทุกอย่างตามกระแสนั่นอะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คืออ่ะให้ทุกคนเข้าใจกันว่าเทรนเนอร์ทำไมถึงแพง
12: ใช่เขาต้องลงทุนที่จะเรียนอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าทุกคนต้องเรียนเยอะขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความใส่ใจความที่อยากจะเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆแยกย่อยแตกแขนงออกไป
13: เดี๋ยวพี่จะลงทุนให้แอร์ไปเรียน
12: อุ้ยขอบคุณค่ะเรียนเลยคะ
13: เสร็จแล้วก็ไม่เรียนพวกเทรนเนอร์ต่างๆแต่ว่าพี่จะหักเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมปีกงอกวะนะจริงๆอ่ะคุยเรื่องเทรนเนอร์ทีไรนะแป๊บๆนี่พี่ว่าจริงๆอ่ะมีเยอะนะเดี๋ยวให้ต่อเวลาอีกนิดก่อนเข้าเรื่องบอลโลกแต่ว่าช่วงนี้เราเบรกกันสักครู
12: ่
13: นะครับฟังข่าวตามเวลานะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงหลังกีฬาพารวยครับ
15: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนรับมือภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากเอลนินโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
17: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนปฏิบัติการพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าน
0: างสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่กำลังมาถึงโดยที่ผ่านมาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนที่ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้หักโค่นในหลายพื้นที่จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
17: กระทรวงการต่างประเทศระบุกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนจากเรือมยุรีนารีกลับสู่ประเทศไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
2: นายปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกลับประเทศไทยว่าวันนี้นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบและหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
17: รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวคิดชุมชนนำเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านช่วยสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยอย่างมีสุขภาวะที่ดีพร้อมขยายผลใน24จังหวัดทั่วประเทศ
22: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนแสงสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในเวทีสื่อสารสาธารณะครอบครัวยิ้มพร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จของแนวคิดชุมชนนำและเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านที่สามารถสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไผ่บูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าปัจจุบันเด็กไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดด้วยผลสำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มวนเพิ่มขึ้นจาก 2.9% เป็น 8.5% ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก้าวกระโดดจาก 1.2% เพิ่มขึ้นเป็น 7.1% นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กเล็กกว่า 42% ที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมหน้าอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานของสสส.และภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี2562ในพื้นที่ตำบลต้นแบบครอบครัวยิ้ม7จังหวัดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนะหรือหมดอุดมพรรายงาน
17: ปิดท้ายด้วยผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมและกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: ช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: 21:09 นะครับกลับมากับช่วงหลังของกีฬาพารวยนะครับประจำวันอังคารที่16นะครับมันขึ้นมาจากเรื่องวันที่แต่ว่าแอร์บอกวิธีคิดง่ายมาก วันนี้เป็นวันแห่งความหวังอ่ะเมื่อกี้นะครับก่อนที่เบรกเนี่ยพอช่วงเบรกเนี่ยคุยแอร์บอกจริงแอร์เหลือประเด็นอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องฟิตเนสเพราะว่าเมื่อกี้ตอนช่วงต้นเราพูดในมุมมองของเทรนเนอร
3: ์ใช่อ
2: ันนี้เราอยู่ในมุมมองของ
3: ลูกค้าแหละ
2: ลูกค้า
3: ว่าลูกค้าถามว่าทำไมแพงทีนี้พอฝั่งลูกค้านะพอรู้แล้วว่าอ๋อเทรนเนอร์เขาต้องไปเรียนต้องไปลงทุนต้องไปฝึกฝนหลายสิ่งมากเลยทีนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมราคามันถึงสูงทีนี้ในเรื่องของลูกค้าค่ะคุณสามารถเลือกได้นะคะพี่เมธสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกเทรนเนอร์แบบไหนนะคะก็คือถ้าเราจะเลือกตามรูปภาพหรือใดมันดูไม่ออกอยู่แล้วอ่ะเราแนะนำว่าเราต้องเข้าไปเจอเขาเลยเข้าไปรู้จักเขาก่อน
2: เข้าไปเจอแอร์ได้ที
3: ่ไหนเจอได้ที่นี่ก่อน
2: เผื่อคนอยากแบบว่าเทรนหรืออะไรที่นี่บอกว่าที่นี่รายการสดคุณจะไปที่ที่เขาอยู่ก็ได้
3: ค่ะ
2: หรือ มาถามที่
3: น
2: ี
3: ่ถามที่นี่ก็ได้
2: นะครับคุณรู้เวลาจัดอยู่นี้คอยติดตามเพจกีฬาพารวยใช่ไหมก็จะรู้ว่าแอะมากี่โมง อะไรอย่างนี้นะครับ
3: แล้ว
2: เพราะฉะนั้นพี่ขยายความให้นิดนึงสำหรับลูกค้านั่นคือบอกว่ามาคุยเนี่ยดีที่สุดเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่าคุณต้องการอะไร
3: ใช่ค่ะ
2: คุณต้องการระดับไหน
3: ใช่
2: คุณต้องการแค่ไหนอย่าบอกว่าขอแค่แบบว่าออกกำลังเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงหายใจคล่อง
3: เอาแค่หายใจคล่องนะ
2: ไม่ใช่หายใจทิ้ง นะก็ประมาณไหนเราก็จะได้รู้ไงว่าเทรนเนอร์เขาจะต้องทำงานกันขนาดไหน
3: แล้วเวลาคุยมันถูกตลิดกันไหมอย่างเช่นมาเจอกันแล้วชอบขี้หน้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดตรงๆแล้วกันนะคะหลังจากนั้นก็ถ้ามันจะปฏิเสธไม่ได้ในกรณีที่เป็นแบบเป็นฝั่งฟิตเนสที่เป็นธุรกิจเพราะว่าเขาเลือกมาให้แล้วไงคุณลองเทรนกับเขาก่
2: อ
3: นอาจจะซื้อชั่วโมงเทรนน้อยๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อแบบว่า50ชั่วโมง100ชั่วโมงเอาน้อยๆก่อนจะได้แบบเปลี่ยนใจทันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเทรนดูก่อนหรือว่าสอบถามเขาก่อนว่าเชี่ยวชาญด้านไหนบางคนอาจจะเป็นนักเพาะกายเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื
2: ้อ
3: การไดเอทการทำให้แบบว่าตัวที่เป็นแบบอาจจะมีแฟตเยอะหน่อยมารีบลงมาแบบว่ากล้ามเนื้อชัดเจนหรือบางคนอาจจะบาดเจ็บจากการทำงานจากการเล่นกีฬาเราก็ต้องค้นหาเทรนเนอร์ที่เหมาะกับร่างกายของเราที่เขาสามารถที่จะพาเราอ่ะไปสู่เป้าหมายได
2: ้
3: นะคะถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงเหมือนเดิมเลยค่ะก็อาจจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มค้นหาเทรนเนอร์เราเป็นลูกค้าเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้เพื่อที่จะโพสต์หาและระบุเลยว่าหาเทรนเนอร์หนูอายุ100โลอยากจะลด30โลภายในระยะเวลา3เดือนไม่มีนะคะ3เดือนลดแบบ30 40โลไม่มีใครรับอยู่แล้ว มันคือการขายฝันเราก็อาจจะระบุว่าอยากจะลดน้ำหนัก100โลให้ตัวเบาขึ้นเป็นผู้หญิงระบุว่าตัวเองเป็นผู้หญิงพิกัดอยู่เท่านี
2: ้
3: เทรนเนอร์ช่วยแนะนำตัวในคอมเมนต์หน่อยตัวเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือ กเลือกจากรูปจากโปรไฟล์เขาได
2: ้
3: พิกัดย่านห้วยขวางอย่างนี้ค่ะก็ตุ้งตุ้งตุ้งมาเทรนเนอร์แนะนำตัว อะไรอย่างนั้น
2: สำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนัก 30-40 โลถ้าเทรนเนอร์ไม่รับติดต่อพี
3: ่ได้สิพี่เพชร
2: เขี่ยออกมาแล้วก็เขี่ยไขมันดิ้งยอกไม่ได้นะโอเคนะเอาเป็นว่าเรื่องของการเทรนเนอร์ว่าทำไมค่าเทรนเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นสูงนะครับขึ้นอยู่กับระดับนะมีเรทมีเกรดมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด
3: ลูกค้าก็เลือกได้ว่าอยากได้ราคาระดับไหนอยากได้เป็นคนนั่งนับเลขไหม1ถึง20ทีอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำความเข้าใจ
3: ใช่
2: เท่านั้นเองแล้วคุณก็จะรู้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจนะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวชาม50บาท
3: ม
2: ีก๋วยเตี๋ยวชาม100มีไปทำความเข้าใจว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวชามนี้50บาททำไมก๋วยเตี๋ยวชามนี้101หรือก๋วยเตี๋ยว200เพราะอะไร
3: เพราะอะไรใช่ค่ะ
2: ไปทำความเข้าใจคือไม่ใช่ว่าพอก๋วยเตี๋ยวชามมา200โอ้ย พูดแพงเลยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไง
3: ทำไมมันถึง200มันมีที่มายังไงใส่อะไรลงไปนำเข้าเนื้อจากไหนอะไรอย่างน
2: ี้ถูกต้องนะครับก็ตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนะสำหรับเทรนเนอร์อ่ะมาเข้าเรื่องนะครับที่สัมพันธ์กับกีฬาพารวยนะครับแน่นอนตอนนี้แอบแบกการฟุตบอลโลกลูกชายดูบ้างไหม
3: ลูกชายเหรอตอนนี้นั่งเล่นเกมอยู่เลยค่ะ
2: เ
3: ขาเขายังอยู่ดูรายการอยู่เลยเนี่ย
2: นี่จะบอกว่า
3: โดนแม่นินทาน
2: ะแชมป์รอไปเทรนกับพี่แออยู
3: ่พี่แชมป์เหรอคะบอกหลายทีแล้วบอกเริ่มแล้วเริ่มแล้วที่ไหนได้พอมาเจอกันวีที่แล้วใช่ป่ะยัง
2: โอ้ยแชมป์จั่วลมนะอ่ะนะครับอ่ะพูดกันเรื่องบอลโลกตอนนี้มหากาบอลโลกทุกคนก็โดยเฉพาะยิ่งคนที่สนใจฟุตบอลก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นฟุตบอลโลกกันนะฮะแข่งที่ทวีปอเมริกานะเจ้าภาพมี3ชาติก็คือมีเม็กซิโกนะครับมีสหรัฐแล้วก็มีแคนาดาแต่เดี๋ยวก็จะเล่าแต่เอาเรื่องของเงินรางวัลก่อนนะครับมีเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะฮะเอาเฉพาะแบบว่าทีมนะไม่เกี่ยวตัวบุคคลนะครับรางวัลรวมคือ655US ดอลลาร
3: ์
2: เนี่ยนะสำหรับทีมที่เป็นแชมป์บอลโลกดูของตารางจิ๋วดีกว่าเป็นภาษาไทย มีเงินด้วยผู้ชนะครับ50ล้านอ่ะบอกก่อนบอลโลกนี้ครั้งนี้มีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด48ทีมนะผู้ชนะเอาไป50ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งก็ประมาณ 1,800 ล้านบาทนะครับแล้วก็รองชนะเลิศเอาไป33ล้านนะฮะก็ 1,188 ล้านบาทส่วนอันดับ3ครับลดหลั่นลงมา29ล้านนะฮะได้น้อยกว่ารองชนะเลิศแค่4ล้านเองน
3: ะ
2: ก็ประมาณ 1,044 ล้านบาทส่วนอันดับ4ครับได้น้อยกว่าที่3แค่2ล้านนะได้27ล้าน US ก็972นะส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับนั่นหมายถึงว่ารอบ8ทีมสุดท้ายใครที่เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้าย8ทีมเนี้ยจะได้ทีมละ19ล้าน US ดอลลาร์ก็ประมาณ684ล้านบาทนะฮะรอบสุดท้ายนะครับ16ทีม16ทีมสุดท้ายนะจะได้15ล้าน US ดอลลาร์ทีมละนะครับ540ล้านบาทและรอบแบ่งกลุ่มซึ่งตอนนี้กำลังแข่งรอบแบ่งกลุ่มอยู่คือทุกที
3: ม
2: ไม่เกี่ยวกับทีมชนะนะ
3: ค
2: ือทุกทีมจะได้เงินเอาไปคนละ9ล้าน US 9คูณ48
3: 9คูณ48 มา
2: ก็432 นะประมาณนั้นเอาไปคนละ9ล้านนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบมา48ทีมนอกจากมาแข่งแล้วได้9ล้านจะตกรอบอ๋อไม่ใช่48ทีมโทษมันจะต้องเหลือ32ทีมที่ได้9ล้านเพราะว่าทีมจะไม่ผ่านเข้ารอบเพราะฉะนั้นมันอาจจะ200กว่าล้านโทษทีผิดนะฮะ48ทีมเนี้ยจะมีเงิน 1.5 ล้าน US ดอลลาร์นะครับเป็นโบนัสเหมือนกับค่าเตรียมทีมมาแข่ง
3: ค่ะ
2: นะสำหรับทีมที่ตกรอบแรกนะครับก็จะเป็น9ล้านบวก 1.5 นะครับส่วนทีมที่ชนะเลิศมันก็จะคือ 1.5 ล้านที่ได้ก่อนและ50ล้านนั่นคือนั่นคือสิ่งที่รวมกันมานะฮะทีนี้มันมีข้อมูลอีกนิดหนึ่งเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่บอลโลกเนี่ยมีทีมเข้าแข่งถึง48ที
3: ม
2: นะฮะเป็นครั้งแรกด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลเรื่องเงินล้วนๆนะครับจากเดิมนะฮะตอนที่มี32ทีมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีแมตช์แข่งทั้งหมดรวมทุกแมตช์นะแอ52แมตช์นะครับทีมที่ได้แชมป์นะครับหรือทีมที่เข้าถึงชิงที่3เนี่ยจะมีจำนวนแมตช์แข่งเท่ากันคือ7แมตช์ในอดีตนะครับครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยแมตช์เพิ่มมาเป็นรวมทั้งหมด104นะฮะแล้วก็ทีมที่ไปถึงแชมป์หรือไปถึงชิงที่3ได้เนี่ยนะครับจะมีแมตช์แข่งทั้งหมด8แมตช์นะประมาณนี้นะฮะส่วนบอกว่าเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเปิดไม่ทัน นะคืออย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีความสัมพันธ์กันนิดนึงว่า ประเทศเจ้าภาพเนี่ยใช้3ประเทศนะครับเมืองที่ ในประเทศที่มีเมืองเยอะที่สุดที่มีแข่งฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็คือสหรัฐแน่นอนนะครับมีแอตแลนต้านะครับบอสตันดัลลัสนะครับฮูสตันดัลลัสกับฮูสตันนี่อยู่เท็กซัสรัฐเท็กซัสเหมือนกันมีแคนซัสซิตี้นะครับมีลอสแอนเจลิสนะฮะเมืองไมอามี่ล้วนเป็นหัวเมืองแบบชื่อดังหมดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ฟิลาเดลเฟียนะใกล้กับ LA ก็คือซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็มีซีแอตเทิลนะฮะอันนี้แบบว่าป่าด้วยหมดซีแอตเทิลนี่อยู่ทางแบบตะวันตกข้างบนของสหรัฐลงมาข้างล่างก็จะเป็นซานฟรานจะเป็น LA
3: อันนี้ให้จินตนาการตามแผนที่โลกเลย
2: ฝั่งตะวันออกพี่ต้องดูนี่ฝั่งตะวันออกของอเมริกานะครับอย่างเช่นนิวยอร์กอยู่ข้างบนนะฮะลงมาอาจจะมีฟิลาเดลเฟียลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้ไมอามี่ลงมาตรง

0: ตี้นี่คือเมืองหลวงแล้วก็มอนเทเรย์นะครับซึ่งนี่ก็คือเมืองใหญ่ๆของในเม็กซิโกหมดส่วนแคนาดานี่มีแค่2เมืองเองนะฮะก็คือโตรอนโตกับแวนคูเวอร์แต่เมื่อกี้ที่จะพูดอย่างนี้ก็คือจะพูดเรื่องของสปอนเซอร
1: ์
0: นะครับว่าสปอนเซอร์เนี่ยนะฮะว่ามูลค่าของหรือเงินที่สปอนเซอร์จะต้องจ่ายนะครับมันเท่าไหร่เขาก็แบ่งเป็น3เทียร
1: ์
0: เทียร์บนสุดเทียร์บนสุดนะครับคือจ่ายหนักสุดนะซึ่งการจ่ายหนักสุดเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเฉพาะครั้งนี
1: ้
0: มันรวมไปถึงสปอนเซอร์ครั้งหน้าด้วยซึ่งอ่ะฟีฟ่าก็คือไอสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยเป็นเจ้าของรายการบอลโลกอยู่แล้วซึ่งก็ที่ผ่านมาก็คือเรื่องที่ว่าไทยจะได้ดูไหมใครซื้อใครอะไรก็ตามนะครับนะเทียร์หนึ่งนะฮะ150ล้าน US ถึง200ล้านนะครับตัวใหญ่ๆไม่ยากครับเดาได้นะ Adidas Coca-Cola พวกนี้ไงนะครับและเทียร์2นะฮะคือ80ล้าน US ถึง100ล้าน US นะครับ for single tournament cycle ก็คือเป็นสปอนเซอร์ให้เฉพาะการแข่งขันบอลโลกปี2026แต่ว่าเทียร์1เนี่ยได้ถึงปี2030นะฮะแต่ว่ามันคุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเอ่ยชื่อเราเอ่ยชื่อโปรดักต์ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องความรู้ก็คือโคโคล่าเราเห็นมาตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะนะครับแล้วก็พวกแบรนด์กีฬาหรืออะไรก็
1: ต้องมาติด
0: แล้วถามว่าแบรนด์กีฬามันก็มีทั้ง Nike มี Adidas มี Puma มีแกนสปอร์ตอยากให้แกนสปอร์ตถึงบอลโลกพูดตรงนะนะครับแต่ว่าคือมันก็มีมันก็มีเลเยอร์เป็นชั้นๆว่าทำอะไรแต่ว่า Adidas อันเนี้ยการเนี้ยเป็นเจ้าใหญ่เพราะว่าลูกฟุตบอลด้วย
1: ใช่
0: มั้ยครับและจะบอกว่าทัวร์นาเมนต์เทียร์3ในที่นี้นะฮะก็คือจ่ายน้อยหน่อยก็คือ35ล้านถึง50ล้านซึ่งจะถามแล้วเทียร์3กับเทียร์2ต่างกันยังไงนะครับเทียร์2นะครับสมมุติว่าแอร์เป็นเจ้าของบริษัทฟิตเนสนะครับที่โด่งดังและแอร์จ่ายเงินระดับเทียร์2โลโก้ของฟิตเนสแอร์จะไปติดอยู่ที่ทุกสนามเต็มไปหมดทุกสนามที่อเมริกาเมืองนี้เมืองนี้จะมีโลโก้อยู่แต่สำหรับเทียร์3อาจจะเป็นสินค้าที่เป็นโลโก้โลโก้ก็คืออาจจะแบบว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกในเพชร อยู่ที่เมืองดัลลัสที่เดียวก็จะได้ที่สนามตรงนั้นไง
1: อ๋อโอเค
0: อ
1: ันนี้คือเทียร์3
0: เทียร์3ก็คือจ่ายน้อยหน่อยทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วมันมีคาสิโนด้วยใช่ไหมพอพี่รู้กับว่าโฆษณามันมีคาสิโนปุ๊บพี่ก็เฮ้ยมันก็ต้องมีแข่งที่ลาสเวกัสสิแต่ปรากฏว่าเมื่อกี้ที่ลิสต์อ่านมาไม่มีลาสเวกัส
1: ค่ะ
0: แล้วคาสิโนที่ไหนพอดีครับแมตช์ชิงของบอลโลกปีนี้แข่งที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สนามกีฬาเมดไลฟ์สเตเดียมนะครับซึ่งแอร์เคยได้ยินชื่อแอตแลนติกซิตี้ไหม
1: ค่ะ
0: ก็แอตแลนติกซิตี้ก็คือลาสเวกัสที่สองนั่นเองที่มีคาสิโนมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดพูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อุ้ยบ้านเราก็เกิดที่นั่นประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะดูข้อมูลให้ต่อนิดหนึ่งนะฮะมีเช่นแบบว่าคือบางครั้งเราเจอไอ้แบรนด์ที่เป็นเดี๋ยวพี่ดูไออันนี้ให้ก่อนดูว่าไอเทียร์2เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ะ
0: นะครับเทียร์2เนี่ยBank of America Frito-Lay คือขนมขบเคี้ยว Hisense คือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าประเทศจีนนะ Hisense นะบ้านพี่ก็มีอยู่เครื่อง McDonald's
1: มันจะออกมาแบบมาในรูปแบบเป็นป้าย
0: แมคโดนัลด์ง่ายๆเลยทางเข้าสนามก็ต้องมีคีออสไงขายสินค้า
1: ขายด้วยโอเค
0: ใช่ไหมครับแล้วก็มีนี่เมงนุ้ยเดรี
1: ่
0: พี่ก็เลยแบบว่าด้วยความคันไงคือจริงๆมันมีสินค้าหลายอันที่เราไม่รู
1: ้
0: นะครับยูนิลิเวอร์รู้ใช่ไหม
1: รู้จักค
0: ่
1: ะ
0: นานาชนิดสินค้าเมงนุ้ยเดรี่คืออะไรปรากฏว่าเป็นบริษัทของจีน

0: ค่ะ
1: ที่ขายสินค้าที่เกี่ยวกับนมนมไอติม
0: ค่ะ
1: ชีสลองคิดดูดิว่านี่คือบริษัทจีนเว้ยแต่ว่าทำคือนมอะโอเคนมมันมีทุกประเทศอะ
0: มัน
1: ต้องมีนมแต่ลองคิดดิชีสอะชีสซึ่งแบบว่าพอเราเอ่ยชื่อชีสมาปุ๊บนี่มันคือสินค้าฝรั่งอะมันคืออาหารของฝรั่งที่ฝรั่งกินแต่ว่าจีนก็ทำเว้ยมีอะไรไหมส่วนที่อาสารตามที่บอกเนี่ยนะฮะก็มีโฮมดีโป้ก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านคล้ายๆโฮมโปรอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์แบบว่าอย่างเช่นบล็อกอิทคาโก้พี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อาจจะเป็นบริษัทขนส่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะได้ว่าบล็อกอิทคาโก้เนี่ยมันอยู่ที่เมืองอะไรสมมุตินะยกตัวอย่างนะพี่ก็ไม่ไปดิกหาข้อมูลแบบลึกสมมุติอยู่ที่ LA ก็โฆษณาได้เนี่ยแค่ตรงนั้นในขณะที่เทียร์2ได้ทุกเมืองแต
0: ่
1: ว่านี่คือสัญญาบอลโลก1ครั้งในขณะที่เทียร์1รู้ๆกันอยู
0: ่
1: นะครับแบรนด์ใหญ่ๆก็คือเนี่ยบอลโลกครั้งหน้าด้วยนะอันนี้ก็คือส่วนเงินทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดเรานับดูเราจริงๆพี่จะพยายามหาข้อมูลว่านะติดไว้ว่าตอนจบแล้วเนี่ยคือเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าโดยรวมแล้วฟีฟ่านะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยได้เงินจากสปอนเซอร์รวมเท่าไหร่ไม่นับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดคิดดูว่ามันเป็นเงินมหาศาลขนาดไหนพี่พูดเลยว่าในความรู้สึกของพี่อ่ะพี่จริงๆกีฬาโอลิมปิกอ่ะนะพี่ก็ชอบดูนะแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่มอง global คือถามว่าถ้ามันไม่มีทางเกิดขึ้นนะถ้ามหากรรมโอลิมปิกแข่งเวลาเดียวกับฟุตบอลโลกปีเดียวกันพี่กล้าพูดได้ว่าฟุตบอลโลกคนดูเยอะกว่าโอลิมปิก
0: ใช่แน่นอน
1: แต่ว่าเขาไม่ทำแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องทำให้มันนึกออกไหมแลบซับลีกกันแม้กระทั่งฟุตบอลยุโรปก็จะต้องไม่ชนกับปีบอลโลกนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมกนตบอกให้พี่แอ้ไปเตะบอลโลกลูกชายบอกให้ไปเตะบอลโลกนะฮะต้องการอะไร
0: ต้องการอะไรมาป่วนเขาบอกว่าเขาชอบมาคอมเมนต์ไว้ช่วงแรกแล้วก็ช่วง2เบรก2
1: เพื่ออะไร
0: เป็นกำลังใจให้แม
1: ่อ๋อโอเคนะ
0: เราก็เลยบอกว่าโหเธอคือหน้าม้าที่ราคาแพงมาก
1: นะแล้วก็เนื่องจากอันนี้อีกนิดนึงนะเวลายังเหลือยังคุยกันได้นะครับก็คือมีประเทศที่เข้าแข่งขันเนี่ยครั้งนี้เมื่อกี้พี่อธิบายไปว่ามี48มากขึ้นนะฮะมันจะมีประเทศเล็กๆที่หลุดเข้ามาน
0: ะที่ไหนบ้างคะ
1: ลองดูประชากรนะครับอย่างปานามา 4.3 ล้านคนปานามานี่คือประเทศอยู่ในอเมริกากลางโครเอเชีย
0: อ
1: ันนี้เป็นประเทศที่แยกออกมาจากช่วงที่ยูโกสลาเวียประเทศแตก3.9 ล้านคน
0: น้อยกว่านิดนึง
1: นะน้อยลงไปอีกบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานี่ก็คือจริงๆระหว่างบอสเนียกับโครเอเชียเนี่ยญาติกันก็
0: ม
1: ีเพราะเขาแตกกันออกมานะครับ 3.4 ล้านน้อยลงไปอีกกาตา
0: อันนี้เท่าไหร่คะ
1: 3.2 ล้านประชากรทั้งหมดนะครับแล้วก็น้อยลงไปอีกนิดนึงซึ่งน้อยลงไปมากก็คือเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่คือหมู่เกาะที่อยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาโดยที่ว่าพอตอนที่พี่รู้จักคำว่าเคปเวิร์ดครั้งแรกพี่ก็นึกว่าประชากรก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแอฟริกัน
0: ค่ะ
1: เนาะแต่ประชากรกลายเป็นเชื้อสายสเปน
0: นะเป็นคน
1: กอนซาเลสเวลาเควสซานเชสอะไรพวกนี้ทั้งนั้นและประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดนะครับที่เข้าแข่งบอลโลกครั้งนี้คือคูราซาวเป็นหมู่เกาะนะฮะในกรีซาวนี่อยู่ทางน่าจะทางตะวันออกของทวีปสหรัฐมั้งรู้สึกนะกรีซาวนะครับประชากรทั้งประเทศนะ 155,826 คน
0: แสนกว่าเอง
1: แล้วประเทศ70ล้านคนเมื่อไหร่ไปบอลโลกครับ
0: ทิ้งไว้ช่วงท้าย
1: เ
0: ขามีแค่แสนกว่าเขายังเข้าบอลโลก
1: แต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะว่าวันนี้พอดีคุยกับน้องคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างมีความรู้แต่เดี๋ยวพี่จะไปสรุปข้อมูลก
0: ิน
1: ติดไปเยอะ
0: ค่ะ
1: ป ประเทศอย่างอุซเบกิสถานนะครับหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอุซเบกิสถานปีนี้ก็ได้ไปบอลโลกนะญี่ปุ่นนี่ขาประจำแล้วเป็นทีมระดับโลกแล้วนะครับเทียบฟอร์มได้ดีด้วยนะรัฐบาลสนับสนุนสร้างทีมขึ้นมาแต่ว่าของประเทศไทย มันเป็นสมาคมใช้เงินจากทททหรือองค์กีฬาหรืออะไรเงี้ยได้งบมาบริหารต่างหากแล้วเราถามว่าเราก็เลยเกิดคำถามที่ว่าอ่ะเดี๋ยวขอเกินเวลานิดนึงเกิดคำถามที่ว่าแล้วถ้ารัฐบาลจะสนับสนุนได้ไหมได้แต่มันจะใช้เงินค่อนข้างมหาศาลที่มหาศาลในขณะนี้เพราะว่าอะไรไหมชาติจะต้องประสบความสำเร็จมีอะไรให้เห็นแบบชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่ควรจะสนับสนุนแต่ว่าพอเริ่มสนับสนุนแล้วปัญหาอันนี้พี่มองเองน
0: ะ
1: สมมติรัฐบาลตัดสินใจสนับสนุนบอลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเลิศในกีฬาฟุตบอลปึ้งเสร็จบาสเกตบอลแล้วกูอะวอลเลย์บอล
0: มันก็จะมีกีฬาอื่นๆก็จะ
1: นะกีฬายิงปืนเฮ้ย
0: ล่าอะไรอย่างงี
1: ้กลายเป็นนั่นแหละปัญหางูกินหางไม่จบไม่สิ้นอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันข้อฟาร์มนะครับยิงไม่มีอะไรนะก็มีข้อความคุณกิจชัยสวัสดี
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: นะพงษ์ประนดบอกมา2แต่ไม่2ใจนี่ยิงต้องพิมพ์ให้เต็มมา2คนแต่ไม่2ใจนี่นะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณแอดจิ๋วด้วยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สมควรกับเวลานะครับพรุ่งนี้ก็ยังติดตามกีฬาพารวยได้เวลาเดิม 20:30 นถึง 21:30 นวันนี้ได้ความรู้จากพี่แอ้ไปเยอะดีเกี่ยวกับเรื่องเทรนเนอร์นะครับซึ่งสนับสนุนว่าอาณาสุขภาพดีแต่ต้องให้เข้าใจว่าทุกอย่างมีต้นทุน
0: ถูกต้องค่ะ
1: สำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ผมเริ่มต้นด้วยงานเช่าๆของพี่ดีนิติพงษ์หอนาถนะครับส่งนางฟ้ากลับสวรรค์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็สูญเสียอีกแล้วนะครับในรอบ10 ปีนี้นะครับเราสูญเสียอีกแล้วนะครับซึ่งก็ผมว่าคนไทยทุกคนก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายนะครับับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็สิ้นพระชนม์ไปนะฮะจริงๆพระชนมายุพระองค์ท่านแค่47 48นั่นเองนะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็เพลงที่พี่ดีแต่งเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วแต่งไว้สักพักแล้วเนาะคุณ
1: คร
0: ม
1: ับ
0: านะนะครับจริงๆมันก็ตรงนะเพราะว่าคือชีวิตคนเรามันจะมีสักกี่คนที่จะสามารถทําประโยชน์ให้กับคนหมู่มากได้ขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องคุยกันตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังคือคนเก่งคนเก่งคนดีมันก็หายากแล้วนะเอาจริงๆคือจะบอกว่าพระองค์ทาของพวกเราเนี่ยพระองค์ท่านเก่งแล้วทุกคนเข้าใจนะครับเป็นนักกฎหมายที่โอ้โหเป็นอัยการที่เก่งแตกฉานเรื่องกฎหมายแล้วก็ช่วยสังคมเยอะนะคุณนัท
1: ถู
0: น
1: ก
0: ะคร
1: ต
0: ับ
1: ้องถู
0: แ
1: ก
0: ล้ว
1: ต้
0: ก
1: อง
0: ็เป็นนายทหารนะครับเป็นนักกีฬาคือเป็นทุกอย่างคือถามว่ามันจะหาคนที่มีความสามารถเทียบกับพระองค์ได้ไหมมันมีอยู่แล้วครับเมื่อวานก็คุยกันแบบตรงๆแล้วกัน
1: ครับ
0: ในโลกใบนี้มันมีอยู่แล้วในประเทศมันก็มีแต่คนเก่งคนนั้นคนดีคนนั้นเนี่ยจะสามารถทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้เหมือนเชื้อพระวงศ์หรอมันเป็นไปไม่ได้ไงคุณนัทถูกปะ
1: ต้อง
0: คุณทําความดีคุณเก่งแต่คุณทําความดีให้กับสังคมของคุณในหมู่ไม่ได้มากมายซึ่งมันดีนะคุณทําดีกับคนอื่นอ่ะแต่ในการที่อถ้าว่ากันตรงๆน่ะในความเป็นเจ้าในความเป็นเชื้อพระวงศ์ระดับสูงเนี่ยคุณสามารถทําคุณประโยชน์ความดีให้กับคนหมู่มากได้ที่เยอะจริง
1: ถูก
0: ๆถู
1: ต
0: ก
1: ้
0: ไ
1: อ
0: หม
1: ง
0: คุณนะ
1: ถูกต้อง
0: นี่คือความเปรียบเทียบที่ความแตกต่างอ่ะ
1: ครับเลย
0: ซึ่งใช่ซึ่งพระองค์พาพระองค์ท่านทรงทําโดยที่เราไม่ทราบกันนะเอาง่ายๆอย่างมูลที่เพื่อนพึ่งพายามยาก
1: โอ้
0: โห
1: อันนี้
0: ไม่
1: จร
0: ติ ้อง งโฆษณา
1: ใช่
0: ไม่ต้องไปคือท่านถึงก่อนน้ําท่วมหาดใหญ่เอาง่ายๆยกตัวอย่างน้ําท่วมหาดใหญ่อุทกภัยวาตภัยหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะเห็นมูลที่นี้ไปถึงก่อน
1: ถูกต้อง
0: ไปพอๆกับครัวพระราชทานน่ะของพระเจ้าอยู่หัว
1: ใช่อันนี้คือเร็วเร็ว
0: เร็วเร็วสิ่งของพระราชทานพระเจ้าอยู่หัวเร็วครัวพระราชทานเร็วเพราะ
1: ถูก
0: ทราบเรารู้กันดีอยู่อะไรก็ตามหิวไม่ได้
1: ถูก
0: เราเป็นมนุษย
1: ์ถูกต้อง
0: ใช่นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนเป็นพยายามยากก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคมีของใช้ชีวิตประจําวันซึ่งไม่จำเป็นต้องโฆษณาไม่จำเป็นต้องไปหาเสียงถ่ายรูปแบก
1: ไม
0: น
1: ู่
0: ่น
1: ต้อ
0: แ
1: ง
0: บ
1: เ
0: ก
1: ลย
0: นี่ลงเรือ
1: มาทุกครั้งที่มีภัยหรือทุกครั้งที่มีอุทกภัยหรือทุกครั้งที่ทุกคนต้องการพึ่งพา
0: ถู
1: ตาม
0: ก
1: ชื่อเลย
0: ถูก
1: เพื่
0: เ
1: อ
0: พ
1: น
0: ื่
1: พ
0: อ
1: ึ
0: น
1: ่ง
0: พึ่งทายามยาก
1: นี่ตามชื่อเลย
0: มุ้ยทีนี้ข
1: ไม
0: า
1: ่
0: ด
1: ต้อ
0: เ
1: ง
0: ส
1: ม
0: า
1: า
0: หล
1: พ
0: ั
1: ู
0: ก
1: ดถึงความหมายของชื่อเลยความหมายมันอยู่ในชื่อแบบทุกคำเป๊ะเป๊
0: ถ
1: ะ
0: ูกถูกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะยามยากจริง
1: ใช่
0: ๆเราสูญเสียเสาหลักของมูลที่นี้ไปแต่ผมเชื่อว่ามูลที่นี้ยังต้องดําเนินต่อตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเนาะนะผู้ช่วยเหลือคนจริงๆท่านเป็นอัยการผมก็ได้ไปนั่งฟังในเรื่องของการที่ท่านไปว่าความนะ
1: ครับ
0: โอ้มิติทุกมิติเลยคุณมานะ
1: ใช่
0: ท่านว่าความเนี่ยเอาจริงเอาจังเนี่ยใครทําผิดก็ผิดจริงๆแต่คุณนัทเชื่อไหมว่าพระองค์พาเนี่ยคนผิดก็รับโทษตามกฎหมายเนี่ยท่านเข้าไปดูแลนะท่านเข้าไปดูแลคนนั้นนะไปสร้างอาชีพไปปรับทุกอย่างออกมาเป็นคนดีในสังคมมันจะมีใครทําแบบนี้วะมันไม่มีนะคือนักโทษหลายๆคนสิทธิสตรีท่านเป็นคนให้มีสิทธิสตรีในเรือนจําคุณไม่รู้เรื่องไม่รู้คุณนัท
1: โอ้
0: คน
1: คุณไม่
0: ถู
1: ใช
0: กไ
1: ่
0: หมถูก
1: ถ
0: ไ
1: ู
0: หม
1: ก
0: คนปกติทั่วไปบอกเป็นคนคุกไม่อยากยุ่งแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เฮ้ยแต่ท่านไม่สนนะ คือท่านเป็นอัยการอัยการคือทนายแผ่นดิน
1: ใช่ครับ
0: เป็นโจทย์ครับแน่นอนครับอัยการคือเป็นโจทย์เสมอไม่มีเป็นจำเลยเป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญานี่แหละเป็นทนายแผ่นดิน
1: ใช่
0: ท่านก็ว่าไปตามถูกตามผิดตามกฎหมายท่านไม่มีอำนาจพิเศษอะไร
1: ไม่มี
0: ท่านคนนี้ผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายถ้าสู้กันไม่ผิดก็คือไม่ผิด
1: ใช่
0: ถูกไหมแต่ถ้าผิดเข้าไปท่านก็เข้าไปช่วยดูแลบำบัด
1: ใช่
0: คืออ
1: ันนี้
0: สิ่งเราคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยไม่ทราบนะ
1: เยอะผมว่าหลายคนไม่ทราบคือเข้าใจได้ว่าโอเคคนไทยหลายคนอาจจะโฟกัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีอาจจะโฟกัสที่สองพระองค์เป็นหลักอะไรเง
0: ี
1: ้ย
0: แต่จริงๆราชวงศ์ไทยอ่ะราชวงศ์จักรีเราผมว่าทุกพระองค์มีภาระหน้าที
1: ่ถูก
0: ที่ทุกคนไม่รู้นะผมว่าเยอะมาก
1: เยอะ
0: มากนะศึกษาบ้างครับผมอยากจะฝากน้องๆหลายๆคนศึกษาบ้างนะครับแล้วก็ดูสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะพระองค์พาเนี่ยคือผมกับท่านเนี่ยรุ่นใกล้ๆกันนะผมอายุมากกว่าท่าน2ปี
1: ครับ
0: ใกล้ๆกันก็ผมเด็กผมก็เอาง่ายๆว่าโตมาด้วยกันน่ะในมุมคือคนอายุใกล้ๆกันก็จะโตมาด้วยกันก็จะเห็นพระองค์พาตั้งแต่เด็กผมก็เป็นเด็กก็วิ่งท่านก็วิ่งในโทรทัศน์เราก็เห็นกันอยู่พอท่านโตขึ้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านหายไปคือท่านไปศึกษาต่อเราก็ไม่รู้เว้ยคือท่านหายไปช่วงประมาณปี2000กว่าๆเนี่ยท่านหายไปเลยครับ
1: ครับ
0: ท่านไปอยู่สหรัฐอเมริกาท่านไปเรียนกฎหมายจบปริญญาเอกที่คอร์เนล
1: ใช
0: ่หายไปเลยนะครับแล้วก็ท่านเคยกลับมาก็มาเป็นอัยการฝึกหัดนะอย่างพวกท่านเป็นอัยการฝึกหัด
1: ก็ตามสเต็ปอ่ะเนาะพี่มน
0: ใช่
1: ไม่ได้ว่ามีเชื้อเจ้าแล้วจะ
0: เกี่ยว
1: จะใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยก็ใหม่คือเป็นไปตามสเต็ป
0: คือผมนั่งฟังเพื่อนร่วมรุ่นที่จบธรรมศาสตร์ด้วยกัน
1: ครับ
0: พวกท่านจบเกียรตินิยมระดับ2
1: ใช
0: ่รับปริญญาไม่มีการแซงคิวนะ
1: ครับตาม
0: ไม่มีการแซงคิวนะคือคนที่ไปรับก่อนก็คนจบเกียรตินิยมระดับ1ก็ไปรับตามสเต็ปท่านจบเกียรตินิยมระดับ2อันดับ65มั้งท่านก็รับคนที่65นั่นแหละก็คือไม่มีการแซงคิวไม่ได้แบบว่าเป็นเจ้าหรือต้องไปรับใครก่อนไม่ใช่ทุกคนเท่าเทีย
1: ม
0: ทุกคนเท่าเทียมถูกไหมคือจากความเท่าเทียมของท่านเนี่ยและในความไม่เท่าเทียมของท่านท่านใช้ความไม่เท่าเทียมของท่านให้เกิดประโยชน์กับสังคม
1: ถูกต้องอันนี้เรื่องจริง
0: ถูกไหมคุณมานะคือในความไม่เท่าเทียมของพระองค์ท่านแน่นอนครับท่านเป็นบุคคลสำคัญท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ระดับสูงด้วยมันไม่มีความเท่าเทียมแบบเป๊ะๆทุกอย่างอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจและด้วยสังคมไทยด้วยวัฒนธรรมไทยแต่ว่าท่านใช้ในสิ่งที่ท่านไม่ได้เท่าเทียมกับพวกเราเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากเนี่ยโอ้โหไอ้ตรงนี้เนี่ย
1: อันนี้โอ้โหเป็นประโยชน์มากๆ
0: ใช่ใช่คือถ้าเป็นคนธรรมดาเราไปสร้างมูลที่อย่างนึงเนี่ยคุณคิดว่ามันต้องยังไงบ้างวะ
1: โอ้ต้องใช้แรงมหาศาล
0: เงินมหาศาลแรงมหาศาล
1: แรงมหาศาล
0: ใช่ถูกไหมการจะไปช่วยคนในห้องขังการจะไปดูแลสิทธิสตรีของผู้ถูกคุมขังคุณเป็นคนธรรมดาคุณแค่ความคิดอย่างเดียวคุณก็ไม่หาทางเข้าไม่เจอแล้ว
1: ผมว่าต่อให้เป็นนักกฎหมายนักการเมืองที่สามารถแก้อะไรต่างๆได้ต้องใช้กระบวนการที่เยอะมาก
0: ใช่มัน
1: ไม่ง่าย
0: คือมันไม่ง่ายครับแต่ว่าท่านคือทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ใ
0: ช่ได้เนาะเราผมพูดตรงๆว่าผมก็เสียดายนะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะพวกเราเองก็ได้มีเวลาทำใจมา3ปีกว่าก็ยังดีที่เราไม่ได้เสียพวกท่านไปแบบปุบปับ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ยังมีเวลาทำใจให้พวกเราได้3ปีกว่าจริงๆในตลอด3ปีที่ผ่านมาเราก็ภาวนาให้พวกท่านทรงหายประชวรนะอยากให้ท่านกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่สุดท้ายมันก็ท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: นะครับท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมันหลีกหนีไม่พ้นจริง
1: ๆใช่ครับ
0: แล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราก็ซึมเศร้าเนาะเมื่อคืนคนฟังพี่ดีก็เยอะ
1: ครับ
0: นะครับพี่ดีก็พูดถึงจริยวัตรของพระองค์ท่านที่พี่ดีเคยสัมผัสอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับก็จริงๆพระองค์พาเป็นเจ้าหญิงที่ใกล้ชิดประชาชนนะคุณนัทนะ
1: ใกล้ชิดมากใกล
0: ใ
1: ้
0: กล้
1: ช
0: ช
1: ิ
0: ิ
1: ด
0: ดประชาชน
1: ใกล้ชิดมาก
0: เอาง่ายๆเป็นเจ้าหญิงติดดิน
1: ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยเลย
0: นะองค์ท่านทรงเป็นเจ้าหญิงติดดินคน
1: คือเรา
0: ถึงรักองค์ท่านเยอะ
1: เราใช่เรามาทราบทีหลังโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรดาขออนุญาตใช้คำธรรมดาคือเป็นเพื่อนที่เรียนในวัยเดียวกันแต่ระดับประถมที่โรงเรียนราชินีระดับมัธยม
0: มหาลั
1: ท
0: ย
1: ี่
0: ธร
1: เม
0: ร
1: ื
0: ม
1: อง
0: ศ
1: ไท
0: าย สตร์
1: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งเราจะรู้สึกได้ว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้าที่ติด
0: เป็น
1: ดิ
0: ล
1: น
0: ี่
1: มาก
0: เป็นลี่กันเองมากนะครับก็เสียดายครับเสียดายเสียดายเสียดายนะฮะอ่ะก็สัปดาห์แห่งความโศกเศร้าครับก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะครับซึ่งสูญเสียสูญเสียจริงๆนะคนไทยสูญเสียเยอะจริงๆนะครับเป็น10 ปีที่พอแล้วครับเราไม่ขอสูญเสียแบบนี้อีกแล้วนะพอแล้วนะครับทำใจไม่ค่อยได้นะฮะอ่ะนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยความอาลัยแล้วกันนะครับในสัปดาห์ของฟุตบอลโลกนะฮะซึ่งฟุตบอลโลกปีนี้ทําให้ผมปวดหัวมากเลยคุณนะ
1: ยังไงฮะ
0: ผมปวดหัวจริงๆคําว่าปวดหัวผมไม่ได้ปวดหัวแบบคําพูดนะผมปวดหัวผมปวดหัวผมถึงต้องกินยาคือด้วยความงกครับผมพยายามจะดูทุกคู่คุณนะเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: มันมาบางคืน5 ทุ่มบางคืนเที่ยงคืนคืนที่ตี 2
1: ครับ
0: ผมวางสเก็ตดิวเวลาผมไม่ถูกครับคือมาผมก็ดูแล้วก็หลับหลับตื่นตื่นแล้วก็มาทีตี 5
1: ครับ
0: บางทีผมข้ามไปเลยไปที8 โมงพอ8 โมงดูสักครึ่งหนึ่งพักครึ่งกูหลับซะงั้นขึ้นมาได้ดู11 โมงอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเอาวะเที่ยงคืนดูสัตว์ยาวเลยตี 3ดูต่อถึงตี 5จะดูตอนเช้าไม่ไหวจะอยากดูด้วยอยากดูไม่ไหวฝืนหลับป๊อกหลับป๊อกไม่ตื่นมาทีจะเที่ยงอยู่แล้วคุณเข้าใจใช่ไหมไอ้สองส
1: เข
0: า
1: ้าม ใ
0: ว
1: จ
0: ันที่ผ่านมาเสาร์อาทิ
1: เ
0: ต
1: ข
0: ย
1: ้
0: ์
1: า
0: เน
1: ใ
0: ี
1: จ
0: ่ยผมยังวันนี้ผมมีงานผมเลยวันนี้ผมมีงานบ่ายผมก็ตื่นเที่ยงไม่ถึงเที่ยงตื่นขึ้นมาดูไอ้นิดนึงไอ้คู่สายไอ้คู่เสมอไอ้อะไรวะ
1: กีฬานะครับ
0: ไอ้คู่อิหร่าน
1: แล้ว
0: นิดเดียวนิดเดียวขึ้นมาดูลืมหลับตาอิหร่านตามหลัง2-1แล้วผมหลับต่อตื่นมาอีกทีจบแล้วเข้าใจอารมณ์ผมไหมแ
1: เ
0: ล
1: ข
0: ้
1: ้
0: ว
1: าใจ
0: ผม
1: ครับ
0: ปวดหัวคุณนะผมปวดหัวมา2-3 วันแล้วปวดหัวเพราะว่านอนอย่างเนี้ย
1: มันเหมือนมันเข้าใจได้คือนอนไม่เป๊ะคือผมไม่ได้ตอนนี้แบบเนี้ยผมแบบนี้ไม่ได้เลยพี่
0: แล้วคุณทำยังไงคุณดูไหมทุกวันนี้
1: โอ้โหไม่ได้ดูเลยดูเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
0: โอ้โหคู่นั้นแม่งโคตรมันอ่ะไม่ดูไม่ได้อ่ะแล้วมันมาตี 3อย่างเงี้ยมันไม่ดูไม่ได้ไงมันต้องดูไง
1: แล้วอีวันผมไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยตี 5 ครึ่งผมมีภารกิจแล้ว
0: ทำอะไรฮะ
1: เตรียมตัวไปส่งลูกไปโรงเรียนครับ
0: โอ้
1: ภารกิจสำคัญอันใหญ่หลวง
0: แล้วคุณจะทำยังไงกับชีวิตก็คือไม่ดู
1: ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเลยผมตัดใจปิด iPad เลย
0: เอาจริงๆของคุณเชียร์ทีมอะไรบอลโลกครั้งนี้
1: ครั้งนี้แหละฮะครั้งนี้แล้วผมเชียร์อาร์เจน
0: อ่า
1: คือผมไม่ได้มีทีมตายตัวเนาะเพราะว่ามันเป็นฟุต
0: อ๋
1: บ
0: ออ
1: ลโลก
0: อ่า
1: อย่างพี่จะเยอรมันมาตลอ
0: โ
1: ด
0: อ้โห
1: อะไรเงี้ย
0: ผมเยอรมันทั้งชีวิต
1: คือถ้าไม่มีเนี่ยคือยังไงผมอาร์เจนมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่
0: อา
1: อาย
0: เจ
1: ุ
0: นไว้ก่อน
1: อาร์เจนไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่อย่างอังกฤษก็ชอบดูฝรั่งเศสก็ชอบดูอะไรเงี้ยแต่ปีเนี้ยตามดูญี่ปุ่น
0: โอ้โหโคตรเก่ง
1: ปีนี้ผมตามดูญี่ปุ่น
0: โค
1: เงี้ย
0: ตรเก่งแต่เล่นกับฮอลแลนด์อาจจะเล่นไม่ค่อยดีมากนะ
1: ใช่ใช่แต
0: แต
1: ่
0: ่
1: ว
0: เก
1: ่า
0: ่ง
1: อังกฤษยังไงก็ตามปีเนี้ยแต่ว่าถ้าใจลึกๆเนี่ยก็แอบเชียร์อาร์เจนใช่วันนี้
0: วันนี้จะแอลจีเรียเอาซะเช้าเชียวเอ
1: แป
0: าซ
1: ด
0: ะ
1: โ
0: เ
1: ม
0: ช้
1: ง
0: าเชียว
1: โอเคส่งลูกเสร็จแล้ว8 โมง
0: ค
1: เนี
0: ร
1: ่
0: ั
1: ย
0: บ
1: ผม
0: โอ้เป็นช่วงเวลาที่ผม
1: อันเนี้ยดี
0: ไม่ดีเลยแหละสำหรับผมอ่ะเพราะว่าผมคืนนี้ผมต้องอยู่ดูตี 2จะอยู่ฝรั่งเศส
1: ใช่ผมอยากดูฝรั่งเศสเซเนกัล
0: คือ
1: ไม่น่าไหว
0: คือตีสองจบตีสี่
1: นั่นแหละ
0: ผมไม่รู้ว่าตัวเองผมจะยังไงต่อ
1: ผมไม่ได้
0: จ
1: เลย
0: ริ
1: พ
0: ง
1: ี่พูดตีสองผมไม่ได้เลยตีสองจบตีสี่แล้วตีห้าครึ่งผมตื่นแล้ว6 โมงเนี่ยผมสายสุดแล้ว
0: ๆนี่ไงมันเป็นความเดือดร้อนของชาวเอเชีย
1: ครับ
0: มันเป็นความเดือดร้อนมากๆคือไอ้เราเนี่ยเดือดร้อนนะคือถ้าไปญี่ปุ่นหนักกว่านี้นะคนญี่ปุ่นเนี่ยได้ดูบอลโลกเราเที่ยงคืนเขาดูตีสองเขาตีสองก็ได้ดูคู่แรกตีสี่เขาหนักกว่าเรานะแต่เขาได้ดูกลางวันเยอะกว่าเอาเป็นว่าเขาตื่นเช้ามาแล้วเขาซัดยาวอย่างนี้พอได้เลิกบ่ายแต่งานการกูไม่ต้องทําแล้วกันนะถูกไหมล่ะคือไอ้ฝั่งเราก็วันฝั่งเราเหนื่อยสุดของเขาคือกั้นใจไปเลยวะตื่นตีสี่แล้วดูแล้วกั้นใจยาวอะอย่างนี้พอได้นอนหัวค่ำหน่อยแล้วกันอ่านยิงก็โอเค
1: ใช่
0: แต่ไอเรามันโอ้โห
1: มันไม่โอเคมันโอ้โห
0: มันโอ้โหมันไม่โอเคผมขอร้องเหรอวะถ้าจะวนกลับไปที่อเมริกาอีกรอบเนี่ยขออีก40 ปีข้างหน้าแล้วกันขอร้องวะ
1: โอ้แต่รอบนี้ผมว่ามีประเด็นค่อนข้างเยอะ
0: อะไรสิ
1: หมายถึงว่าในแง่ของการจัดการเนี่ยรายละเอียดต่างๆด้วยความที่ต่อมาจากรอบที่แล้วกาตาร์ใช่ไหมผมจำได้
0: yes yes
1: คือเขาทำมาตรฐานไว้ค่อนข้างดีคือฟุตบอลโลกอะ worldwide world มาตรฐานแบบ world ระดับโลกแต่พอมาอเมริกาผมรู้สึกว่าพวกรายละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆมันขัดๆเกินๆอย่างเงี้ยตามจากข่าวนะฮะด้วยความที่สามประเทศด้วยทีนี้มาตรฐานมันกลายเป็นไม่เท่ากัน
0: มันมาตรฐานเวลาด้วยเหนือกลางใต้
1: ใช่ใช่
0: ที่เหนือในแคนาดามันคือติดขั้วโลกเหนือใต้เม็กซิโกมันก็อีกไทม์โซนหนึ่งไม่ต้องอะไรเยอะไอ้ประเทศตรงกลางไอ้อเมริกาเนี่ยเฉพาะตะวันออกกับตะวันตกมันก็คนละไทม์โซนแล้ว
1: ใช่
0: แล้วมันแข่งสองตะภาคทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกด้วยมันคืออะไรของมันเอาเวลาที่ซานฟานเวลาที่ LA มันคนละเวลากับนิวยอร์กนะไมอามี่ตรงกลางข้างล่างลงไปติดเม็กซิโกก็อีกเวลาไทม์โซนหนึ่ง
1: รุ่นน้องผมไปเท็กซัส
0: เท็กซัสฝั่งนี้ครับเท็กซัสฝั่งตะวันออกครับไม่ฝั่งตะวันตกวะเออฝั่งตะวันตกครับเท็กซัสเท็กซัสมันจะติดกับ LA มันก็จะมีซานฟรานซิสโกอยู่แถวระแวกนั้นมันคือฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งขวามันคือนิวยอร์กไปทางนู้นเลยนิวยอร์กเจอร์ซีย์ไปทางฝั่งนู้นถูกไหมไมอามี่ตรงกลางลงมาข้างล่างหน่อยคือให้อเมริกาจัดทำไมวะคุณชงให้อเมริกาจัดทำไมวะมันเดือดร้อนคนเอเชียโอ้ยปวดกระบาลครับผู้ฟังครับนะฮะแต่ถามว่าสนุกไหมบางคู่สนุกนะบางคู่ก็ไม่ค่อยสนุกผมพูดจริงเมื่อวานผมไม่ประทับใจสเปน
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาคุยกันได้ไหมสเปนเนี่ยวันนี้ขอคุยเรื่องฟุตบอลโลกเลยฟุตบอลไทยก็คงไม่มีอะไรมากแต่ลุ้นวันนี้มีซูลาก้าลงหรือเปล่าจะเป็นคนแรกในจักรวาลนี้เลยนะที่มาจากไทยลีกลงเล่นฟุตบอลโลก
1: คนแรกใช่ไหมพี
0: ่คนแรกในจักรวาล
1: เฮ้ยโอ้เดบินซูลาก้าน
0: ะคนแรกในจักรวาลซึ่งวันนี้จริงๆจะบอกเป็นคนแรกในจักรวาลหรือเปล่ามันมีไอ้กัปตันเฮติด้วยอันนี้เลอะเทอะเดี๋ยวมานั่งคุยกันเดี๋ยวมานั่งคุยกันผมไปอ่านแล้วผมว่ามันเลอะเทอะว่ะคุณนะไม่รู้คุณอ่านหรือยัง
1: อย่างครับ
0: เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟัง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งคุณนะ
1: ได้ครับ
0: ตั้งข่าวกันก่อนผมเพิ่งเข้าบ้านเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปทำนู่นทำนี่นิดหนึ่งก่อน
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังเรื่องนี้
1: ได้เลย
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพร้อมเตรียมเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในรอบกว่า10ปีที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาพิสูจน์เองเมื่อสินค้ามีปัญหามาเป็นให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบหากพบปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือสินค้าทั่วไปภายใน6เดือนและรถยนต์ภายใน1ปีซึ่งผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์เยียวยา4รูปแบบคือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาและการเลิกสัญญาทั้งนี้กฎหมายยังดัดหลังผู้ประกอบการด้วยการกำหนดกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันหากทำไม่ได้ตามที่กำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ทันทีส่วนกรณีสินค้าเกิดความบกพร่องขั้นรุนแรงที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีแบ่งเป็นสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันส่วนกรณียานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้ทันทีสำหรับขอบเขตของกฎหมายนี้จะครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาแลกเปลี่ยนจะไม่รวมถึงสินค้ามือสองสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายกันเองระหว่างประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซักซ้อมการจัดตั้งวอร์รูม18ศูนย์เขตทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.และศูนย์ปภ.เขต18แห่งทั่วประเทศประชุมห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยเชิญหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาวะอากาศและด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เช่นอุตุนิยมวิทยาภาคอุตุนิยมวิทยาจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเข้าร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากห้องปฏิบัติการของศูนย์ปภ.เขตประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตรีบประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดแจ้งเตือนอำเภอท้องถิ่นและประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากจำเป็นจะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลาก
8: ลับมาครับในชั่วโมงที่2นะครับสอนอฟุตบอลไทยนะครับยังอยู่กับผมบุญนามีแล้วก็คุณมนัทมัสอะนะครับก็วันนี้ฟุตบอลไทยก็คงไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยเยอะแยะนะครับเราก็คงจะต้องคุยกันถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนี่แหละเป็นหลักนะครับ4ปีมีครั้งหนึ่งนะฮะก็นั่งคุยกันสบายๆนะครับคือมันก็มีเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนี่แหละไม่ใช่ไม่เกี่ยวผมเมื่อกี้เกิดให้คุณผู้ฟังกับคุณมนัสฟังเมื่อเบรกที่แล้ว
9: ครับ
8: วันนี้มันมีกับซันเฮติเว้ยคุณนัสมันชื่ออะไรวะคุณนัสหาชื่อสิกับซันทีมชาติเฮติ
9: ครูสักครู่เมื่อกี้ผมไปเจอมาแล้ว
8: เข้าใจอ่ะคุณเห็นประวัติเขาไหมที่เขาเล่าให้ฟัง
9: เห็นแล้วฮะริคาร์โดอาร์เด
8: ไอริคาร์โดอาร์เด
9: ครับ
8: นะครับผมเป็นกองหลังนะ
9: ครับ
8: ผมไม่เชื่อคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่ากัปตันคนเนี้ยริคาร์โดอาร์เด
9: ครับ
8: เขาบอกว่าเขาเคยถูกหลอกให้มาค้าแข่งที่เมืองไทยนะครับโดยริคาร์โดอาเด้เนี่ยเล่าประสบการณ์ชีวิตย้อนไปเมื่อปี2014เมื่อ10กว่าปีที่แล้ว12ปีที่แล้วจริงครับณนะตอนนั้นยังมีรถตู้ตะเวนทดสอบฝีเท้าอยู่นะครับมารถตู้มีจริง
9: ใช
8: ่ครับเพชรน้ำหนึ่งของล็อตสุดท้ายนี่ก็คือจอห์นบัคจง ที่มากับรถตู้นะครับไอ้บ้าเมื่อก่อนไทยลีกมึงทัดนักฟุตบอลรถตู้อ่ะคนรถตู้มาคัด
9: ไม่ได้มีคันเดียวนะ
8: มีหลายคัน
9: ไปจอดรอลงจากเครื่องสนามบินเสร็จปุ๊บเนี่ยใครเอาแพ็คไหนไปแพ็ค A แพ็ค B แพ็ค C
8: โอ้มันแบ่งเป็นแพ็ค
9: แบ่งเป็นแพ็คแพ็ค A คือเกรดระดับหัวผ้าขึ้นมาหน่อยต้นน้ำแพ็ค B เนี่ยก็ผ่านการคัดมานิดนึงเป็นแบบไม่ได้เป็นหัวผ้าแล้วแพ็กซีนี่ก็ไปขึ้นรถตู
8: ้ไปตามมีตามเกิด
9: ครับ
8: คืออันนี้เป็นคำอ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับไอริคาร์โดอาเด้เนี่ย
9: ครับ
8: นะเขาบอกว่าเขาถูกเอเจนต์หลอกว่าจะมาค้าแข่งในไทยลีกแต่สุดท้ายเนี่ยโดนเชิดเงินโดนลอยแพต้องกลายเป็นคนไร้บ้านนอนข้างถนนในกรุงเทพอยู่ช่วงหนึ่ง
9: ครับ
8: ผมไม่เชื่อเดี๋ยวทำไมผมบอกผมไม่เชื่อ
9: ครับ
8: อาเด้เขาบอกว่าเอเย่นคนนั้นเนี่ยทิ้งไว้ลำพังในประเทศที่เขาไม่รู้จักใครไม่รู้จักภาษาไม่มีเงินแม้แต่จะจ่ายค่าเช่าห้องหรือซื้อข้าวกิน มันมืด8ด้านไปหมดบางวันผมต้องนอนข้างถนนจนผมเกือบยอมแพ้กับฟุตบอลแต่ลึกๆบอกตัวเองว่าต้องรอดก่อนที่ท้ายสุดเจ้าตัวจะได้เงินก้อนหนึ่งและเดินทางไปเล่นให้สโมสรไมอามี่ยูไนเต็ดในสหรัฐอเมริกาก่อนจะย้ายไปค้าแข้งในลีกล่างของชิลีและกลายมาเป็นกัปตันทีมชาติลุยฟุตบอลโลกในปัจจุบันคำถามคือถ้ามึงนอนข้างถนนไอ้เงินก้อนนั้นมึงมาจากไหน แล้วพาไปไอ้ไมอามี่ได้ด้วยเนี่ยมาจากไหนก่อน
9: ไม่น้อยนะเงินก้อนจะไม่น้อยนะ
8: คุณถ้าไม่มีจะกินไอ้เงินก้อนนั้นไปปล้นมาหรือเปล่าหรือยังไง
9: ทางบ้านนะครับ
8: คุยตรงนี้ก่อน
9: อาจจะช่วยเหลือหรือเปล่าหรือไป
8: ไม่คนลงข่าวเนี่ยมันต้องบอกด้วยดิว่าเงินก้อนนั้นมาจากไหน
9: มาจากไหน
8: ถูกป่ะคุณต้องพูดดิมาจากไหนคุณแล้วคุณนอนข้างถนนแล้วเรามีสถานทูตเฮติในประเทศไทยไหมคุณนะ
9: โอ้โห
8: คุณหายผมหน่อยดิมีไหมเรามีสัมพันธ์ทางการทูตกับเฮติเอาวะขอดูนิดนึง
9: สถานทูตเฮติ
8: คือถ้าเข้าไปขอสถานทูตช่วยเหลือเนี่ยมันได้ไงจากคำถามก็คือเขามีอะไรที่เขามีไหมถ้ามันไม่มีคุณเอาเราไม่มีแล้วคุณจะไปติดต่อใครแล้วคุณขอวีซ่าเข้าอเมริกาได้อย่างเฮติผมว่าต้องขอวีซ่านะในการเข้าอเมริกาคุณจะขอตรงไหนขอยังไงแล้วอะไรยังไง
9: คือถ้าจะติดต่อสถานทูตเฮติเนี่ยต้องไปติดต่อที่สถานทูตเม็กซิโกแทน
8: คุณต้องไปคุณไปเม็กซิโกแทน
9: สถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย
8: เขาจะไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเม็กซิโกไหมซึ่งเม็กซิโกจะเข้าสหรัฐอเมริกาต้องขออะไรนะ
9: ไม่น่าใช่วิธีการที่เขาจะไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูต
8: ผมไม่เชื่ออ ื
9: ม
8: แต่ได้ข่าวว่าเขาก็กลับมาเที่ยวเมืองไทยนะ
9: อืมเตะฟุตบอล
8: มาเที่ยวนี่แหละสีลมนี่แหละ
9: ครับผม
8: มาล้างแค้นอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่คือผมไม่เชื่อว่าเขานอนข้างถนนอันนี้ผมไม่เชื่อว่าเขาไม่มีเงินจ่ายค่าห้องแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาไม่มีจะกินผมไม่เชื่ออ
9: ืม
8: ไอมารถตู้แล้วไม่คัดตัวไม่ได้อันนี้เชื่อเป็นไปได
9: ้อันนี้มันมีอยู่แล้ว
8: มารถตู้แล้วคัดตัวไม่ได้อันนี้ไม่แปลกนะครับมาตรฐานไทยลีกมันสูงมันโถมาตรฐานสูงขนาดนี้คุณก็รู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกแต่ว่าอันนี้ไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนไทยบ้างแต่คนไทยไปเม้นอุ้ยซอฟต์พาวเวอร์ไทยซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนเกี่ยวอะไรมันมาตกอับถ้ามันมาจริงมันมาตกอับมันเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเลยมีสตินิดนึงนะฮะโอ้คนโอ้ประเทศไทยหล่อหลอมเขาหล่อหลอมบ้าอะไรถ้าจริงเนี่ยมันเกือบตายในประเทศเรานะมันโดนหลอกมาไอ้บ้านะครับคือเอเจนต์ที่หลอกมามันมีทั้งเอเจนต์ไทยเอเจนต์ต่างชาติผู้ฟังมันไม่ใช่เอเจนต์ไทยอย่างเดียวหรอกแต่ยุคนั้นไม่น่าจะเป็นเอเจนต์ต่างชาติ
9: เป็นเอเจนต์ไทยที่ไม่ได้เป็นเหมือนเอเจนต์ยุคปัจจุบันอ่ะพี่ไม่ได้เป็นเอเจนต์เหมือนอย่างที่พี่ดอยทิติเป็นอะไรเงี้ยที่มีมาตรฐาน
8: ดอยสันมีมาตรฐาน
9: ยุคนั้นไม่ได
8: ้ฟีฟ่ารับรอง
9: ยุคนั้นเนี่ยถ้ามีคอนเน็กชันหน่อยมีอะไรหน่อยก็ตีตัวว่าเป็นเอเจนต์ได้คือแค่พาไปคัดกับทีมนั้นเขาก็ตีซะว่าเหมือนเขาเป็นเอเจนต์แล้วอะไรเงี้ยใช่ซึ่งยุคนั้นอะยุคนั้นอะผมเห็นเยอะพี่มนเห็นเยอะไอเห็นไอเป็นแพ็กเกจนี่แหละเลือกว่าจะเอาคันไหน
8: ABC เลยอะ
9: ABC ผมว่าตอนนั้นผมยังแซวเลยแบบมีหัวผ้าไหมก็คือเหมือนเสื้อผ้ามือสองที่เขาเป็นแพ็คอะถ้าเราอยากได้เสื้อแบบดีๆเสื้อวงเสื้อผ่านการคัดแล้วน่ะผ้าเกรด A เขาจะเรียกหัวผ้าคือเกรด A หัวผ้ายังก็จะเป็นแพ็ค
8: มาเป็นกระสอบ
9: มาใช่ตอนนั้นมาอย่างนั้นจริงๆและกวนที่อยู่ไทยยาวๆที่เราเห็นว่านักเตะผิวสีที่มาเล่นในยุคเมื่อก่อนแล้วอยู่ไทยยาวๆเป็นโค้ชบ้างเป็นโค้ชเยาวชน
8: ดานโยเซียนก้า
9: แล้วพูดไทยได้แบบพอเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดดันโยกอาจจะมาดีหน่อย
8: อยู่กระสอบหัวพวกนี
9: ้
8: ไอ้พวกนี้อยู่กระสอบหัวนะฮะก็เดี๋ยวนี้ไม่มีนะนั่งรถตู้มานั่งขับตัว
9: เดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้ไม่มี
8: เดี๋ยวนี้มาตรฐานสูงนะครับแต่ว่าไอ้พวกทีสามไม่แน่
9: ใช่เมื่อก่อนจะเป็นฟิลแบบประมาณแบบนี้แหละ ไม่มีที่ไปก็เกาะตามสนามฟุตบอลย่าเทียม
8: ก็ผมไม่เชื่อนะในมุมผมนะผมไม่เชื่อว่าเขาจะมาอะไรตกอับแล้วอยู่ดีไปมาแล้วมีไปได้ยังไงเนี่ยมันไปได้ยังไงก่อนนะผมไม่เชื่อนะครับคือมันต้องมีการช่วยเหลือหรือยังไงหรือทางบ้านส่งเงินมาจะส่งมายังไงวะ
9: ผมเชื่อครึ่งนึง
8: คือผมเชื่อว่ามาเมืองไทย
9: ผมเชื่อว่ามาเมืองไทยแต่ถึงขั้นตกอับไหมเนี่ยก็อันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ว่าโอเคแหละผมเชื่อว่าเขาอาจจะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีทีมเล่น
8: แล้วเก็บเงินก้อนนึง
9: ใช่
8: อ
9: ัน
8: นี้เป็นไปได
9: ้สักฤดูกาลหนึ่งอารมณ์คล้ายศิลปินดาราตลกว่าโจอี้กาน่าอย่างเงี้ยที่มาหลีกมาเลเซียมาคัดแล้วสุดท้ายไม่รู้ตัวเองได้เล่นไหมก็ไปเดินตลอดอยู่ต่อข้าวสารก็เลยได้มาเล่นตลกเฉย
8: อันนี้น่าไม่ได้น่าหัวผ้าอันนี้น่าจะกระสอบ4โจอี้กาน่าน่าจะกระสอบ4
9: อะไรแบบอะไรทำนองนั้น
8: นะฮะก็มันก็แปลกในชีวิตคนเราจะมาคัดบอลกลัวเป็นตลกซะงั้น
9: ใช่แล้วเขาเล่นในเอ็มลีกมาเลเซียนะพี่มนเป็นผู้สาประตูลีกมาเลเซียแล้วก็มาเมืองไทยถ้าจำไม่ผิดนั่นจะเป็นยาสูบมั้งยุคนั้นสโมสรพนักงานยาสูบ
8: เล่นอยู่ปีนึง
9: ประมาณนั้นประมาณนั้น
8: แล้วก็เดินเข้าสารซะเลย
9: ใช่
8: โอ้โหเรียบร้อยเป็นตลกเลยงานนี้คนละเรื่องเลยนะมันชีวิตพลิกของจริงเนี่ยคนเนี้ย
9: ใช่
8: แล้วอยู่เมืองไทยยาวเลยเขาเนี้ย
9: อยู่ยาวได้ภรรยาเป็นคนไทยด้วย
8: อยู่ยาวเลยเขานี้นะฮะก็ถึงบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกๆนะที่มันมีเกี่ยวกับประเทศไทยส่วนวันนี้มีคนหยิบเอาเรื่องของมูกรอบเคฟเวิร์ดซึ่งเมื่อวานเนี้ยเล่นกับ สเปนผมไม่ประทับใจสเปนเลยเมื่อวานฟูเอนเต้จับตัวได้ครั้งหัวใจผมมากได้ดูไหมเมื่อคืนนี้
9: ไม่ได้ดูเลยครับไฮไลท์ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันสเปน
8: เมื่อคืนเนี้ยจัดตัวได้ค้านหัวใจผมมากไม่ติดหรอกครับปัวซาบาวจะเป็นหน้าเป้าซึ่งจริงๆสเปนไม่มีหน้าเป้านะเหมือนเยอรมัน
9: ใช่
8: ไม่มีหน้าเป้านะครับแต่ปัวซาบาวมันเล่นมันยิงเยอะในฤดูกาลเนี้ยเท่านี้ที่มันขัดใจคือฝั่งซ้ายไปใช้กาวีฝั่งขวาใช้ฟารันตอเรสคือกาวีมันเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกไอฟาราโตเลสปัจจุบันอยู่กับบาซ่ามันเป็นหน้าเป้าสลับไกเลวานดอฟกี
9: ้ใช่
8: วันนี้แฮมไปเล่นริมเส้นมันเล่นกันไม่ได้เลยแนวรุกแล้วคุณรู้ไหมว่าข้างหน้าเนี่ยโอลาซาบาลทำสถิติโลก
9: ยิงได้เยอะ
8: โอ้โหไม่ได้บอลเลยเยอะที่สุดใช้เวลาได้บอลจับบอลครั้งแรกนานที่สุดในโลกคุณรู้ไหมตั้งแต่เคลียร์บอลเล่นไปถึงนาที31โอลาซาบาลเพิ่งได้สัมผัสบอลครั้งแรก
9: ครึ่งชั่วโมงเลยนะ
8: ครึ่งชั่วโมงกับสเปนคุณมันนัดกับสเปนคือถ้ามันเป็นไทยแลนด์กูจะไม่ว่าเลยมุ้ยไม่ได้บอลเนี่ยแต่นี่มึงสเปน
9: เขาเซตอยู่ตรงหัวกะโหลกหรือเปล่าพี
8: ่กำลังจะไปข้างหน้าเสียบอลไปข้างหน้าเสียบอลคือผมไม่ชอบทรงเชฟบอลสเปนเมื่อคืนเลยไม่ชอบเลย
9: ผมต้องไปดู

0: ไปเทียบกันนะครับเคปเวิร์ดเนี่ยประชากรไม่กี่แสนคนเองนะครับแล้วก็คุณจะไปเทียบครับเชื่อผมนะฮะหมู่เกาะเคปเวิร์ดบางคนยังเป็นพนักงานประจำอยู่เลยไปเล่นบอลโลกแล้วมันเทียบกันไม่ได้คุณมานั้น
1: ใช่
0: เอาหมู่เกาะเคปเวิร์ดมาเล่นในเอเชียกูว่ามันก็ไม่ได้ไปบอลโลกไหม
1: ไม่น่าได้ไปผมว่าได้ไปเพราะโซนทวีปแหละอืม
0: ใช่คือทวีปเขานะวันนี้มันมีสามคนที่เป็นเจ้าภาพมันไปแล้วโควต้ามันไปสามแล้วมันก็มีที่ว่างไงลองไอ้สามคนนั้นต้องมาคัดดิไอ้เม็กซิโกมาคัดลอยแคนาดามาคัดลองอเมริกามาคัดดิเคปเวิร์ดมันก็ไม่ได้ไปอยู่แล้ว
1: ถูก
0: ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะไปเทียบกันไม่ได้ครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าปัจจัยมันต่างกันเยอะแต่เมื่อวานที่เซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าโกเคปเวิร์ดโคตรเหนียวเลยคุณนัท
1: ครับ
0: ไอจีเขาก่อนลงสนามมีคนตาม1,000 กว่าคนจบเกมครับมีคนตามเท่าไหร่
1: อันนี้ผมเห็นคร่าวๆเขาบอกว่าประมาณสัก40,000-50,000
0: ขึ้นมา1,000,000 กว่าขึ้นมา1,000,000 กว่าคุณนัทมันเด้งยังไงว่าผมอยากเห็นว่าไอจีที่มาจาก1,000 กว่าขึ้นมา1,000,000 กว่ามันเด้งยังไงวะมันเด้งให้เห็นว่าคนมากด1,000,000 กว่ามันจะดูยังไงว่ามีใครบ้าง1,000,000 กว่าไอจีมันจะรายงานยังไงว่าผมอยากรู้1,000,000 กว่าคุณนัท
1: โอ้โห1,000ยังหายากเลยพี่นี่1,000,000 กว่า
0: 1,000,000 กว่ามันโดดขึ้นมาเป็น1,000,000อ่ะ
1: เป็นล้านเลยพี่
0: คือบ้าไปแล้วจาก1,000,000 กว่าเป็น1,000,000 กว่าใครจะไปรู้จักโกหมู่เกาะเคปเวิร์ดคุณนัทแต่
1: เ
0: เ
1: ด
0: ม
1: ี
0: ื
1: ๋
0: ่
1: ย
0: อ
1: ว
0: ว
1: หล
0: า
1: าน ย
0: ค
1: ค
0: ุณ
1: น
0: รู้จัก
1: จะงงนะครับหมู่เกาะแคปเวิร์ดกับทีมชาติกาบูเวดีคืออันเดียวกันนะชื่อเดียวกันเรียกได้สองชื่อบางสื่อบางสำนักบางทีบางคนไปเซิร์ชหาทีมหมู่เกาะแคปเวิร์ดหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นเป็นกาบูเวดีเป็นชื่อเดียวกัน
0: มันคืออันเดียวกัน
1: อันเดียวกันเรียกได้ทั้งสองชื่ออ
0: นะฮะก็เมื่อวานทรงบอลก็ดีนะใช้ได้เล่นกับสเปนได้ดีมองสเปนไม่ดีไงนะครับก็เสมอกันเมื่อวานเสมอ4 คู่เลยนะฮะ
1: ใช่
0: ส่
1: เร
0: ว
1: งก
0: น
1: ิ้งฟีฟ่าเขาอยู่อันดับ70ของโลกครับพี่มน
0: โอ้เจอไทยสนุกในงานเนี่ยน่า
1: ใช
0: จะ
1: ่
0: โดนนะไท
1: กาย บ
0: อ
1: ู
0: ่ะ
1: เวดีกาบูเวดี
0: น่
1: รา อ
0: จะเอา
1: เห็
0: เค
1: นไ
0: ป
1: ด
0: เวิ
1: ้
0: ร์ดมาเล่นบ้างว่ะ
1: ครับ
0: เชิญมาคิงคัพเลยดิ
1: อ่า
0: ทีมบอลโลกเนี่ยเคปเวิร์ดเนี่ยโอ้ยชนะได้นี่เท่นะเว้ยมันเสมอสเปนมาแล้วนะแปลว่าเอ้ยน่าสน
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: จ
1: ่
0: นะคุณนัทนะผมว่าไอทีพวกนี้น่าจะมา
1: จริง
0: อันดับก็ดีด้วยเราได้แรงกิ้งเลยนะ
1: แต่นี่หลังจบบอลโลกนี่ถ้าจะมานี่ก็น่าจะแพงอยู่
0: ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาผมว่าโอเคอยู่
1: อ๋
0: เนี่
1: อ
0: ยไปช้อนคิงครับเนี่ย
1: ไอทีมนี้หรือเปล่าที่ผู้สาประตูเขาที่เป็นนักวอลเลย์บอลด้วยใช่ไหมพี่มน
0: ไม่รู้
1: มันมีประตูนึงผมขอหาก่อน
0: ไอคนนี้ผมไม่รู้
1: คือเหมือนว่าประตูคนเนี้ยเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติด้วยไม่ว่
0: เ
1: า
0: ล่
1: ง
0: น
1: เขาบอกว่ามีรายการแข่งหรืออะไรบอกไม่ว่างติดฟุตบอลโลกอยู่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมขอหาก่อน
0: คือจริงเหรอมันเล่นทั้งสองอย่างมันเล่นทั้งเวลบอลเล่นเล่นเล่นทั้งฟุตบอลด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่ครับมีคนหนึ่งในฟุตบอลโลกเนี่ยที่ผู้รักษาประตูเนี่ยเล่นฟุตบอลแล้วก็
0: แล้วก็เ
1: เ
0: ล
1: ป
0: ่
1: ็
0: น
1: น
0: วอลเลย์ด้
1: น
0: ว
1: ั
0: ย
1: กวอลเลย์บอลด้วย
0: โอ้ไอ้บ้ามันมันทำได้ยังไงวะ
1: ใช้มือเหมือนกันพี่
0: โอเคโอเคโอเคโอเคแต่ว่ามันจะแอคชั่นกันคนละอย่าง
1: อ่าใช่
0: เออคุณดูหน่อยคุณดูหน่อย
1: เดี๋ยว
0: น
1: นี
0: ะ
1: ้
0: ค
1: ผ
0: รับ
1: มเมื่อกี้ผมเจอแวบๆอันนี้หาไม่เจอแล้ว
0: นะฮะก็แล้วเมื่อวานโกอีโกซาอุก็เหนียวนะดูมันเออเออแต่มันเหนียวใช่ได้นะมันเออไหมเออแต่มันเหนียวโกซาอุเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เคปเวิร์ดเสมอไปคู่อื่นเมื่อคืนนี้เดี๋ยวผมให้คุณนั่นหานะมาคุยกันถึงเมื่อคืนก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อคืนเนี้ยก็ต้องบอกว่าฟุตบอลเสมอกันหมดเลยหมดเกี้ยงจริง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ๆนะฮะเสมอกันแบบทุกคู่ทุกอย่างนะฮะคู่สองคู่ไหนวะเดี๋ยวขอแป๊บนึงคุณนะผมไปเอ
1: ค
0: า
1: ู่
0: ของก่อ
1: ส
0: น
1: องนะฮะ
0: คู่สองเดี๋ยว
1: เมื่อ
0: ขอ
1: ค
0: เช็
1: ื
0: คก่อน
1: นซาอุกับอุรุกวัย
0: เมื่อวานเนี้ยใช่ซาอุกับอุรุกวัยเสมอ1-1
1: เบลเยียมกับอียิปต์1-1
0: เอาเบลเยียมก่อนดีกว่าเมื่อวานเนี้ยสำหรับผมเนี่ยอียิปต์เต็มตัวอียิปต์เต็มหัวใจ
1: ครับ
0: อียิปต์แบบชนิดแบบ

0: ไม่ต้องคิดเยอะเลยผมไม่ได้ชื่นชมเบลเยียมเลยแม้แต่นิดเดียวคุณนะคือแต่ละคนแก่งําสุดๆหมดแล้วแล้วผมว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะในมุมผมเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็โดนอียิปต์นําไปก่อนนะครับเมื่อวานถามว่าอียิปต์เล่นดีไหมผมว่าอียิปต์ใจมันไม่ค่อยได้คือถ้ามันบุกมันบู๊กันนะใจมันไม่ค่อยได้มันถ้ามันสู้อ่ะผมว่าเบลเยียมพังแต่มีเกรดนิดนึงเรื่องของอียิปต์กับฟีฟ่าคุณ
1: ครับ
0: มันมีความบ้าเหอะของมันอยู่
1: ยังไงฮะ
0: อียิปต์เนี่ยโลโก้ของเขาเนี่ยมันจะมีดาวล้อมรอบ
1: ครับอ๋อใช่ใช่
0: คุณรู้ว่ามันล้อมไปกี่ดวง
1: เจ็ดไหมพี่
0: มัน
1: พ
0: ล้อ
1: ู
0: มไ
1: ด
0: ปเจ็ดดวง
1: อ่าใช่
0: ฟีฟ่าเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยจับมาตบกระบาลแล้วฟีฟ่าบอกมึงเอาออกเลยมึงเอามาจากไหนเจ็ดดวงเจ็
1: แช
0: ด
1: ม
0: ด
1: ป์
0: วง
1: โล
0: เอาก มาจ
1: เ
0: า
1: จ
0: ก
1: ็
0: แ
1: ด
0: ช
1: ส
0: มป์ท
1: มั
0: ว
1: ย
0: ีปเอามาจากแชมป์ทวีปโอ้โหผมอยากให้มาดูบุรีรัมย์หน่อยล้อมคอเลยเขาเนี่ย12ดวงเออล้อมหลังเลยเขาเนี่ย
1: ยังนักคอมมาเลยดาวต
0: ค
1: ั้ง
0: ื
1: แต
0: อ
1: ่นี่ยันนี่
0: เออนะครับผ่านง่ามตูดผ่านทะลุหลังมาเรื่อยเลยคือต้องบอกนิดนึงว่าผมเข้าใจนะไอ้ความภูมิใจสูงสุดของเขาเจ็ดดวงแต่มันนี่คือฟุตบอลโลกไม่ควรเอาดาวทวีปมาเจอกับดาวโลก
1: มันใช่คนละรายการกัน
0: แต่มันมีอีกทีมหนึ่งที่ฟีฟ่าทำไมมาตรฐานอยู่ไหน
1: ครับท
0: อ
1: ี
0: ุ
1: ม
0: ร
1: ไ
0: ุ
1: หน
0: กวั
1: ฮ
0: ย
1: ะเขาเคยแชมป์โลกไหมพี่
0: มันมีสี่ดวง
1: อุ้ยเป็นอาชัยแหละ
0: มันเป็นแชมป์โลกสองครั้งไอ้สองครั้งอะติดไม่เป็นไรแต่อีกสองดวงมันเฉลอติดมาด้วยคุณรู้ไหมอะไร
1: ไงคืออะไรครับพี่
0: โอลิมปิก
1: นั่นแหละ
0: โอลิมปิกสองครั้งติดมาด้วยเลย
1: เอาทั้งน
0: ต
1: ั
0: ร
1: ้น
0: งเนี้ยฟีฟ่าทำไมไม่ด่าไอ้อุรุกวัยวะแล้วเมื่อวานเจอแอลจีเรียด้วยแอลจีเรียทะลึ่งมีสองดาว
1: ฮะเนี่ย
0: ทะลึ่งมีสองดาวแชมป์แอฟริกันเนชั่นครับก็เหมือนเดียวกับกับอียิปต์อ่ะ
1: อี
0: แล้
1: ย
0: ว
1: ิป
0: ท
1: ต
0: ำ
1: ์
0: ไมมาตรฐานที่อียิปต์หรือฟีฟ่าบอกมึงเยอะไปเจ็ดดวง
1: เกินความเป็นจริง
0: บราซิลยังมีแค่ห้ามึงมายังไงเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะคือถ้าคุณช่างมาตรฐานแบบเนี้ยคุณต้องเอาให้หมดคุณต้องเอาอุรุกวัยออกไปอีกสองด้วย
1: ใช่คือมันต้องผมว่ามันต้องเป็นมาตรฐานที่แบบที่ทุกทีมรู้กันเงื่อนไขนี้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะใส่ดาวเนี่ยต้องเป็นรายการที่เป็นฟีฟ่าเวิลด์คัพเท่านั้นอะไรเงี้
0: ค
1: ย
0: ืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฟีฟ่าโลครับผมเนี่ยจะออกกฎฟีฟ่าเลยนะผมเป็นฟีฟ่าไอโลโก้ดาวให้เฉพาะดาวที่ได้แชมป์โลกเท่านั้น
1: ใช่
0: แล้วคุณจะใส่นอกเหนือจากฟีฟ่าเวิลด์คัพได้คุณจะใส่ชิงแชมป์ทวีปจะใส่อะไรผมไม่ติดแต่ถ้าเป็นฟีฟ่าเวิลด์คัพรวมไปถึงรอบคัดเลือกคุณจะต้องเอาดาวคุณออกเพราะนี่คือเวิลด์คัพ
1: ใช่
0: คนมีดาวที่เป็นเวิลด์คัพเท่านั้น
1: ถูก
0: ไม่ใช่โอ้โหเจ็ดดาวนี่มันรอบคอจะเป็นงูสวัสดิ์แล้วไอ้บ้านะครับไม่ใช่ละนะครับอันนี้เยอะไปนะฮะเมื่อวานอียิปต์ได้ชนะเบลเยียมนะแต่สุดท้ายก็แพ้ไปรับกันเยอะซะหน่อยนะครับเอ้ย
1: ใช
0: เส
1: ่
0: มอเสมอเสมอ
1: เส
0: ก
1: ม
0: ็
1: อ
0: โด
1: หน
0: น
1: ึ่
0: ต
1: ง
0: ีเสมอไป1-1นะครับก็กลุ่มนี้ก็ยังต้องหาโอ้ยังนัดแรกอยู่นะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ผมคืออะไรรู้ป่ะคุณนัทไกซาอุกับอุรุกวัยนี่แหละ
1: ครับ
0: ซาอุนำก่อนได้ยังไงคุณนะ
1: วุ้ยปีที่แล้วนัดแรกซาอุชนะอาร์เจนนะไม่ใช่ปีที่แล้วคือฟุตบอลโลกรอบที่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: นัด
0: ใช
1: แร
0: ่
1: กเปิดสนามคือเอาชนะอาร์เจนตินาเลย
0: แต่เชนง่าเป็นแชมป์โลก
1: ใช่หลังจากนั้นคืออาร์เจนติดเครื่องเลย
0: ยาวเลย
1: ใช่
0: วันนี้ซาอุนำอุรุกวัยก่อน1
1: ครับ
0: นะครับคำถามก็คือว่าอุรุกวัยแต่ละคนก็ดีนะคามาวิงกาไอวาเวเด้ไม่ใช่คำทั้งท่าไอวาเวเด้ไออาจูโร่
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับแต่ว่าที่เมื่อวานเนี้ยผมว่าโค้ชของอุรุกวัยเนี่ยก็คือทางด้านของไอมาเชโลเบียซ่าเนี่ยมันยังเป็นโค้ชอยู่นะไอเบียซ่าเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เบียซ่า
0: ไปดูถูกซาอุดิอาระเบีย มากไปหน่อยคุณนะ
1: อื
0: คือ
1: ปร
0: เ
1: ะ
0: ข
1: เม
0: า
1: ิ
0: ให
1: น
0: ้เ
1: ต
0: ล่
1: ่
0: นสิ
1: ำ
0: บ
1: เล
0: เอ
1: ย
0: ็
1: เ
0: ด
1: หรอ
0: คน
1: อืม
0: มึงส่งแค่สิบคนลงไปสู้
1: ได้อีกคนไปไหนโดนไปแดงเหรอฮะ
0: ดอวินนูนเยส
1: ฮี
0: คือเขาให้เล่นสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดนี่ส่งไปดูถูกเขาส่งไปสิบคน
1: เ
0: โ
1: ป
0: อ
1: ็
0: ้
1: นตัวหลอกตัวหล
0: หล
1: อก
0: อกยันทีมตัวเอง
1: หลอกแบบดิจิตอล
0: ไม่มีประโยชน์บ้าบออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อวานเนี่ยต้องบอกต้องยอมรับว่าซาอุเล่นดีนะแล้วอุรุกวัยมันเดินหน้าบุกแบบโหน่ากลัวบุกแบบ
1: ครับ
0: ถึงเนี่ยมันก็สเปนต้องเล่นแบบนี้แต่สเปนไม่เล่นแบบนี้คือเมื่อวานถึงแต่คุณภาพมันไม่ได้คุณภาพแนวรุกของอุรุกวัยมันยังไม่ดีพอคุณนะ
1: ครับ
0: แต่ต้องชมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเกมรับดีนะโดยเฉพาะไอ้ผู้รักษาประตูมัน
1: เหนียวใช่ไหมฮะ
0: โอ้โหโอวาริสโมฮัมเหม็ดไออันโอวาริสมันมีลูกเออเออนะรู้สึกเออเออรู้สึกอะไรนะแต่คุณไม่ต้องห่วงมันเซฟได้9 ครั้งอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันเซฟไป9 ลูกกับคุณนัทน่ะมันโดนยิงทั้งหมด27 ครั้งอ่ะ
1: โอ้ยประตูนี้ติดมานานแล้ว
0: เอ้ยนี่ใช้ได้เหนียวอยู่
1: ติดมานานแล้วติดมานานแล้ว
0: เออนะฮะถ้ามันเล่นกับไทยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนี้มั้ง
1: ก็แมตฟุตบอลโลกรอบก่อนก็เป็นเขาที่ลงเจออาร์เจนอ่ะกระเซ็นกระจาย
0: นะฮะก็ชนะเจอกับอเมริกาใต้
1: สงสัยชอบสงสัยรู้ทาง
0: ชอบอเมริกาใต้โอ้โหแม่เจออเมริกาใต้เก่งจังเลยซาอุเนี่ยนะครับเสมอ1-1แบบเซอร์ไพรส์ผมเซอร์ไพรส์แล้วกันผมแบบเฮ้ยอะไรวะมาได้ไงวะเนี่ยนะก็ไม่ว่ากันไม่ว่าก
1: ค
0: ัน
1: รับ
0: นะครับเสมอกันไปก็ไม่ว่ากันไอ้คู่เช้าอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์คุณนัท
1: ครับผม
0: อันนี้ผิดคาดหลายคนบอกให้ไทยย้ายไปอยู่โอชิเนียไหมไปลุยกับนิวซีแลนด์ผมบอกคิดดีๆนะคิดดีๆนะ
1: แข็งปักนะ
0: คิดดีๆนะนิวซีแลนด์วันนี้ไม่ใช่นิวซีแลนด์เมื่อวานนะอีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่ตามข่าวคุณนัทรู้สั่งครับ
1: ครับ
0: อิหร่านเนี่ยออกมาพูดว่าเป็นทีมที่ถูกบูลลี่ถูกเหยียดหยามมากที่สุดมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะคุณไปดินแดนศัตรู
1: ถูก
0: ถูกไหมคุณไปดินแดนศัตรูเขามองคุณลบอยู่แล้วนักข่าวกองเชียร์เฉพาะนักข่าวขอไป100 คนไปเข้าประเทศไม่ถึง10 คน
1: โอ้โห
0: ไม่ถ้าเป็นผมเป็นอเมริกาผมก็ถามทำไมคุณปลอมเป็นนักข่าวหรือเปล่า
1: ถูกมันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านักข่าวคนนี้มันระดับไหนจริงเท็จแค่ไหนก็เข้าใจได้เรื่องความปลอดภัย
0: คุณจะมาก่อการร้ายในประเทศผมหรือเปล่าอันนี้เข้าใจแต่ก็สงสารอิหร่าน
1: แต่ตัวนักกีฬาเนี้ยผมแอบไม่เห็นด้วยในหลายๆอย่างอย่างเช่น
0: ติดต่อมอ
1: หรือแข่งเสร็จเนี่ยล่าสุดก็คือแข่งเสร็จเนี่ยตามหลักแล้วก็คือจะพักที่เมืองที่แข่งที่สนามแข่งแถบย่านสนามแข่งเนี่ย1 วันและอีกวันนึงก็จะบินไปเม็กซิโกหรือแคนาดาหรืออะไรเงี้ยแต่ล่าสุดคือข่าวที่ออกมาว่าแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องกลับไปเม็กซิโกเลยหรือแคนาดาจำไม่ได้แล้ว
0: น่าจะเม็กซิโกเพราะมันเตะไมอามี่เมื่อวาน
1: อันนั้นมันค่อนข้างโหดไปผมว่าในแง่ของนักกีฬานะ
0: บังคับเขาเลยเหรอ
1: บังคับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชเขาก็ออกมาพูดถึงว่าโอเคมันเหมือนโดนเอาเปรียบในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยใน
0: แล้ว
1: ก
0: ค
1: า
0: ุ
1: ร
0: ณไปทำไมอ่ะโควต้านี้มันไม่ยกให้ประเทศไทย
1: อือยกีฬาพี่อันนี้กีฬาอะไรอันนี้มุมนักกีฬานะ
0: ผมมีอัศนีฮัสสันนะ
1: เฮ้ย
0: คุณต้องดูด้วยดิผมมีอัศนีย์ฮัสสันนะเว้ยเออเนี่ย
1: ก็เรียกดาวรุ่งวัย40ไปอ่ะ
0: อุ๊ยสารพัดประโยชน์นะคุณนั้นนะคุณไปพูดอย่างนี้กองหน้าก็เล่นได้แบ็คขวาก็เล่นได้เซ็นเตอร์ก็เล่นได้
1: โอ้ยนี่ของจริงสุภาพบุรุษลูกหนังผมชอบ
0: ค
1: ครัน บ
0: บ้าเล่นกองหน้าเล่นแบ็คได้งง
1: เพราะมีน้องชายนะพี่มน
0: จริงเหรอ
1: ป๊ะเล่นกับผมก่อนโอ้โหเตะตั้งแต่ประตูยันเตะประตูเตะรั้วเตะกำแพงเตะคนมาเตะหมดในสนามแข็งปัก
0: ก็อยากเห็นก็อยากเห็นโอ้โห
1: ถ้าอยากเห็นรูปของเก่งสุรชาติโคนนิ่งเลย
0: โคนนิ่งเลยเหรอ
1: โคนนิ่งเลยตา
0: แต่น้องไม่เป็นนักบอลอาชีพไหม
1: ไม่ได้เป็นอาชีพคือในระดับโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยเล่นแต่ว่าในระดับอาชีพไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยโอ้โหท่าวงท่าวิ่งแข็งฟิตโอ้โหเป๊ะผมบอกเลยไม่บอลเบิร์นไม่เตะเตะประตูเตะขอบสนามเตะรั้วเตะคนเตะรถเตะหมด
0: อีป่าอย่าให้มันเล่นอะไรเงี้ยโอ้นะฮะอิหร่านครับทำได้แค่เสมอกับนิวซีแลนด์2-2และเสมอแบบตีเสมอซะด้วยนะฮะโดนนำก่อน2ทีเลยผมก็ไม่ได้ดูนะคุณนัทนะ
1: ผมไม่ได้ดู
0: เนี่ยผมไม่ได้ดูไม่ได้ใส่ใจไม่ได้อะไรไม่ได้คือถามว่าคุณนี่อยากดูไหมอยากดูแต่เวลาเขาไม่ชวนให้ผมได้ดูเลยเวลาผมกำลังนิทราเลยอ่ะคุณบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มันปวดหัวมันปวดกระบาลนะคุณฟังนะฮะอ่ะก็ฟุตบอลโลกเมื่อคืนนะครับเสมอกันหมด4คู่มันก็ทำให้เห็นว่าฟุตบอลในโลกใบนี้เดี๋ยวนี้มันพัฒนาใกล้กันแล้วนะยกเว้นเยอรมันวันนั้น
1: อุ๊ย
0: มึงอัดซะยับเลยวัน
1: เยอรมันคือลาเซา
0: คือยิงกับเผื่อนัดอื่นด้วยครับคือช่วยยิงแล้วเผื่อนัดอื่นด้วยฮะที่เยอรมันครับผมรู้ครับว่าพี่ถ้ามันจะขาดมันก็ขาดไปเลยนะสวีเดนก็ยิงขาดไปเลยตูนิเซียโดนโค้ชไล่ออกเลยอ่ะโค้ชตูนิเซียแพ้ไป 5-1 โดนไล่ออกเดี๋ยวนั้นเลยนี่คือไล่ออกกลางทัวร์นาเมนต์เลยนะนัดแรกเองนะคุณนัดโดนเลยนะครับก็อารมณ์ไม่คล้ายอารมณ์ไม่คล้ายไทยนะจำได้ปะโดนอินเดียโดนอินเดียปั๊บเรียบร้อยเลยโอ้โห
1: โดน
0: อินเดียไป 4-1 อะไรนะ
1: ใครนะที่โดนอินเดียพี
0: ่ราเยว
1: อ๋อใช่แล้วพี่โตยขึ้นมา
0: ใช่ไปโดนอินเดียก่อน
1: ครับใช่
0: เรียบร้อยเลยฮะก็คล้ายๆกันแต่เรา2เกมแต่ฝั่งเนี้ยเกมเดียว
1: เกมแรกไปเลย
0: นะฮะไม่ไปสวีเดนมันแสบผมบอกเลยสวีเดนมันแสบสวีเดนชนะไป 5-1 มันแสบอุ่นเครื่องไอ้บอลคัดเลือกมันไม่เอาเลยเพราะมันได้โควต้าเพย์ออฟมันเอาเพย์ออฟอย่างเดียวมันแสบ
1: เป็นงานเป็นงาน
0: ใช่เรียกว่าเป็นงานนะครับอ่ะก็คืนนี้มีอะไรบ้างคุณมานัทครับคุยสักนิดหนึ่งคืนนี้
1: มีแต่น่าดูครับคืนน
0: ี
1: ้เอาคู่แรกก่อนเลย2:00ครับฝรั่งเศสกับเซเนกัล
0: สูสีนะเอาจริงๆจะบอกว่าสูสีไหมเอาเป็นว่าเซเนกัลเล่นสนุกแล้วกันนะวันน
1: ี
0: ้ในมุมมองผมอะนะครับ
1: นี่น่าจะสนุก
0: อีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณรู้ไหมว่าเซเนกัลเองก็เคยชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วเขาก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทุกวันนี้ก็ใช้ภาษาฝรั่งเศส
1: ครับเซเนกัล
0: ใช่เซเนกัลแต่แนวรุกฝรั่งเศสผมว่าดีที่สุดในบรรดา48ทีมน่าจะดีที่สุดในโลกตอนนี้4คนเนี่ย
1: ใช่สุดนะผมว่าฝรั่งเศสถึงรอบรองแน่ๆอยากให้เข้าชิง
0: เขาเป็นเต็งหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้แชมป์นะ
1: ฟุตบอลโลกตอบยาก
0: ผมว่าฝรั่งเศสน่าอิจฉาครับแต่ผมว่าเขาไม่ได้แชมป์ผมว่าเขาไม่ได้แชมป์คือวันนี้ถ้าถามว่าแนวรุกอะดีสุดแล้วนะครับดอมเบเล่เอ็มบัปเป้นี่บาลงดอทั้งคู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ดูเอฟอร์มกำลังดีมากนะครับโอริเซ่ไม่ต้องไปพูดถึงมันสุดสุด
1: ครบเครื่อง
0: สุดมิดฟิลด์อาจจะดูอื่นๆหน่อยลาบิโออะแต่ว่าไอ้คามาวินไอ้จูอาเมนดี้ก็โอเคอยู
1: ่ลาบิโอฟุตบอลโลกรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนอืดๆเหมือนไม่มีอะไรแต่แบบเฮ้ยไอ้นี่ขาดไม่ได
0: ้แต่ปีนี้มันก็อืดคุณคือช่วงหลังมันแก่ไปเยอะ
1: ครับ
0: แล้วมันอืดๆหน่อย
1: จากรอบที่แล้วคือมา4ปีเนี่ยผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดรอปลงไปนิดนึง
0: ใช่หลังผมติดที่เออร์นองเดสคนเดียวเพราะช่วงหลังมันไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับแบ็คซ้ายมันเนี่ยคนเดียวเลยนอกนั้นไม่มีปัญหาชาลีบาของคุณ ยืนคู่กับอุปาเมคาโนของผมว่าไม่มีปัญหาอะไร
1: สบาย
0: นะฮะทางขวาก็ดีทางขวาก็ไม่มีปัญหาสบายๆประตูสำรองแม่งดีๆทั้งนั้นฝรั่งเศสจะเซเนกัลคุณประมาทเขาไม่ได้นะ
1: ไม่ได้แน่นอน
0: เพราะเขามีศูนย์หน้าที่ต้องบอกว่าถ้ามาถูกที่ถูกเวลาคนนี้ยิงได้ทั้งจักรวาลเหมือนกัน
1: ใครสิน
0: ิโคลัสแจ็กสัน
1: เฮ้ย
0: ขนลุกกันดิผมว่าขนลุกนะเชลซีไม่เอาแล้วนะผมบอกก่อนนะเชลซีก็คือก็ไม่เอานะบาเยิร์นก็คืนเลยนะบาเยิร์นก็คืนแล้วนะนิโคลัสแจ็กสัน
1: โอ้มาแรกๆนี่โอ้ยไปออกมาจากไหนวะเนี่ย
0: ผมไม่เคยเห็นมันดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไอ้นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูอยู่นัดนึงอ่ะกับเชลซีแบบเฮ้ยไอ้นี่มันนิวด็อกบาหรือเปล่า
0: วิวิถึงขนาดนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะ
1: โอ้โหหายไปเลยไปซะไป
0: แต่เขามีซาดิโอมาเน่แต่ผมไม่เห็นฟอร์มไงมาเน่เราก็พูดไม่ได้อ่ะ
1: มาเน่ก็อยู่ในมาตรฐานของเขานะกับอัลนาเซอร์อยู่ในมาตรฐาน
0: มิดฟิลด์ก็ถือว่าโอเคนะ NDI นะครับไอ้กามาล่าอย่างเงี้ยไดโมนาโกไอ้กามาล่าดีอยู่นะครับก็ใช้ได้แล้วก็ไอเดียราชจากซันเดอร์แลนด์นั้นผมว่าเฉยๆได้ตัวนี้นะครับแต่ก็ประมาทคือผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้ฝรั่งเศสประมาทเซเนกัลไม่ได้เลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: คือผมว่าเซเนกัลมันสู
1: ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะคู่เนี้ย
0: จริงเหรอ
1: ตินะ
0: แต่วันนี้ผมว่าฝรั่งเศสมานะคุณนัท
1: ผมว่าฝรั่งเศสก็มาปีนี้ผมว่าฝรั่งเศสมาด้วยความมั่นใจด้วย
0: คือแนวรุกมันน่ากลัวมากแนวรุกมันน่ากลัวจริง
1: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไอ้นัดชิงเนี่ยผมยังติดตาผมอยู่เลย
0: โอ้โหแล้วสับแต่ละลูกคือแบบปั้งปั้ง
1: คือในความพิเศษของเขาแล้วปีนี้คือเดมเบลเล่ด้วยความมั่นใจนิ่งสุขุ
0: ม
1: ครบเครื่อง
0: ไอโอลิเซ่เนี่ยดูมันเล่นก่อนดูมันเล่นก่อนดูป่ะดูเอก็ฟอร์มดีมากกับมาดริดปีนี
1: ้ใช่
0: ผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้ง่ายแต่ไม่ยากนะผมว่าทำได
1: ้ผมว่าทำได
0: ้นะวันนี้ขอสักแค่ประตูเดียวเนี่ยผมฝรั่งเศสผ่านได้วันนี้ก็ลุ้นหน่อยนะครับสำหรับฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับอาจจะเบียดหน่อยแต่ว่าวันนี้กับฝรั่งเศสพอได้อยู
1: ่
0: ตีสองครับมาแต่วันเลยมาตีสองเชียวนะฮะอีกหนึ่งคู่ไปตีห้าครับอิรักกับนอร์วีเจียนมาฟุตบอลโลกครั้งแรกกับอิรักแล้วก็ลุ้นซูลาก้าด้วยลุ้นว่าจะเป็นมันสำรองได้ซูลาก้าจะลุ้นให้มันเปลี่ยนตัวลงจะได้เป็นนักเตะไทยลีกคนแรกในทางช้างเผือกที่ได้เล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ผมว่าได้ลงอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ว่าจะเจอนอร์เวย์ด้วยไงเรื่อง
0: เฮ้ยบาวฮาแลนด์เองนะก็ไม่มีอะไรนี่โอเดกาดปีนี้ก็ไม่ดีนะมีแค่เบ้าฮาแลนด์เองเน
1: ี่ยเอาโอเดกาดจะปั้นฮาแลนด์ก็ได
0: ้ก็น่าจะลองดูนะครับแต่ผมบอกให้ระวังไอ้นูซ่าไอ้นูซ่าอันโตนิโอนูซ่าจากไลฟ์ซิกไอ้เด็กบ้านี่โคตรเก่งผมบอกเลยโคตรเก่งไอ้ตัวเนี้ยโคตรเก่งไอ้นูซ่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูวันเนี้ยคิดว่าไงคุณนัทคู่นี้
1: โอ้เดายากเลยพี่
0: จริงเหรอ
1: ผมว่านอร์เวย
0: ์
1: นอร์เวย
0: ์ผมก็ว่านอร์เวย์นะวันนี้คืออิรักอาจจะตื่นหน่อย
1: ใช่เพราะครั้งแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
0: ครั้งแรก
1: อ
0: ิรักครั้งแรกส่วนนอร์เวย์ไม่ได้มาใน28ปี
1: ใช
0: ่มันก็เหมือนครั้งแรกแหละมัน28ปีแล้ว
1: ใกล้เคียงคู่นี้เผลอๆนำไปทางเสมอด้วยนะ
0: ไม่แต่มันมีเบ้าฮาแลนด์ไง
1: มีอีรักมีซูลาก้านะ
0: เฮ้ยถ้าเรือไทยนะเฮ้ยไม่รู้แต่ส่วนผมมองนอร์เวย์นะวันนี้ผมว่าอีรัก
1: ศูนย
0: ์ประมาณเนี้ยไม่ชนะฝั่งหรอก1-0
1: ใช่
0: นะครับเออหืยฝันใจของคุณละ8 โมงเช้าอาร์เจนเจอแอลจีเรีย
1: 3-0มา
0: อาร์เจนชนะ
1: แอลจีเรียไม่ใช่ผมว่าคู่นี้จะฝืดตามสไตล์ของแชมป์เก่าอ
0: ่
1: ะ
0: แต่โอกาสคือมันมีอาถรรพ์แชมป์เก่า
1: ใช
0: ่แต่ถ้ามองในมุมปีนี้อาร์เจนตินาอยู่สายเบามาก
1: เบา
0: แข็งสุดคือแอลจีเรียนี่แหละ
1: ใช
0: ่คุณมีออสเตรียแล้วคุณมีจอร์แดนรอ3คะแนนให้คุณอยู่แต่ผมว่าจอร์แดนยังไง3คะแนนอาร์เจนตินาไม่น่าพลาดแล้วกัน
1: ถูก
0: แต่วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นเมสซี่สตาร์ทนะ
1: ใช
0: ่ฮูเลียนอัลวาเรซด้วยคุณนัดว่าไง
1: 2-1
0: จริงเหรออ
1: าร์เจนชนะ
0: ผมมองเสมอเผื่ออาร์เจนแพ้ด้วยคุณนัดแอลจีเรียนุ้ยมันเก่งมากนะแอลจีเรียเนี่ยตอนนี้คือมันเก่งมากเนี่ยมันมีดาวสองดวงนะแอลจีเรีย
1: เฮ้ยโอ้โหแชมป์โลก
0: แชมป์ทวี
1: ก็แชมป์ทวีก็การันตีหมดว่าม
0: ันมีสองดวงนะเว้ย
1: แข็งอะแข็งอะ
0: น้อยกว่าเจนแค่ดวงเดียวนะ
1: อาเจน2-1
0: เหรอผมยังมองว่าวันนี้พอสู้กันได้นะแอลจีเรียแล้วผมว่าน่าจะเล่นดีด้วยนั่นคือปีนี้คุณนัทคุณทันอาร์เจนตินายุคไหนในหัวใจคุณในยุคไหนจะได้มาแลกเปลี่ยนกัน
1: ยุคลิกเกอร์เม่อะพี่มนยุคของลิกเกอร์เม่พาโบไอมา
0: แต่แล้วคุณมาช่วงหลังผมแต่แล้วคุณมาช่วงหลังผม
1: อายาล่า
0: อายาล่าโรเบโตอายาล่า
1: ใช่
0: ผมทันเนี่ยผมทันตั้งแต่เซนซินี
1: ่โอ้โหผมไม่ทันนะ
0: ผมทันเลสเตอร์เซนซินี
1: ่
0: ของคุณก็ยังทันซานิติแต่ซานิติผมมาตั้งแต่เด็กผมทันนะครับไอมานี่มาช่วงหลังแล้วไอลิเชเม่มาช่วงหลัง
1: ใช
0: ่แวรอนก่อน
1: ใช่
0: แวรอนก่อนแล้วก็มาเคสโปคุณทันเคสโปไหม
1: ใช่
0: ผมเนี่ยคือนันเคสโปใช่แล้วก็ไอเมสซี่เนี่ยทันกันอยู่แล้วนั่นแหละดิชาเน่ของเจนตินามันค่อยๆสูญหายไปไม่จากอะไรกับบราซิลเลย
1: ใช
0: ่ผมยกตัวอย่างคุณฟังจิตใจเป็นกลางเป็นธรรมวันนั้นอะบราซิลเล่นกับโมร็อกโกอะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าโมร็อกโกเป็นบราซิลคุณรู้ป่ะคุณดูโมร็อกโกมันเล่นเนี่ยมันล็อกมันเลี้ยงมันหลบมันคิ้วบราซิลไม่มีแต่โมร็อกโกมีกองกลางอ่ะกองกลางมันเล่นกันอ่ะกลายเป็นว่าโมร็อกโกแม่งหลบบราซิลอ่ะ
1: ใช
0: ่ไม่เห็นบราซิลมันหลบเลยอ่ะคืออะไรอ่ะ
1: ไม่มีวินิซิอุสลูกนั้นนะผมว่าจบเลยบราซิลไม่มีอะไรด
0: ีในชุดลูกนั้นเนี่ยมันต้องโทษไอ้ฮาคิมี่ไปปล่อย
1: ใช่
0: แล้วมันก็ไม่ได้ล็อกอะไรไปทิ้งห่างพอมันห่างปั๊บมันก็ล็อกยิง
1: ใช่
0: มันไม่ได้ล็อกหลบพอมันห่างมันประกบห่างมันมีพื้นที
1: ่ไอ้วินี่มันวินิซิอุสมันทางถนัดของมันอยู่แล้วลูกเนี่ย
0: เ
1: ครื่องหมาย
0: แล้วหลังจากนั้นมีอะไรหลังจากไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: มีแค่นั้นเลย
0: มีแค่นั้นจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ผมถึงพูดว่าเดี๋ยวนี้บอลเมกาซ่ามันถูกกืนบอลอาร์เจนตินาผมถามอย่างไอ้แม็กก้าอะไรเงี้ยมันมีความเป็นอาร์เจนตรงไหนวะคุณนัทผมก็ไม่เคยเห็นนะผมนึกว่ามันเป็นสกอตแลนด์แล้วด้วยซ้ำไอ้แม็กลิสเตอร์ว่าชื่อมันก็เหมือนสกอตแลนด์อยู่แล้วคนอื่นๆเนี้ยนิโก้ปาร์ตอย่างเงี้ยไอ้โคโมปีนี้มันดีนะแต่ถ้าบอกมันนิโก้ปาร์ตเป็นสเปนผมก็เชื่อนิโก้ปาร์ตเป็นยุโรปตะวันออกผมเชื่อนะอ้าวจริงๆคือผมเห็นมันเล่นแล้วผมไม่คิดว่าเป็นอาร์เจนตินาผมคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างมันเป็นอย่างยุโรปตะวันออกมันเป็นพวกประเภทเช็กเป็นสเปนอย่างเงี้ยผมเชื่อ
1: ครับ
0: ไม่มีความเป็นอาร์เจนตินาหลงเหลืออยู่เลย
1: ผมว่ายุคสมัยของฟุตบอลพาให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ไหม
0: ก็ด้วยครับนะครับผมเริ่มมองว่าวันนี้เจอแอลจีเรียที่มีความสามารถเฉพาะตัวผมว่าดีกว่าเจนตินาด้วยซ้ำผมว่าดีกว่าด้วยซ้ำเหมือนโมร็อกโกที่ดีกว่าบราซิเลียนซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่าทีมอย่างโมร็อกโกความสามารถเฉพาะตัวจะดีกว่าบราซิลอ่ะ
1: ฮุยลิยานมาเลสในแอลจีเรียนี่ผมเพิ่งดู
0: ใช่ลิยานมาเลสจะมา3-5นะคุณนัท
1: ใช
0: ่ลิยานมาเลสแอลจีเรียก็คุณดูลิยานมาเลสมันเลี้ยงเนี่ย
1: โอ้โหเมื่อก่อนมันก็ต้องมีถ้าเลี้ยงแบบลิยานมาเลสของอาเจนเมื่อก่อนต้องอะไรนะดาเลสซันโดเลยเท้าซ้ายฟุ๊บ
0: อะไรอย่างนั้น
1: อ
0: ะแล้วมันหาได้จากอาเจนไหมตอนนี้มันไม่มี
1: เหลือเมสซี่คนเดียวอะตอนเนี้ย
0: มันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับคือแล้ววันที่เมสซี่มัน40แล้วคุณนัทคุณจะเอาอะไรกับเขา
1: ใช่
0: คุณจะเอาอะไรกับเขามันไม่ใช่เด็ก30
1: ใช่แล้วก็คือรอบที่แล้วก็คือได้ไปแล้วไงคือทุกอย่างมันเหมือนถูกเขียนมาเพื่อเขาอะจริงๆไอ้โมเมนต์แบบเนี้ยผมแอบคิดกับโปรตุเกสอะพี่มนว่าเฮ้ยหรือว่าสตอรี่เนี้ยจะถูกเขียนให้กับโรนัลโด
0: โปรตุเกสเนี่ยนะมิดฟิลด์ดีมากเลย
1: ใช่
0: แต่เห็นกองหน้าแล้วผมจะอ้วก
1: ครับผม
0: ผมจะอ้วกพวกนี้โปรตุเกสเนี่ยผมจะอ้วกไอเลย์เอาอย่างเงี้ยอะไรอะตัวอะไรเลย์เอาเนี่ยคือไอใครอะไอวันนั้นใช้ใครวะใช้ทวินชาวไอฟาเดลซินชาวของไอสปอร์ติ้งลิสบอนโอ้โหตัวอะไรก่อนคริสเตียโน่รูนัลโดมึงยืนรออย่างเดียวเลยคุณนัทมันไม่ทำอะไรแล้วยืนรองงานอย่างเดียว
1: ใช่ตามไว้เลย
0: จัดมิดฟิลด์ผมยอมรับนะมิดฟิลด์คือสุด
1: สุดจริงแล้วเนี่ยต้องยก
0: ดาวเนเวสวิทินยาแบนาโดไอบูโนอันต้องยอมรับจริง
1: แบนาโดอีก
0: เออคือต้องยอมรับว่ามันสุดยอดจริง
1: ๆใช่
0: นะครับกองกลางเนี่ยผมบอกได้เลยดีสุดแต่หลังเนี่ยผมเฉยๆเลยทั้งไอ้ดูเป็นดีอาร์ตทั้งใครอ่ะทั้งไอ้ใครวะมันจับคู่ใครเดี๋ยวมาดูนิดนึง
1: ทำไม่ได้แล้วพี่ตุ๊กเกต
0: ไอจากสปอร์ติ้งจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวชื่ออะไรวะอะไรอ่ะอินอะไรอินชาวอินนาชาวอะไรเนี่ยไอเนี่ยก็เคยเห็นอยู่วัดสองแล้วนะครับ
1: ซาโลอินนาชาว
0: แต่ว่า
1: ที่โ
0: อที่สุดของที่สุดไม่ใช่แผงมิดฟิลด
1: ์ครับ
0: มันคือแบ็กซ้าย
1: ใครสิ
0: ดิเอโกดาโล
1: เฮ้ย
0: ขนลุกกันดิขนลุกกันเนี่ยขนลุกกันทุกคนเนี่ยเจอดาโลเข้าไปเนี่ยขนลุกกันหมดอ่ะผมพูดเลย
1: ของจริงเลย
0: มันจะไปเล่นซ้ายได้ยังไงวะถ้ามันจะเอาไอมันก็คงไปเล่นซ้ายแหละมันเนี้ย
1: นี่มันมีนูโน่เมนเดสไงพี่
0: เมนเดสมันยังไม่ฟิตเนี่ยก็ต้องสลับเล่นแต่ถ้าเมนเดสเล่นซ้ายก็ไม่ต้องห่วงทั้งขวามันของเขาอยู่แล้วนี่คือแบบนี่คือตัวทีเด็ดแล้วกันเอาเป็นว่าขนหัวลุกกันแล้วกันผมพูดแค่นี้นะครับแต่สำหรับผมโปรตุเกส
1: คานเซโลอยู่เจ้าคานเซโล
0: โปรตุเกสรอบ8ก็เก่งแล้ว
1: ครับผม
0: ยิ่งในโค้ดปัญญาอ่อนอย่างนั้นนะผมไม่ค่อยชอบในโค้ดมันจริง
1: อยู่นานด้วยนะโรเบโตมาเดเน
0: สโค้ดแล้วเธอเลยมาติเนสเนี่ยแล้วเธอนะครับทำเบลเยียมมันทำได้แค่นั้นในยุคนั้นเบลเยียมโตโคตรหัวเลยมันทำได้แค่นั้นนะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้สำหรับผมแอลจีเรียคุณนัทอาจจะมองเจนนะคู่เช้าครับออสเตรียสิทธิ์ซื้อแปะเจอกับจอร์แดนยังไง
1: โห
0: พูดถึงจอร์แดนแล้วเจ็บใจว่ะ
1: เดาย
0: ากมันยังแพ้เรา 2-1 อยู่เลยผมยังจำภาพนั้นได
1: ้ทีมยุโรปแล้วกันออสเตรีย
0: จะไปบอลโลกแล้วนะคุณนัทนะจอร์แดนมันไปบอลโลกแล้วนะ
1: ใช่ไง
0: มันยังแพ้เรา 2-1 อยู่เลยอ่ะไปบอลโลกแล้วอ่ะคือถ้าถามวันเนี้ยผมว่าทีมจากเอเชียคุณถ้าไม่ได้เก๋าจริงๆอย่างพวกเกาหลีอย่างญี่ปุ่นอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ย
1: ครับ
0: หรืออิหร่านก็ตามเนี่ยผมว่าโดนน็อกหมดอ่ะไม่ได้ดูถูกกันนะ
1: จริง
0: นะครับวันเนี้ยคุณเจอทีมไม่ได้หนักหรอกครับมันก็ประมาณทีมเกรด B ของยุโรปแต่โค้ชเขาเก่งนะลาฟังนิกเนี่ยแล้วคุณอย่าลืมนักฟุตบอลเขาก็มีหลายคนที่ดีนะพวกไอซาบีเซอร์พวกอนาโตวิชพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่งานที่จอร์แดนจะ
1: ง่าย
0: ประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยนะคุณนั้นนะ
1: ผมว่าเนี่ยสำคัญ
0: สกอร์เป็นไงซิ
1: ผมว่าเอาทีมเชียร์ทีมเอเชียเสมอกัน1-1ไม่แพ้
0: ผมมอง
1: นัดแรกฝืดๆไป
0: ผมมองออสเตรียนะ
1: ลึกๆก็ออสเตรียแต่ว่าอ่ะเอเชียจอแดนอ่ะ
0: จบบ่ายโมงเลยนะวันนี้11 โมงจบบ่ายโมงเลยนะวันนี
1: ้โอ้พรุ่งนี้ช่วงสายนี่ไม่น่าว่างช่วงเช้าพอได้อยู่ระหว่างขับรถไปส่งกลับจากส่งลูก
0: พรุ่งนี้ผมไม่มีงานอะไรก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ก็ว่ากันนะฮะอ่ะก็ว่ากันพรุ่งนี้มีคู่ใหญ่นะพรุ่งนี้มีอังกฤษโครเอเชีย สักหน่อยไหมทิ้งท้ายหน่อยอังกฤษโครเอเชียเป็นไงคุณนัทโทมัสทูเคิล
1: ปีนี้ผมชอบอังกฤษนะพี่มนแต่ว่าหลายๆคนที่อยากให้ติดเนี่ยอย่างโคพาเมอร์เนี่ยส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวไอ
0: ไม่
1: โฟเดนหรือแม็กควายเนี่ยผมเฉยๆแต่ผมชอบโคพาเมอร์ไม่มาเนี่ยผมแอบเซ็งนะแต่ว่าใดๆก็คือผมเชียร์อาร์เซนอลก็มีดีแคนไลท์มีบุคายโยซาก้าอะไรพวกนี้แล้วก็เชียร์แล้วก็
0: เอ้ย
1: ที่สำ
0: ม
1: ค
0: ี
1: ัญ
0: เก้ด้วยนะมีเก้ด้วยมีเก้ด้วยมีพี่เก้ด้วย
1: พี่เก้แล้วก็ที่สำคัญปีนี้คือเสื้อสวย
0: เฮ้ยกีเสื้อสวย
1: เสื้อสวย
0: นักกีเสื้อสวยนักกีเสื้อสวยนะครับ
1: ป
0: ค
1: ีน
0: ื
1: ี้
0: อ
1: เสื้อสวยเยอะนะพี่มน
0: อะไรนะ
1: เสื้อฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยสวยสวยหลายทีมเลย
0: เยอรมันสีน้ำเงินสวยอาร์เจนชุดสองซี่เป็นสีน้ำเงินสวย
1: ถูกไหมและญี่ปุ่นผม
0: ญี่
1: ช
0: ปุ
1: อ
0: ่น
1: บ
0: ส
1: ม
0: ี
1: าก
0: ขาวโคตรสวย
1: ใช่ไปหาซื้อที่นี่หมดซูเ
0: ส
1: ปอร์
0: เ
1: ส
0: ป
1: ปอ
0: น
1: ร์ต
0: สีครีมโคตรสวย
1: ใช่สวยหลายทีม
0: ส่วนใหญ่สีเหย้าไม่ค่อยสวยหรอกไอ้สีเยือน
1: ส
0: เ
1: ี
0: นี่
1: เ
0: ย
1: ยือนเนี่ย
0: โหสวย
1: อังกฤษสีแดงเนี่ยโอ้โห
0: เออแต่ผมคงไม่ใส่มันหรอกอังกฤษเนี่ย
1: เอ้ย
0: นี่ผมจะไปหาเยอรมันเนี่ย2,000 กว่าบาท2,800
1: สวยสวย
0: เยอ
1: ผ
0: ร
1: ู้
0: มั
1: ส
0: น
1: ป
0: ใส
1: อร
0: ่
1: ์ตมีเยอะพี่
0: เดี๋ยวว่ากันผมว่าอังกฤษโครเอเชียสนุกนะแต่สุดท้าย
1: ส
0: ผม
1: นุ
0: ว
1: ก
0: ่าผมมองอังกฤษนะแต่อังกฤษจะ
1: ผ
0: ไป
1: ม
0: สะดุดกับพวกไหนรู้ป่ะมันจะไปสะดุดพวกปานามามันจะไปสะดุดกับพวกกาน่า
1: โ
0: ม
1: อ
0: ันจะ
1: เ
0: ไ
1: ค
0: ปสะดุดอย
1: โ
0: ่
1: ซ
0: างนั้
1: น
0: น
1: นั้นใช่
0: อ่
1: ใช่
0: ามันจะไปสะดุดอย่างนั้นแต่มันกับโคแอดอ่ะมันยุโรปยุโรปด้วยกันนะผมว่ามันอีกแบบหนึ่ง
1: เจอกันบ่อยอ่ะ
0: เออแต่โดนเดี๋ยวมันโดนกาน่าแน่เชื่อผมผมไม่ร
1: ต
0: ู
1: ้
0: ้
1: อง
0: นะเดี๋ยวไป
1: ถึ
0: ต
1: ง
0: าม
1: ป
0: ก
1: ั
0: ัน
1: บไปโดนปานามาเงี้ยเรียบร้อยเลยนะ
0: โอ้ยโทมัสทูเคิลนะครับว่ากันนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะฟุตบอลโลกนะช่วงนี้สนบอลไทยก็ปรับเป็นฟุตบอลโลกบอลไทยไม่มีอะไรหรอกนะครับ
1: ใช่
0: สัปดาห์หน้าก็ยังอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกเดือนกว่าๆเลยแหละ
1: ถูกต้อง
0: งานเนี้ยเดือนกว่าๆเลยรู้
1: ร้
0: ก
1: อ
0: ั
1: ย
0: น
1: ก
0: ไ
1: ว
0: ป
1: ่าแมตช์
0: 104 แมตช์
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะไปดีกว่าสัปดาห์หน้าเจอกันใช่ไหมคุณนัท
1: เจอครับสัปด
0: เจ
1: าห์
0: อ
1: หน้
0: ก
1: า
0: ันมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกนี่แหละ
1: ครับ
0: นะ
1: ผ
0: ครับ
1: ม
0: อาจจะมีกงมีเกตแล้วมาว่ากันนะครับก็รู้ว่าให้สนุกนะพรุ่ง
1: คร
0: น
1: ั
0: ี้
1: บ
0: กีฬาพารวยกับนาติงมาแล้วนะครับก็คงจะอยู่ในบรรยากาศฟุตบอลโลกกันนี่แหละนะครับ4 ปีมีครั้งหนึ่งนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: หลายคนรอคอย
0: ไปดีกว่าเจอกันสัปดาห์หน
1: ส
0: ้
1: ั
0: า
1: ปดาห์หน้า
0: วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าโป วงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
10: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณโดยกำหนดจัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่19มิถุนายนภายในงานจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมชมการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับในวันที่26มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในเวลา 7:00 นโดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน118รูปร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตามความเหมาะสมกรมสุขภาพจิตเตือนเด็กและเยาวชนเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ไม่ตกเป็นเหยื่อพนันออนไลน์พร้อมแนะครอบครัวสังเกตสัญญาณเตือนนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลกอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันควบคู่ไปกับการรับชมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์และการโฆษณาชักชวนได้ง่ายกรมสุขภาพจิตจึงเน้นย้ำให้ประชาชนเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานและแยกแยะให้ชัดเจนจากการพนันที่อาจกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและสัญญาณเตือนของผู้ที่มีปัญหาติดพนันได้แก่การหมกมุ่นคิดถึงการพนันตลอดเวลาต้องเพิ่มเงินเดิมพันเพื่อให้ตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้เล่นใช้การพนันระบายความเครียดพยายามเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินคืนปกปิดโกหกคนใกล้ชิด และเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เวลา 2:00 นทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมส่งตัวหลักพบกับทีมชาติเซเนกัล
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้คู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่มไอระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลที่จะแข่งขันในคืนนี้เวลา 2:00 ตามเวลาประเทศไทยสำหรับความพร้อมของทัพตราไก่ในวันนี้ตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งอุสมานเดมเบเล่คิเลียนเอ็มบัปเป้ไมค์เมยองเอ็นโกโลกองเต้แต่ยังต้องเช็คความพร้อมของวิลเลียมซาลีบาที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากอาร์เซนอลแต่ในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดที่เอาชนะไอร์แลนด์เหนือมา3-1สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วด้านสิงโตแห่งเตรังกาตัวหลักทั้งเอดูอาร์เมนดี้คาริดูคูลิบาลีสตาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันและอิสมาอิลาซาพร้อมลงสนามทั้งหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่มไออิรักพบนอร์เวย์เวลา5:00 นกลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา8:00 นและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา11:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังคอปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code A lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO

0: Schneider.
1: Hey, I'm about to. I'm about to. I'm about to. Yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำนักพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมบูฟเองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกส์นำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมซิกเซอร์เองจะประกาศเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา 1-3 ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาริดอาเรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบ

เจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเร็ตอาเรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเร็ตอาเรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับแล้วถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทางดีทรอยต์เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวิเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวิเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ 8-0 ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ธันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของ habit แล้วก็ทาง communication ครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมเนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับเลขหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139

0: 109-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวนเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้นไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจะเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวนเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวนเบนยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวนเบนยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต็งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจลินบรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า Draft King เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ลบ270ครับขณะที่ทางฝั่งของ Cleveland Cavaliers เองบวก215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของ New York Knicks เนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือ New York Knicks พวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดๆด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขุกขลาไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับ ไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทางฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตราบวก210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่าเพลย์ออฟกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชันที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนไวน์มิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจะเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Corp สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: สแลมดันท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการจำนังท้อกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำดีผู้นำรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบควาซิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกส์เองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่ Playoff นั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984ได้ทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโรครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ รันซันสไปด้าดูเอลครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันซันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปด้านะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรันซันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันซันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวน์นั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันซันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและ Cleveland เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้ Nick นั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2%ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบอลสั้นกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนี่ครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ Offensive Rebound Percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาบิเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจเรมบอนซันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ล แอนโทนี ทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาล บริดจส์ครับและสภาพความพร้อมของตัว OG Anunoby อีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบริดจส์เนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่า ถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนัลด์มิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วก็ทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวบุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลิฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟนชายที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี net rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเลซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชสโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับส สิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดกิเลียสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์เวนเบนยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวนบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟอนแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟอนแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจาก DraftKings กันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทาง DraftKings เนี่ยมองว่า Thunder เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของ Thunder เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกณตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทาง Cleveland Cavaliers ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับ เขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้โอจีอนูโอบีกลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคีฟแลนด์คาเวเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรอนสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำสองซ้ำสามได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบนยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคิดว่าคาเวเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สแลมดังทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศถึงเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดถี่ถ้วนเผินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปัติเหตุเกิดขึ้นอย่างเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสเพทตารทะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพทตากัมมัสสกากัมมะทายาทากัมมะโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัณยานังวาปาภกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดท่านหมดกรรมหมดเวรได้กันหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยนี่มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สารสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรัฏฐาสัมปติโตมาริกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมอันนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกำมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ขั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ประกอบด้วยความดีอันนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีเลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตรธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงได้พากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอิกเกลือกเฮฮาทางโน้นทางนี้อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนั่นมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยตั้ง40-50 บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่เจอก็ตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันน่ะตัวตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เต้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีถ้าจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเจ้าของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาเขาอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วไปขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นตนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รู้ให้รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหาก
รูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปสักชิดวิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องข้างหลายตอนนี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเอานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าห่ำหั่นกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นแหละดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างเอาลูกอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็ลูกอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดวิถีอาชีพหายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแต่แล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาถึงความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากร่ำอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้แหละศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิต
บางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละข้าเมื่อใดเกิดปัทวะเหตุล้มตายหายสูญโดยประการต่างๆพ่อคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนี้ที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ผิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันโดยความอิจฉาริษยาโดยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่เศร้าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานแล้วตายยักษ์ร้อยชาติพันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นน่ะจะพ้นกรรมได้ เมื่อคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นซากทีวันนี้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาปอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูง
แต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อนี้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็น3ข้อรวมเป็น1ไม่ถือมงคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อ1ไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อ1รวมเป็น5ข้อข้อที่6ถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้น5ไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องชิ้น5มีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นนี่ขึ้นถึงอริยภูมิ

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
2: ธรรมะรับอรุณ

คนเราคนในเมืองไทยของเราถือศาสนาไม่จริงถือศาสนาไปนิดๆหน่อยๆเกิดเพราะเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์พิ้งก้อนหินลงมาจากบนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่ากบฏพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถัมภ์ของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรกบฏคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูตภะพระราชบุตรได้กิวิทูตภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์ศากยราชกรุงกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิทูตภะไปลบลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยนะด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในคนที่สุดที่สุดนะพระขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อพิธุทพะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยเลยประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางพิธุทพะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างๆพระองค์ไอ้พิธุทพะก็ได้กลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามนี่แหละพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมกขันลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไปจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเรื่องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมกขลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนล่วงไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอบไปมีฤทธิ์ทาตการุภาพถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอหนีมาครั้งไหนก็หอหนีเอ๊ะมันหลายครั้งหลายหอนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังค่อยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสร็จจนแหลกแล้วมั้งจะด้วยอำนาจปาฏิหาริย์

ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้านิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างข้างหลังข้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดปฐวาปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากหน้าการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกับพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมมันจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษอยู่เท่ามันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่คันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันจะค่อยกระเทือนถึงใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั่นเป็นสำคัญจะมาเกิดก็เพราะใจจะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายท่านเนี่ยท
ุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโล่งใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอคนแล้วมันดับปุ๊บหมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจเสร็จแล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดไม่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดดีมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกแล้วสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจแล้วนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายอันตัวนั่นน่ะตัวใจตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวมันน่ะหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันสงสัยไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตน่ะสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นเนี่ยมันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโค้นตามหลังมันตามโค้นมันไปไม่ทันหรอกเนื้อตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยคันรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นไม่จะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักที
เราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะเรายังดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราหมอตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นแหละหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนาเราให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั้นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกนั่นมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโน่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำแล้วเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำแล้วเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำแล้วเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนะแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆออกไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันเลยแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจแค่ก่อนของที่มันเฉยๆแค่ก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นระลอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายแล้วคราวนี้พูดง่ายนะคราวนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำไปตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้องเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งขณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นขณะ
การทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งไม่เคยวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนะเราทำอย่างนี้ได้ชำนี้ชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเดี๋ยวเกิดมาในโลกอันนี้เราความทุกข์แค่ความสุขเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างเถอะ

ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยพี่น้องไทยสังคมไทยบอบช้ำเหลือเกินอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการ
8: วันนี้เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นขณะเดียวกันนายศศิวัฒน์ว่องสินสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกรวมให้การต้อนรับด้วยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3แต้มแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสูสีจนในนาทีที่66ตราไกมาได้ประตูขึ้นนำจากคิลเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบดลีย์บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง2-0ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5จากอิบราฮิมเอ็มบายต่อมาในนาทีที่90+6คิลเลียนเอ็มบัปเป้ ยิงประตูต่อฝาโลงช่วยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล3-1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มไอระหว่างอิรักพบนอร์เวย์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา8:00 น.และออสเตรียพบจอร์แดนเวลา11:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเร่งปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วกรุงเพื่อควบคุมทางตัดรถไฟและเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้
10: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีคลองตันมักกะสันโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจดำเนินการตีเส้นจราจรและเส้นทแยงเหลืองบริเวณทางตัดรถไฟแล้ว34 จุดจากทั้งหมด60 จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมวางแผนติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ AI เพื่อจับการกระทำผิดกฎหมายจราจรและพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรกับระบบอานัตสัญญาณรถไฟเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตรวมทั้งยังใช้เตรียมพร้อมรองรับช่วงฤดูฝนปีนี้โดยให้เร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจุดน้ำท่วมขังทางโค้งอันตรายและผิวจราจรชำรุดพร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจุดทามารักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่17มิถุนายนครับก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวสำคัญก่อนเหมือนเดิมนะครับ19 นาฬิกาเมื่อวานครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับแล้วก็สำนักพระราชวังได้ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่มีกำหนดให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลครบจำนวนวันนับตั้งแต่การสิ้นพระชนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายนเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันครับวันที่25ถึงวันที่26มิถุนายนเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสัมมวาน15วันวันที่30ถึงวันที่31กรกฎาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันและก็วันที่18ถึงวันที่19กันยายนเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันครับและสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ นะครับเมื่อวานนี้วันที่16มิถุนายนก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพแล้วก็ลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมก็มีบุคคลสำคัญเช่นเอกอัครราชทูตอุปทูตกงสุลกงสุลใหญ่กงสุลใหญ่กิติมศักดิ์นะครับจากประเทศต่างๆได้เข้าแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปนะครับเป็นวันสุดท้ายครับเมื่อวานนี้ครับเอาละครับช่วงนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติของพระองค์พานะครับวันนี้จะเสนอตอนราชทัณฑ์ปันสุขครับ
7: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้ง ราชธรรมปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
6: สารคดีเทิดพระเกียรติพระองค์พาในตอนราชทัณฑ์ปันสุขครับทีนี้ก็มาถึงข่าวใหญ่ของวันนี้ก็ยังคงเป็นข่าวเรื่องผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตอยู่นะครับไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่เลยครับล้างภูเก็ตเส้นมาเฟียเด้งผู้ว่าแซมเบ้คู่กัดรองซีฟู้ดชื่อเล่นของผู้ว่าภูเก็ตนิรัตพงสิทธิถาวร นะครับเขาเรียกว่าผู้ว่าแซมเบ้ข่าวสดก็พาดหัวว่าเด้งตามรองกุ้งผู้ว่าไม่รอดเส้นปมอิทธิพลภูเก็ตเดลี่นิวส์อนุทินโยนปลัดมหาไทยชงย้ายผู้ว่าภูเก็ตเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างอาวุโสเลยโยกขึ้นตำแหน่งอันสิทธิ์แจงวุ่นไม่ได้ไม่ใช่ลงดาบมีการโยกย้ายจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับย้ายผู้ว่านี้ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับย้ายผู้ว่าแซมเบ้นิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณโชตินรินทร์เกิดสมไปรับตำแหน่งผู้ว่าภูเก็ตแทนนะครับนายกอนุทินก็บอกว่าคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานและมองว่าการย้ายมาเป็นรองผู้ว่ามาเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ยเพราะผู้ว่าราชการภูเก็ตเป็นผู้ที่มีอาวุโสในเรื่องของโปรไฟล์ฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
8: ก็ประสิทธิภาพของการทำงานแต่ว่าตรงนี้ก็ย้ายมาดีขึ้นนะหมายว่าก็มาเป็นรองปลัดเพราะว่าท่านผู้ว่าภูเก็ตท่านก็อาวุโสในเรื่องของโปรไฟล์ของท่านนะครับ
9: อันนี้ว่ามันสืบเนื่องจากประเด็นที่มีการขัดแย้งกันในพื้นที่หรือว่าที่ท่านนายก
8: ก็ผมว่ามันก็ปรับบางทีมันก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลก็คือขอให้มันมีการเพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็ลงไปดำเนินการดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่แฉนู่นมันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้เอาไปทำให้เพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่สร้างรายได้กับประเทศมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นไปบุกยึดที่ดินชายหาดบุกยึดชายหาดอย่างเดียวไม่พอไปไล่ชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในหาดสาธารณะข่มขู่มาเฟียอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็แอบอ้างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะให้ผมรอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนขอไปสอบสวนสืบสวนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเลยก่อนผมก็มอบนโยบายท่านปลัดไปว่าก็ทำทุกต้องช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะแยะมากก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด
9: เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกบอกว่าจะมีการสอบปลัดด้วยค่ะจะมีการสอบ
8: คือถ้าเกิดแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลยนะครับทุกอย่างดีหมดเรียบร้อยครับไม่มีอะไรนี่ครับแต่วันนี้ท่านปลัดก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ แต่ไม่ต้องห่วงผมสอบทุกวันนะครับท่านปลัดอยู่กับผมทุกวันนะ
6: ครับนั่นคือนายกรัฐมนตรีส่วนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็บอกว่าในการยกย้ายเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยปรับคนที่เคยอยู่ก็ไปอยู่ในที่ไม่ได้ไกลทักเท่าไหร่คนที่มาใหม่ก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ทั้งเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยเอาฟังเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
10: ตามที่ทุกคนทราบดีครับว่าที่ผ่านมาก็จะมีข่าวที่ในจังหวัดภูเก็ตนะฮะที่เราก็ได้ติดตามกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้การแก้ปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยได้คลี่คลายก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ราชการก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เป็นการปรับคนที่อยู่เดิมเนี่ยก็ไปอยู่ที่ก็ไม่ได้ที่เขาเคยอยู่ไม่ได้ไปที่ห่างไกลอะไรแต่ว่าคนที่มาใหม่ก็จะได้มาช่วยแก้ไขและสางปัญหาตามที่นโยบายรัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ที่มันไม่เรียบร้อยเท่านั้นเองไม่มีอะไร
11: ครับเรื่องย้ายผู้ว่ากับเรื่องปลัดจังหวัดมันเรื่องเดียวกันหร
10: ือ
11: เปล่า
10: ไม่ฮะคือก็คือจากที่เราติดตามการประชุมเมื่อวานเราจะเห็นนะครับว่าเราก็ต้องการจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยเหมือนกับเราใส่รองเท้าเนี่ยเรามีอะไรเม็ดทรายมันอยู่ในรองเท้าเนี่ยเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะฮะบางทีเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะได้สวมเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปใหม่เขาไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้มีความใช้ประสบการณ์ทั้งหมดอะเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนแต่คนที่อยู่เก่าเนี่ยบางทีมันก็รู้อยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันก็ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนี่แค่นั้นเองครับ
9: มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวด้วยหรือว่ามีเรื่องของผลประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาที่ทำไม่ได้สักทีด้วย
10: คือการย้ายทั้งหมดเนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยครับคือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารราชการที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็สิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดก็ตอนนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะครับท่านนิรัตน์ก็เป็นผู้ว่าที่อาวุโสนะครับท่านก็มีรู้ปัญหาแต่ว่าบางทีปัญหาเนี่ยมันยังอยู่ในการที่ยังไม่รับการแก้ไขเต็มที่นะครับแล้วก็กลับมีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนยกทีมใหม่เข้าไปเพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาได้ลุล่วงแค่นั้นเอง
11: แล้วคณะกรรมการที่ผู้ว่าคนก่อนเสนอมีการตั้งคณะตรวจสอบเนี่ยคงมีไหมคร
10: ับ ผมไม่ได้กลัวอะไรครับผมมองการบริหารการเป็นสำคัญในทุกเรื่องนะครับท่านนายกท่านก็ถามผมว่ามันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็แนะนำว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องทำให้ปัญหามันคลี่คลายแค่นั้นเองทุกอย่างที่เราเห็นก็คือปัญหาที่มันมีอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเราดูอะไรโพสต์ทุกวันเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็ลองนู่นทะเลาะกับลองนี่เดี๋ยวก็นั่นมีปัญหาคนนี้เพราะนั้นเนี่ยทำยังไงอ่ะจะไปทำ

0: กระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนผู้ว่าแซมเบ้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรเมื่อวานนี้มาที่กองบินบน6ครับเพื่อมารอพบนายกรัฐมนตรีอนุทินก่อนที่นายกจะเดินทางไปประเทศรัสเซียคุณนิรัตก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆยืนยันว่าไม่ได้ท้อใจแล้วก็จะเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดรักษาความถูกต้องนะฟังเสียงของผู้ว่านิรัตพงสิทธิถาวรครับ
1: เรื่องของการถูกย้ายครับมันจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานไหมคร
2: ับ ไม่ครับผมเคารพท่านนายกรัฐมนตรีครับ
1: มันสรุปแล้วมันเป็นเรื่องปัญหาในการทำงานร่วมกันในพื้นที่ถูกต้องไหมครับ
2: ผมไม่ได้มีปัญหาใครเลยผมเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปดูในเพจข่าวต่างๆดีๆความขัดแย้งเนี่ยมันมีมาก่อนที่ผมจะไปผมไปเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกใครคนใดคนหนึ่งจะเชื่อผมก็มีคนปรับตัวคนไม่เชื่อผมก็ไม่ปรับตัวแล้วเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต้องถูกปรับย้ายอะไรผมเคารพการตัดสินใจของท่านประธานกระทรวงและท่านนายกรัฐมนตรีครับ
3: ที่มาคือมาคุยกับท่านนายก
2: มารายงานสถานการณ์เลยเฉยๆคือหลายๆอย่างมันมีความคืบหน้าดีมากนะมันไม่ใช่ว่าแบบอะไรแก้อะไรไม่ได้มาเฟียต่างชาติเห็นได้ข่าวไหมนิ่งไปเลยไหมนิ่งจบแต่ความขัดแย้งภายในคนในพื้นที่อันนี้ผมอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นปัญหาระดับกระทรวงก็จะมารายงานท่านครับไม่มีอะไรครับตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็รักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้พิจารณาประเมินและถ้าบางเรื่องเราทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไป
1: เรื่องคณะกรรมการที่มีการเสนอเมื่อวานเนี่ยครับให้มีการขึ้นมาตั้งสอบครับสรุปแล้วก็คือยังคงเดินหน้าต่อถูกต้องไหมคร
2: ับ ในความเห็นของคนในพื้นที่เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่งลงไปสอบมันเป็นเรื่องของอย่างถ้าบอกระดับรองผู้ว่าเรื่องของกระทรวงมหาดไทยนั่นกระทรวงมหาดไทยควรจะส่งกรรมการลงไปสอบโดยการนำของประธานระดับรองประหลัดกระทรวงก็จะทำให้เรียกทุกกรมทุกหน่วยในสังกัดเนี่ยพูดคุยหรือตรวจสอบได้ตามหน้าหน้าที่มากยิ่งขึ้นครับ
4: แล้วหลังจากที่มีการย้ายทางผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าเนี่ยครับปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดนี้จะหมดไปไหมคร
2: ับความขัดแย้งต้องแยกก่อนหนึ่งความขัดแย้งของการมองเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่ณปัจจุบันวันนั้นๆต้องไปแก้แต่ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนถ้าบุคคลที่ถูกอ้างว่าขัดแย้งเขาถูกย้ายออกไปอันนี้ก็หมดไปพร้อมกับบุคคลครับ
1: ตอนเหมือนมีคนมองว่าพอตอนถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าที่ภูเก็ตนะครับเหมือนเป็นการรับน้องของทีมรองผู้ว่าอย่างเงี้ยครับมองประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างคร
2: ับ ผมน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องได้เตือนลองไปหาข่าวดูในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการประทะกันการงัดวัดพลังอะไรเกิดขึ้นได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะอย่างชัดเจนครับผมไม่ใช่น้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่ผู้ขัดแย้งครับ
1: มองว่าการที่เราไปเตือนเนี้ยมันเป็นชนวนเหตุให้เขาไม่พอใจเราหรือเปล่า
2: แน่นอน
1: ขอบคุณครับ
0: ผู้ว่า นิรัตพงสิทธิถาวรครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่นั่งรอนายกอนุทินอยู่ที่บน6พอนายกอนุทินมาถึงเนี่ยก็ได้เข้าพูดคุยกันแล้วคุณนิรัตก็เข้าไปสวมกอดนายกด้วยนายกอนุทินก็บอกว่ามาอยู่กับพี่นี่มาอยู่ใกล้ๆพี่นะฮะส่วนมุมมองของทางฝ่ายค้านที่เขาลุยเรื่องนี้มาตลอดก็คือคุณลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน

0: ก็มองว่าการย้ายผู้ว่ากับรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมที่เจอปัญหาแล้วก็สั่งย้ายแค่นั้นแต่การย้ายรองผู้ว่าซีฟู้ดจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชที่เป็นบ้านเกิดเนี่ยไม่เห็นจะเป็นการลงโทษอะไรเลยคุณพักกมลบอกด้วยนะครับว่ารองซีฟู้ดนี่ยิ่งใหญ่มานานแล้วเส้นสายไม่ธรรมดาหรอกมีข้อมูลหลักฐานที่พอจะยืนยันได้เกี่ยวกับเรื่องราวการรับผลประโยชน์มาตั้งแต่ปี2566แล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจเอเจนซี่คนไหนที่เป็นเอเจนซี่ใหญ่สำคัญของรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือเปล่ารวมถึงอธิบดีกรมการปกครองนฤชาโคษาศิวิไลวันนี้ถ้าจะเอากันให้ชัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีใครใหญ่เท่ากับนายกอนุทินแล้วก็ขอให้กำลังใจนายกแต่ต้องทำให้ประชาชนเห็นเหมือนกันว่าคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือท่านนายกนี่คุณลิซาพักขมลนุนอนันต์ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธครับก็จะมีนัดพบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
5: เรื่องในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าเนี่ยอาจารย์ได้ติดตามข่าวนี้แล้วเนี่ยคิดยังไงเอา
6: ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าต้องต่อลากโครงสร้างปัญหาที่สะสมกันมานะ
5: ครับ
6: แล้วก็วันนี้เนี่ยภูเก็ตเนี่ยมันเป็นที่จะต้องดูในมิติของการบริหารเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจระดับโลกนะครับพอตามที่กระแสข่าวว่าผู้มีอิทธิพลนะครับเราเห็นว่าในภูเก็ตเนี่ยต่างชาติก็ดีซึ่งไปสร้างอิทธิพลกันไว้โดยเฉพาะผู้บริหารก็คือระดับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องเป็นพ่อเมืองเนี่ยในการปกครองแต่ในเมื่อเกิดข้อขัดแย้งตามสื่อที่เราได้เห็นกันเนี่ยได้เห็นถึงว่าผู้บริหารสายบูนะวันนี้เนี่ยการยกระดับความเชื่อมั่นเมืองภูเก็ตเนี่ยที่กล่าวออกมาขู่ในการย้ายผู้ว่าราชการภูเก็ตเนี่ยก็เป็นความจริงนั่นก็คือมีคำสั่งย้ายตามเป็นข่าวกันแล้วนะครับทั้งรองผู้ว่าและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยคำสั่งด่วนเลยนะเหมือนกับมีธงอยู่แล้วว่าต้องย้าย ก็ลงวันที่15 มิถุนายนนะคุณณรพงษ์ครับ
5: ครับ
6: ให้มีผลตั้งแต่วันที่16เมื่อวานนี้มิถุนายน2569ตามคำสั่งนะครับ1483/2569นะครับสั่งทีเดียว5 ตำแหน่งเลยคุณณรพงษ์ครับ
5: ครับ
6: นั่นก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยโยกกันไปโยกกันมาเนี่ย5 ตำแหน่งและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับก็ไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งคำสั่งเหล่านี้เนี่ยคำถามที่หนึ่งคือตกลงคำขู่ที่เป็นสื่อออกมาว่าจะย้ายผู้ว่าเนี่ยเป็นจริงเลยกลายเป็นว่ามิติการบริหารจัดการเนี่ยถูกต้องตามที่เราเห็นสื่อกล่าวออกมานะคุณรพงษ์ครับ
5: ครับมีคนเขามองกันอย่างนี้เลยนะอาจารย์
6: ครับ
5: เขาบอกว่าผลการโยกย้ายแบบนี้นะตั้งแต่ย้ายรองผู้ว่าแล้วมาย้ายผู้ว่า
6: ครับ
5: ตัวรองผู้ว่าที่เรียกกันว่าผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยได้ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าที่บ้านเกิดเมืองนอนนครศรีธรรมราช
6: ครับ
5: เอานั้นเป็นการลงโทษเหรอ ทีนี้
6: ครับ
5: ตัวผู้ว่าเนี่ยผู้ว่านิรัตพงสิทธิถาวรเนี่ยกลับถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงจากจังหวัดที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดเบอร์หนึ่งของภาคใต้เลยอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่ครับ
5: แต่ว่ามาเป็นรองผู้ว่านี่เอ้าถ้าอย่างนี้สุดท้ายผู้ว่าถูกลงโทษหรือเปล่านี่เขามองกันอย่างนี้นะอาจารย
6: ์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ว่าเองท่านบอกว่าท่านก็เหมือนเป็นพี่นะท่านก็อยู่ในตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมานานกว่าเพื่อนเลยเป็นผู้อาวุโสแต่การที่ไปเป็นรองปลัดเนี่ยก็ไปอยู่ในกรมอ่ะคุณณรพงษ์อยู่ในกระทรวงอ่ะแต่การแอคชั่นการที่ได้เป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแบบนี้ด้วยโอ้การบริหารการท่องเที่ยวระดับโลกนะ
5: ครับ
6: งบประมาณทุกอย่างมหาศาลได้แสดงพลังฝีมือการบริหารจัดการแต่ถ้าย้ายไปแบบนี้แล้วก็ตามที่คุณรังพงพูดนะครับก็เลยกลายเป็นสองมิติให้ประชาชนมองมิติแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการล้างบางนะครับถ้าเกิดการบริหารที่ไม่เป็นทีมเนี่ยดังที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้บอกว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยเห็นถึงว่าการทำงานไม่เป็นทีมนะครับแต่ขณะเดียวกันมิติของแฟนคลับของผู้ว่าราชการกรุงเทพผู้ว่าราชการภูเก็ตเนี่ยมองภาพว่าโดนกลั่นแกล้งโดนโยกย้ายให้เข้าไปเป็นรองปลัดเนี่ยเหมือนกับเป็นการที่สมเหตุสมผลหรือไม่นั่นก็แฟนคลับอีกบางส่วนนะคุณณรพงษ์ครับ
5: ครับผู้ว่ากับทางรองปลัดเนี่ยถือว่าระนาบเดียวกันใช่ไหมอาจารย
6: ์ใช่ครับตำแหน่ง40ด้วยกันเนี่ยเท่ากันแต่การบริหารรองปลัดเนี่ยก็เหมือนผู้ตรวจราชการนะครับก็คือดูยกตัวอย่างเช่นคำว่ารองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดูแลกันแบ่งเป็นภาคนะครับดูแลในส่วนต่างๆซึ่งขึ้นกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แบ่งให้ทำงานแบบไหนอย่างไรส่วนใหญ่แล้วก็คือดูนโยบายแต่การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพ่อเมืองนะผู้ว่าซีมีทั้งงบประมาณมีทั้งบุญคุณมีทั้งโทษลงโทษสั่งการเป็นเสร็จเลยนะครับคุณรพงษ์ลองดูว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเหมือนประเทศไทยย่อส่วนออกมานะ
5: ครับ
6: ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยอยู่ในกระทรวงอยู่ในจังหวัดนั้นๆทุกจังหวัดนะครับทำให้ผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการที่จะบริหารจังหวัดเลยนะครับคุณรพงษ์ครับ
5: ครับคือถึงแม้ว่าจะอยู่ระนาบเดียวกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับรองปลัดนี่นะครับอาจารย
6: ์ครับ
5: แต่ถ้าเป็นกรณีที่ย้ายผู้ว่ายะโสธรผู้ว่าจังหวัดมุกดาหารเข้ามาเป็นรองปลัดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการขึ้นชั้นนะ
6: ครับผมใช่
5: แต่ถ้าเอาผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่าชลบุรี
6: ครับ
5: ผู้ว่าเชียงใหม่มาเป็นรองปลัดเนี่ยมันเหมือนกับถูกลงโทษนะอาจารย
6: ์เป็นเกรดไอเหมือนกระทรวงอ่ะเกรด A B C ผู้ว่าจังหวัดก็เหมือนกันนะมันมีเกรดนะ
5: ครับ
6: ถูกไหมฮะ
5: คร
6: เ
5: ั
6: อ
5: บ
6: อมันมีเกรดในการที่ดูจังหวัดเนี่ยคุณณพงษ์ดูว่างบประมาณรายได้นะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
5: ครับ
6: ผู้ว่าเกรดเอเนี่ยเหมือนที่คุณณพงษ์พูดเนี่ยมีรายได้มากที่สุดเนี่ยจังหวัดชลบุรีแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ภูเก็ตแบบเนี้ยเชียงใหม่แบบเนี้ยซึ่งที่นี่คือก็แท้จริงอยู่แล้วแต่เพราะว่าผู้นําเนี่ยสําคัญมากก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับที่มอบหมายให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดูปัญหาที่สะสมกันมาเนี่ยนะครับในมิติเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้มีความรู้สึกว่าวันเนี้ยปัญหาเรื้อรังและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คุณณรพงศ์รู้ไหมครับว่าจังหวัดภูเก็ตซึ่งจังหวัดเกาะเล็กๆเนี่ยแต่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยมากมายมหาศาลตามที่เป็นกล่าวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับทำให้เห็นถึงว่าวันนี้เนี่ยในการล้างบางใช้คำว่าล้างบางก็ได้เนาะเพราะย้ายทีหมดลวดเลยนะ
5: ครับ
6: ให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความเท่าเทียมนะต่อไปเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าเราเห็นมิติของคนต่างชาติก็บอกว่าเขาเองเนี่ยรู้จักกับรองผู้ว่าเนี่ยโอ้มานานนะรองผู้ว่าเองก็เปิดใจว่าเนี่ยรู้จักคนผู้มีอิทธิพลในไอ้ก็เรียกฝรั่งอะนะในสิ่งเหล่านี้มันก็เลยสะสมกันมาผมว่าวันนี้มันเกิดความท้าทายมิติการบริหารจัดการให้เห็นภาพแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตก็คือว่ากระแสออกมาว่าจะย้ายผู้ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานเลยตรงนี้เองต้องตอบโจทย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณระพงษ์
5: เดี๋ยวยกเรื่องผู้ว่าภูเก็ตเอาไว้ก่อนแต่มันมีตลกร้ายในวงการราชการอาจารย์
6: ครับ
5: มีการพูดกันว่าระหว่างผู้ว่าอันนี้ทั่วไปนะไม่ใช่ที่ภูเก็ตนะหรืออาจจะภูเก็ตมาสอดคล้องกับตลกร้ายนี่ก็ไม่ว่ากันคือเขาว่ากันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกับรองผู้ว่านี่นะครับบางทีบางครั้งนะอาจารย
6: ์ครับ
5: ผู้ว่าที่ย้ายไปใหม่ๆเนี่ยต้องเกรงใจรองผู้ว่านะเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยมีการย้ายบ่อยมากกว่ารองผู้ว่า
6: ครับ
5: รองผู้ว่าบางคนนี่โอ้โหอยู่มานานถึงขั้นลากงอกเลยนะอาจารย
6: ์ครับผม
5: การอยู่มานานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งรองผู้ว่ามานานเนี่ยรู้จักเส้นสนกลในรู้จักใครต่อใครรู้จักนักการเมืองนะสนิทกับผู้มีอิทธิพลสนิทกับบ้านใหญ่รู้จักนักธุรกิจธุรกิจต้องวิ่งเข้าหาในขณะที่ผู้ว่าไปใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
6: ครับ
5: ฉะนั้นผู้ว่าบางทีเนี่ยต้องเกรงใจรองผู้ว่าด้วยซ้ำไปนะอาจารย์
6: ถูกต้องครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเลยถึงบอกว่าระบบราชการเนี่ยครบ2ปีนะวงการตำรวจคุณณพงษ์เห็นไหมครับ2ปีนี้ต้องเปลี่ยนเก้าอี้กันเลยนะเช่นกันครับในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ย2ปีไม่เกิน3ปีนี้ต้องย้ายนะขณะเดียวกันที่คุณณพงษ์พูดเนี่ยรองผู้ว่าเนี่ยนะครับเขาเห็นตั้งบ้านใหญ่นะนักธุรกิจแล้วก็ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยก็ควบคุมได้เยอะมากมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเลยถึงบอกว่าระบบราชการเนี่ยเป็นระบบที่มีคุณและก็โทษนะในเรื่องพระเดชพระคุณเนี่ยสำคัญมากต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเลยถึงมองถึงว่าเป็นมิติที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับว่าการที่จะผู้นำก็คือสูงสุดแล้วการบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีและวงการมหาดไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือว่าท่านเนี่ยโอ้อำนาจแบบเยอะมากนะ41นะ
5: ครับ
6: นะครับแล้วก็มาดูแลทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยการท้าทายการสั่งตั้งสายบังคับบัญชาด้วยและการแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยหลายอย่างเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก่อเกิดให้เห็นถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นประกาศสิทธิ์จากส่วนกลางเลยนะที่มองถึงว่าสิ่งที่ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยให้เห็นถึงว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีความเด็ดขาดนะที่เกิดสั่งให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งโยกย้ายทีเดียว5ตำแหน่งเลยนะซึ่งเรื่องนี้ก็ให้เห็นถึงว่าเป็นก็เรียกเลยนะ ยุทธการลดแรงเสียดทานกระจายขั้วอำนาจด้วยนะ
5: ครับ
6: ไอ้ลองดูว่าต่อไปเนี่ยคลื่นใต้น้ำจะมีหรือไม่
5: ครับ
6: นึกออกไหมครับ
5: ครับ
6: ขอให้อยากให้จังหวัดภูเก็ตเป็นโมเดลนะเป็นโมเดลจังหวัดอื่นๆด้วยนะก็อยากจะเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านเองมีอำนาจเบ็ดเสร็จจากอำนาจของท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือนายกรัฐมนตรีนะให้ท่านไปสั่งการแล้วให้ท่านไปใช้โมเดลเนี้ยไปดูจังหวัดผู้มีอิทธิพลอื่นด้วยนะครับ
5: ครับเพราะยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีลักษณะขบเหลี่ยมปีนเกลียวกันระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าอีกหลายจังหวัดก็มีลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมอาจารย
6: ์ถูกต้องครับท่านไปดูทีนะว่าจังหวัดไหนที่มีรายได้เพราะวันนี้เราสามารถที่ตรวจสอบได้เลยว่าจังหวัดไหนมีรายได้มากที่สุดนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับใครที่ก็บอกว่านายบอกนะถ้าเป็นเด็กนายก็ส่งไปอยู่ที่สบายนะครับถ้ามีเช่นนั้นยกตัวอย่างวันนี้การลงโทษโมเดลของภูเก็ตเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่ยะลา3จังหวัดภาคใต้นึกออกมั้ยครับนราธิวาสสตูลปัตตานีหรือไปแม่ฮ่องสอนอะไรประมาณเนี้ยออกก้ามอ้วยไปเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เลยอาจจะเป็นการที่จะให้เห็นถึงว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยมันมีเลยถึงกลับเรียนคุณณพงษ์และท่านผู้ฟังว่าประชาชนบางส่วนก็ยังติดใจบางส่วนก็ยกนิ้วให้ประมาณนี้นะครับว่าเป็นการที่จะต้องล้างบางสักครั้งหนึ่งนะครับ
5: ครับฟังข้อมูลของสสพักขมลหนุนอนันต
6: ์
5: หรือว่าคุณลิซ่าพักประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าการย้ายที่ภูเก็ตครั้งนี้นี่นะครับ
6: ครับ
5: อย่างรองผู้ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นการลงโทษหรอก
6: เ
5: พราะว่าได้ย้ายกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนนะแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยที่เหมือนกับถูกลงโทษเพราะถูกย้ายจากผู้ว่าภูเก็ตมาเป็นรองปลัดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย
6: ครับ
5: แล้วเธอก็ให้ข้อมูลด้วยว่ารองซีฟู้ดเนี่ยรองซีฟู้ดมีผู้ยิ่งใหญ่มีอะไรนะเธอใช้คำว่ามีเอเจนซี่คอยหนุนหลังคนสำคัญอยู่นี่เธอว่าอย่างนั้นเนี่ย
6: ครับ
5: ฉะนั้นผลการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยยังเป็นเพียงแค่การย้ายเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นคงจะไม่ถึงขั้นขุดรากถอนโคนหรอกถ้าเป็นแบบนี
6: ้ครับ
5: ครับ
6: นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนคอยดูแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายผู้ว่าคนใหม่นะท่านโชตินรินทร์เกิดสมเนี่ยนะที่จะไปอยู่ผมคิดว่าปาระเร่งด่วนแผนกู้คืนภูเก็ตเนี่ยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เนี่ยคงตำทั้ง3ด้านนะคุณรัฐพงศ์
5: คร
6: ับ ด้านแรกเนี่ยให้ท่านผู้ว่าชนรินเนี่ยปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะตัดต้อน้ำเลี้ยงและอำนาจมืดที่แทรกแซงต่างที่ตะมานของรัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สองทวงคืนพื้นที่สาธารณะเราได้เห็นว่าชายหาดก็ดีพื้นที่สาธารณะอย่างอื่นอุทยานก็ดีเนี่ยนะจัดการขั้นเด็ดขาดกับการบุกรุกที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดเชิงทะเลคุณณพงษ์ทราบอยู่นะเต็มไปหมดเลยและก็ที่3เนี่ยฟื้นฟูความเชื่อมั่นสร้างเสถียรภาพทางการบริหารเพื่อในการที่รองรับการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านชนรินทร์เกิดสมเนี่ยที่จะไปประมาณตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยลองดูที่ว่าท่านเองจะต้องสร้างแผนยุทธศาสตร์เนี้ยให้เกิดความเชื่อมั่นได้นะครับ
5: ครับนั่นเรื่องที่ภูเก็ตทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคดีหัวเลือกสวเนี่ยอาจารย
6: ์ครับ
5: จากคลิปที่เขาเอามาเปิดกันเนี่ยได้เห็นสุภาพบุรุษท่านหนึ่งกำลังส่งกระดาษที่เขาบอกว่ามันเป็นโพยเนี่ยให้กับกรรมการกกต.เนี่ย
6: ครับ
5: แล้วก็ถูกพุ่งไปที่ท่านประธานวุฒิสภาซะด้วยเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้ท่านประธานต้องออกมาเคลียร์ตัวเองไหมครับ
6: ก็ต้องมีสองมิตินะครับเพราะว่าอันหลังใช่ไหมครับในคลิปนี้อันหลังอยู่ว่าเป็นใครเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าไม่เห็นหน้าตาก็ปฏิเสธได้อยู่เช่นกันอย่างไรก็ตามเนี่ยพอภาพเหล่านั้นที่ปรากฏต่อสื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยคิดว่าทางทีมงานที่ปรึกษาท่านเนี่ยก็คงมาให้ถ้อยคำหรือตัวท่านเองเนี่ยก็ต้องมาเปิดเผยดูก็ต้องดูระยะหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ดีนี้มันเกิดขึ้นมานานมากนะครบ2 ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะที่จับตามองถึงที่ก็พูดกันกรณีอ้วสวเนี่ยตั้งแต่2567นะคุณนรพงศ์ครับอันนี้ก็เดือนนี้พอดีเดือนมิถุนายนเนี่ยครบ2 ปีเต็มเนี่ยนะครับก็คงในกระบวนการเหล่านี้มันก็ต้องเร่งดูมิติสำคัญเพราะวันนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าจะลุกมากมายนะครับ
5: คือจะเป็นตัวท่านหรือไม่ใช่ตัวท่านเนี่ยผมว่าไม่สำคัญเท่ากับว่าไอ้กระดาษใบนั้นอ่ะมันคืออะไรนะอาจารย์
6: ไม่ทราบนะข้อดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องก็เรียกอะไรนะเราไม่สามารถที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ว่ากระดาษนั้นคืออะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาเป็นขั้นตอนเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบนะขั้นตอนกฎหมายเพื่อในแต่ละอนุกรรมธิการของชั้นกกต.กระบวนการต่อไปเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก่อเกิดให้เห็นถึงพยานต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคุณระพงศ์ครับ
5: ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่ผมหมายความว่าถ้าพิสูจน์ทราบแล้วว่าหนึ่งไอ้กระดาษใบนั้นที่ส่งให้กับกรรมการกกต.ท่านนั้นนะครับ
6: ครับ
5: มันไม่ใช่โพยแต่ว่ามันเป็นพวกคิวหรือตารางของการเลือกตั้งในแต่ละวัน
6: ครับ
5: นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
6: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
5: แต่ถ้ามันเป็นโพยดิอันนั้นเรื่องใหญ่เลย
6: ครับ
5: ครับครับอ้าวเดี๋ยวรอ
6: ด
5: ู
6: นะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับในการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกระบวนการหลักฐานเนี่ยก็จะเข้าไปสู่หลายขั้นตอนนะครับที่ดูจังหวะต่อไปนะครับคุณระพงครับ
5: ใช่ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณระพงท่านฟังครับ
5: สวัสดีครับ
0: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราจะไปเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวงั้นขอพักสักครู่ครับ
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
8: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงถึง 9 โมงเช้าและเวลา16:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้ตรวจสอบสภาพการจราจรเดี๋ยวรอเคลียร์สายแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับหัวสวก็อย่างที่ผมได้คุยกับอาจารย์ชัดชาติไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคุณผลิตวัชรศิลป์เขาเอาคลิปที่มีเหตุการณ์ในวันเลือกสวระดับประเทศที่มีผู้สมัครท่านหนึ่งส่งกระดาษให้กับกรรมการกกต.นะเอาไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันครับกับจ่าสิบตำรวจกิติพลดาดกสดจากบก.02ครับสวัสดีครับจ่าครับ
9: ครับสวัสดีครับผม
0: เชิญครับ
9: สภาพการจราจรครับช่วงเช้าของวันที่17ครับครับรัชดาขาเข้าครับตั้งแต่พระราม7 มุ่งหน้ารัฐวิภาครับก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ครับชะลอตัวที่ข้ามแยกวงสว่างครับผ่านพ้นมาแล้วก็ถือว่าการจราจรนั้นคล่องตัวครับต่อไปงามวงวานขาเข้าครับงามวงวานขาเข้าครับตั้งแต่แยกพงเพชรมุ่งหน้าแยกบางเขนแยกเกษตรก็ถือว่าการจราจรนั้นคล่องตัวครับ ต่อไปถนนแจ้งวัฒนะแจ้งธนะมุ่งหน้าหลักสี่ข้อรถมีปริมาณก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับพหลโยธินขาเข้าแยกเกษตรแยกลาดพร้าวก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีครับรามินทราขาเข้าครับก็รถมีปริมาณครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับก่อนหน้ามีรับแจ้งวอร์ที10ครับแจ้งช่วงปริมาณช่วงบริเวณรามินทรา67ครับแต่แจ้งต่อดำเนินการช่วยเหลือประวัติเจ็บแล้วครับครับเคลื่อนถนนสุขุมวิทขาเข้าครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับพระราม4ขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับสาทรเหนือสาทรใต้ทั้งสองฝั่งก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีครับผมครับบก02ขอจบรายงานสภาพการจราจรช่วงเช้าครับ
0: ขอบคุณนะครับ
9: ครับผม
0: สวัสดีครับรายงานจากบก02นะครับคุณผลิตวัชรศิลป์ตั้งประเด็นคำถามไปยังผู้ที่ถูกมองว่าเป็นบุคคลในคลิปที่ส่งกระดาษให้กับกรรมการกกต.นี่นะครับก็คือท่านประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะว่าท่านจะปฏิเสธหรือไม่ว่าท่านไม่ใช่บุคคลในคลิปเอกสารที่ยื่นให้กับกกต.ก็คือคุณธิติเชษฐ์เนี่ยเป็นโพยหมายเลขผู้สมัครใช่หรือไม่นะครับในขณะเดียวกันทางสว.นันทนานันทวโรภาสก็ออกมาเรียกร้องให้ทางประธานวุฒิสภาออกมาเคลียร์ตัวเองเหมือนกันครับนะฮะให้ท่านออกมาบอกกับประชาชนว่าชายคนที่ส่งโพยให้กับกกต.เนี่ยใช่ท่านมงคลหรือไม่ฝ่ายสว.พิเชษฐ์อภิวัฒนาพงศ์ก็ออกมาตั้งคำถามกับคุณผลิตเหมือนกันว่าไอ้กระดาษหรือโพยที่ว่านี้เนี่ยได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เอามาจากสำนวนของศาลหรือสำนวนของกกต.ได้รับอนุญาตจากใครหรือยังแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้ศาลคดีอาญาก็ได้ออกมามีคำพิพากษาแล้วว่าการนำโพยหรือเอกสารที่เป็นสว.3เข้าไปในวันเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีความผิดในเรื่องหัวสว.ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของเช้าข่าวชัดวันนี้หมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
10: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร